0: ขายและสร้างรายได้แก่ชุมชนนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนและพร้อมเดินหน้าแก้ไขอย่างจริงจังโดยรัฐบาลมุ่งพัฒนาเกาะพะงันให้มีสาธารณูปโภคที่ดีสร้างงานสร้างโอกาสพร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนหากพบการกระทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ให้แจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องเกรงกลัวรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของประชาชน
1: ดูในเรื่องของการกระทำต่างๆที่ผิดกฎหมายเอาเปรียบคนไทยเอาเปรียบพี่น้องชาวเกาะพะงันแล้วก็จัดระเบียบให้ทุกอย่างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อที่พวกเราทุกคนชาวเกาะพะงันจะได้สามารถทำมาหากินได้ด้วยความสะดวกแล้วก็ทำให้เกาะพะงันเนี่ยเป็นที่ที่น่าอยู่น่าเที่ยวเป็นที่ที่คนนอกเกาะอยากมาแล้วก็มาเที่ยวมาใช้จ่ายมาสร้างรายได้ให้กับพวกเรา
0: จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณพื้นที่หาดฟรีดอมซึ่งถือเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำสำคัญโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดพร้อมกำชับให้บูรณาการความร่วมมือในการเฝ้าระวังและปกป้องทรัพยากรป่าไม้โดยคดีบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดฟรีดอมได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วยืนยันว่าได้กำชับหน่วยงานให้เร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลกระทบในอนาคต
1: ทำไงให้เอาคืนโดยเร็วที่สุดแต่ว่าลักษณะของการทำผิดกฎหมายเนี่ยมันโครงสร้างเดียวกันแอบใช้ทรัพยากรของรัฐแอบใช้พื้นที่ของรัฐในการทำประโยชน์แล้วก็มีการร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับผู้กระทำผิดกฎหมาย
0: ขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายเร่งด่วนในการบริหารจัดการที่ดินทำกินโดยกำชับให้มีการจัดรูปที่ดินเพื่อรับรองสิทธิทำกินของราษฎรอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและปกป้องการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติมอย่างเด็ดขาดพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นฐานในการเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนข้ามชาติไม่ให้เข้ามาฉวยโอกาสครอบครองทรัพยากรของประเทศสำหรับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเนื้อที่รวมกว่า 121,000 ไร่โดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติทานเสด็จเกาะพะงันรวมกันกว่า 26,000 ไร่ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบการบุกรุกพื้นที่ในขณะที่พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะพะงันกว่า 3,400 ไร่ที่ผ่านมามีการดำเนินคดีแล้ว4คดีและปัจจุบันยังไม่พบการบุกรุกใหม่วาสนาตระเกตรายงาน
2: รัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่รายละเอียดโครงการต่างๆที่ใช้เงินจากพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทให้ประชาชนเข้าถึงและร่วมตรวจความโปร่งใส
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรณีที่พรรคการเมืองตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานวงเงิน 400 ล้านบาทหรือพรก.กู้เงินยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับประเด็นความโปร่งใสเป็นนโยบายหลักเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและเปิดโอกาสให้สังคมร่วมตรวจสอบโดยรัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของโครงการต่างๆสู่สาธารณะโดยมอบหมายนายรัฐวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองกำกับดูแลทุกโครงการที่ใช้เม็ดเงินกู้จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ในทุกขั้นตอนซึ่งเป็นความตั้งใจที่จะป้องกันไม่ให้เกิดข้อครหาหรือปัญหาซ้ำรอยจากการใช้เงินกู้ซึ่งรัฐบาลตระหนักดีถึงปัญหาที่ผ่านมาจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลขณะที่ความคืบหน้าการใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทขณะนี้ยังไม่มีการเสนอโครงการเข้าสู่การพิจารณาเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆให้แล้วเสร็จก่อน
4: ความโปร่งใสแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้ผมต้องการอยู่ในนโยบายรัฐบาลว่าเราต้องการให้เปิดเผยข้อมูลเดี๋ยวจะมีการขึ้นเว็บไซต์ได้กำชับบอกท่านปลัดในฐานะจะเป็นประธานกรรมการกลั่นกรองทุกโปรเจกต์มีการโปร่งใสและก็เปิดเผยจะไม่ให้เกิดปัญหาแน่เหมือนในอดีตปัญหาในอดีตมีปัญหาเยอะมากนะครับในเรื่องพรก.กู้เงินในอดีต
3: ด้านนายดอนนาคอนทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้มีสัญญาณชะลอตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.5 และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะขยับสูงขึ้นเป็นร้อยละ 2.9 โดยมีปัจจัยกดดันหลักจากสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อขณะเดียวกันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทของรัฐบาลจะช่วยดันเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวเพิ่มได้อีกร้อยละ 0.6 แต่ก็มีความน่ากังวลว่าระดับหนี้สาธารณะจะขยับเข้าใกล้กรอบเพดานที่ร้อยละ 70ภายใน 1-2 ปีซึ่งจะทำให้พื้นที่ทางการคลังสำหรับรองรับวิกฤตฉุกเฉินลดน้อยลงโดยธปท.เสนอแนะให้รัฐบาลใช้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมุ่งเป้ากระตุ้นกำลังซื้อเฉพาะกลุ่มคนรากหญ้าและ SME เพื่อเก็บงบประมาณส่วนที่เหลือไว้สำรองรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจในอนาคตปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
5: กระทรวงแรงงานเร่งสร้างความเข้าใจหลังรัฐบาลเกาหลีใต้มีมาตรการระงับรับการจ้างแรงงานไทยในภาคเกษตรและภาคประมงนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจากกรณีที่ทางการเกาหลีใต้มีมาตรการระงับรับแรงงานไทยในภาคเกษตรและภาคประมงตามฤดูกาลภายใต้ระบบ MOU จาก4จังหวัดได้แก่จังหวัดขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิและมหาสารคามเป็นระยะเวลา1ปีถึงวันที่31ธันวาคมนี้หลังพบว่าแรงงานไทยบางส่วนหลบหนีนายจ้างเกินกว่าร้อยละ20กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างการติดตามรายละเอียดและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งอาจเกี่ยวข้องกับลักษณะการจ้างงานระยะสั้นตามฤดูกาลแรงงานบางส่วนเมื่อเดินทางไปถึงแล้วอาจตัดสินใจออกจากระบบการจ้างงานเดิมส่งผลให้กลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายและกระทบต่อภาพรวมของแรงงานไทยทั้งระบบโดยเฉพาะแรงงานกลุ่มอื่นที่กำลังจะเดินทางไปทำงานในเกาหลีใต้ทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้ประสานไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางแก้ไขปัญหารวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเกาหลีใต้โดยพร้อมยกระดับมาตรการดูแลแรงงานและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำว่าเกาหลีใต้ถือเป็นตลาดแรงงานสำคัญของไทยทั้งในภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการจึงต้องรักษาความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประเทศปลายทางอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการพัฒนาระบบคุ้มครองแรงงานไทยให้มีคุณภาพและสามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างอย่างถูกต้องขณะเดียวกันแรงงานที่เดินทางไปทำงานก็ต้องเคารพกติกาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของประเทศปลายทางเพื่อรักษาโอกาสของแรงงานไทยในอนาคต
2: กระทรวงพาณิชย์เตรียมหามาตรการช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพร้อมสนับสนุนการผลิตข้าวคุณภาพดียกระดับสู่ข้าวประณีตที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้นนายกรณิตโนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงภายหลังมีการนำเสนอข่าวชาวนาในตำบลหนองปลาไหลจังหวัดพิจิตรสะท้อนปัญหาราคาข้าวที่นำไปขายอยู่ที่กิโลกรัมละ4.50 บาทถึง5 บาทซึ่งจากการพูดคุยพบว่าเกษตรกรมีเจตนาสะท้อนปัญหาราคาข้าวในภาพรวมและต้องการให้ภาครัฐเห็นถึงความยากลำบากของเกษตรกรโดยเฉพาะในกรณีข้าวที่มีคุณภาพต่ำมีสิ่งเจือปนจำนวนมากหรือมีความชื้นสูงอย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวเป็นสัญญาณสำคัญที่ต้องเร่งดูแลนำไปสู่การกำหนดแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมุ่งเน้นการให้ความรู้เพื่อลดต้นทุนพัฒนาคุณภาพผลผลิตและยกระดับสู่การทำข้าวประณีตที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้นตลอดจนส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกให้เหมาะสมมากกว่าการใช้มาตรการแทรกแซงราคาเพียงอย่างเดียวพร้อมกันนี้กรมการค้าภายในได้กำชับให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์รับซื้ออย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบเรื่องการชั่งน้ำหนักป้ายราคาและการหักค่าความชื้นและสิ่งเจือปนเกินจริงโดยหากเกษตรกรพบพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ทันทีผ่านสายด่วน1569
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18พฤษภาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าได้ออกประกาศแจ้งเตือน54จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดในวันนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้ ดยปัจจัยเสี่ยงเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันโดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลซึ่งคาดว่าจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและในกรณีที่สถานการณ์รุนแรงอาจพิจารณาห้ามเดินเรือโดยเด็ดขาดทั้งนี้ปภ.ได้กำชับไปยังจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเพื่อเตรียมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงประชาชนสามารถติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alertและสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่หมู่11โรงเรียนบ้านคลองแงะตำบลน้ำขาวอำเภอจะนะจังหวัดกาญจนบุรีที่เทศบาลตำบลท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอท่ามะกาจังหวัดยะลาที่หมู่1โรงเรียนบ้านโต๊ะพรานตำบลท่าธงอำเภอรามันจังหวัดพังงาที่หมู่2โรงเรียนบ้านหินร่มตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมาพร้อมความเสี่ยงจากโฆษณาโอ้อวดเกินจริงการแอบอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตหรือลักลอบใช้สารอันตรายรัฐบาลสั่งการให้เข้มงวดจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกทั้งด้านการเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566ถึงปัจจุบันสามารถปิดกั้นโฆษณาผิดกฎหมายได้กว่า 121,494 รายการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด 6,748 คดีและทลายแหล่งกระทำความผิด576แห่งมูลค่าของการรวมกว่า 1,152 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์มีแสงจันทร์นองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมุ่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: 7นาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยคณะผู้ติดตามได้แก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐเดินทางโดย Air Force One เครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งเมื่อช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ9ปีโดยมีนายหานเจิ้งรองประธานาธิบดีของจีนให้การต้อนรับทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเข้าการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนในวันที่14ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้โดยหัวข้อการหารือจะครอบคลุมประเด็นการค้าระหว่างกันสถานการณ์สงครามอิหร่านไปจนถึงกรณีที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลว่าเขาจะขอให้ประธานาธิบดีสีผู้นำที่มีความโดดเด่นช่วยเปิดประเทศเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ได้แสดงฝีมือและนี่จะเป็นคำขอแรกของเขา
2: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอย่างน้อย800ลำโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตะวันตกของยูเครนในช่วงเวลากลางวันทำให้มีผู้เสียชีวิต

0: กว่า 1,700 คนบนเรือสำราญ Ambition สัญชาติอังกฤษซึ่งจอดเทียบท่าอยู่ที่เมืองบอกโดสทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสหลังมีรายงานพบผู้โดยสารวัย92ปีเสียชีวิตและอีก50คนมีอาการป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจขออภัยครับเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารโดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบการระบาดของโนโรไวรัสซึ่งทำให้เกิดโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบชนิดติดต่อได้ง่ายอย่างไรก็ตามยังไม่ตัดความเป็นไปได้เกี่ยวกับอาหารเป็นพิษด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของฝรั่งเศสยืนยันว่าเหตุการณ์บนเรือสำราญ Ambition ไม่มีความเชื่อมโยงกับการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งทำให้มีผู้ติดเชื้ออย่างน้อย8รายและเสียชีวิตอีก3ราย
1: นายอันดีอัมรานสุไลมานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปริมาณข้าวคงคลังของอินโดนีเซียในเวลานี้อยู่ที่ราว5ล้าน3แสนตันและคาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น5ล้าน5แสนตันซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์นายอัมรานยังกล่าวเพิ่มเติมว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ภาคเกษตรกรรมของอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.67 เป็นร้อยละ 5.7 ในช่วงการบริหารประเทศของประธานาธิบดีปราโบโวซูบินโตซึ่งสูงสุดในรอบ25ปีและอาจสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากรีฑาวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายทีมนักวิ่งจากกรุงเทพมหานครประกอบด้วยณัฐนัยโตทรัพย์ปณัฐธรเจริญสุขธนกฤตพรหมสอนและณัฐวัฒน์เกตรการวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นที่1ด้วยเวลา 42.08 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของจังหวัดน่าน 42.16 วินาทีและเหรียญทองแดงชลบุรี 42.30 วินาทีได้วิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของทีมนักวิ่งจากพัทลุงประกอบด้วยนวดีวัตรุจีกริตสุภาวรรณคงนินกริติกาพิชพัฒน์และนิชาพัฒน์หนูนุชเข้าอันดับ1ที่เวลา 47.23 วินาทีส่วนเหรียญเงินเป็นของกรุงเทพมหานคร48.18 วินาทีเหรียญทองแดงกำแพงเพชร 49.51 วินาทีสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร75เหรียญทองอันดับ2เชียงใหม่21เหรียญทองและอันดับ3นครสวรรค์19เหรียญทองศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500 Toyota Thailand Open 2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบแรกหญิงเดี่ยวครีมบุษนันท์เอื้อมบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกตบเอาชนะเหยาเจียงมินมืออันดับ32ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกมบุษนันท์ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการมืออันดับ8ของโลกตบเอาชนะอุนตานิฮูด้ามืออันดับ21ของโลกจากอินเดีย2-1เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับรุ่นน้องอย่างยาตวีเมนเกตเหลียงที่เอาชนะโกจินเหวยจากมาเลเซีย2-1เกมส่วนพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกเอาชนะรุ่นพี่อย่างสุภนิดาเกตทองมืออันดับ15ของโลกไปได้2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเดวิก้าซีฮัทจากอินเดียด้านชายเดี่ยวรอบแรกวิลคุรวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะยูไคโอคิโมโตะมืออันดับ35ของโลกจากญี่ปุ่น2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปหลังการแข่งขันคุรวุฒิวิชิตสารกล่าวว่าตอนนี้ยังต้องปรับตัวให้เข้ากับลมในสนามโดยปีนี้ก็อยากจะเข้าชิงชนะเลิศให้ได้อีกครั้งศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้ครับรอบรองชนะเลิศเกมเล็ก2ทัพนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดสนามบุรีรัมย์สเตเดียมแพ้ให้กับยาโฮดารูทักซิมจากมาเลเซีย1ประตูต่อ2แต่ยังมีประตูรวมจากนัดแรกเอาชนะไป4ประตูต่อ3ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะพบกับเซรังงอ FC จากมาเลเซียมีกำหนดแข่งขันแบบเย่าเยือนในวันที่20พฤษภาคมในวันที่27พฤษภาคมนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่3ในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง แรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอน

0: บนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่15-18พฤษภาคม2569ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรและเวลา 18:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:45 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 23:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น1นาทีกับกปท.การขับรถยามค่ำคืนหรือขณะฝนตกที่ต้องเปิดไฟส่องสว่างหน้ารถเพื่อช่วยในการมองเห็นแต่ผู้ขับขี่ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดไฟสูงเพราะสายฝนจะสะท้อนแสงกลับมายังผู้ขับมากจนมองเส้นทางข้างหน้าได้ยากและไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินเพราะแสงไฟที่กระพริบทั้ง4ดวงจะไปแยงตาผู้ขับรถคันอื่นและทำให้สับสนว่าเป็นรถที่จอดเสียอยู่หรือเห็นเป็นไฟเลี้ยวได้ส่วนผู้ขับขี่เองก็จะไม่มีไฟเลี้ยวใช้หรือยุ่งยากต้องปิดไฟฉุกเฉินก่อนที่จะเปิดไฟเลี้ยวทำให้เสียสมาธิและจังหวะในการขับรถได้โดยเฉพาะการเปิดไฟฉุกเฉินขณะขับผ่าน4แยกซึ่งเป็นความเข้าใจผิดล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่ารับประกันรับรองรับประกันมีสองความหมายความหมายหนึ่งหมายถึงรับว่าจะรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายขึ้นเช่นสินค้าทุกชิ้นในร้านนี้รับประกันว่าเป็นของแท้หากลูกค้าพบว่าเป็นของปลอมหรือของเลียนแบบทางร้านยินดีคืนเงินให้อีกความหมายหนึ่งหมายถึงยืนยันว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเช่น ภาพยนตร์เรื่องนี้ทุ่มทุนสร้างไปมหาศาลแต่ผมไม่รับประกันว่าดูแล้วจะสนุกคำว่ารับประกันความหมายหลังนี้ใช้ว่ารับรองก็ได้คำว่ารับรองอีกความหมายหนึ่งหมายถึงแจ้งว่าเป็นของแท้โดยมากมักใช้แก่บุคคลหนังสือจากบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือจดทะเบียนเป็นเครื่องรับรองเช่นเขาลงนามรับรองในสำเนาทะเบียนบ้านว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่2ชาได้แพร่หลายจากประเทศจีนซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของชาไปยังประเทศต่างๆประเทศโปรตุเกสเป็นชาติแรกที่เริ่มค้าขายชากับจีนในราวคริสต์ศักราช1560ชาวโปรตุเกสได้นำเข้าชาจากจีนและส่งไปขายต่อที่ประเทศฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ในคริสต์ศักราช1602โปรตุเกสและเนเธอร์แลนด์เกิดปัญหากันเนเธอร์แลนด์จึงเริ่มทำการค้าชากับจีนโดยตรงในคริสต์ศักราช1650ชาได้เข้าสู่สหรัฐอเมริกาและเข้าสู่เกาะอังกฤษในราวคริสต์ศักราช1652ถึง1654ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
7: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันเธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันซึ่งจะมีพื้นที่ใดบ้างนั้นเช้านี้ไปรับฟังรายละเอียดจากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ครับสวัสดีครับ
8: ท่านรองครับทราบว่าในวันนี้ถึงวันที่18พฤษภาคมครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนภัยเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากรวมทั้งมีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันด้วยอยากสอบถามครับว่าฝนที่ตกหนักครั้งนี้เนี่ยเกิดจากอะไรและมีพื้นที่เสี่ยงจุดไหนในประเทศบ้างครับ
9: ครับขออนุญาตย้อนนิดนึงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฮะก็ประเทศไทยเนี่ยมันมีสภาพอากาศหลายๆปัจจัยที่จะเกิดนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของมวลอากาศเย็นจะเข้ามาแล้วก็ลมฝ่ายใต้ลมฝ่ายตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็พัดเข้ามาเติมด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็เลยเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอากาศแปรปรวนนะครับแต่ในรอบพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับถึงวันที่18เนี่ยมันจะเป็นอีกแพทเทิร์นหนึ่งเลย
8: ครับ
9: คือเปลี่ยนแพทเทิร์นของลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่จะพัดเข้ามาด้วยสาเหตุมันมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่บริเวณมหาสมุทรอินเดียครับอยู่ใกล้ๆกับศรีลังกา มันก็จะเป็นตัวที่ดึงให้ลมเข้าไปเลี้ยงเขามากขึ้นลมที่เลี้ยงเขามันก็เลยเหวี่ยงเข้ามาประเทศเราเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะพัดเอาความชื้นพัดเอาเมฆพัดเอาฝนเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยมากขึ้นนะครับด่านแรกเลยในช่วงวันแรกที่จะเกิดตัวฝนตกหนักเลยก็คือโซนพื้นที่ที่รับลมมรสุม
8: ครับ
9: ก็คือทิศที่ลมมันปะทะโดยตรงฮะก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกไล่ตั้งแต่ภูเก็ตนันนองพังงานะครับ ไล่มาถึงกาญจนบุรีมาถึงภาคเหนือที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายโซนนี้ครับมันก็จะมีการตกของฝนมากขึ้นนะครับแล้วบางพื้นที่ก็อาจจะเป็นมีฝนสะสมได้ในช่วงแรกนะครับเนื่องจากว่าโซนนี้มันเป็นโซนเทือกเขาสูงนะฮะการเกิดน้ำป่าและหลากหรือเกิดน้ำที่มันไหลในดินถล่มเลยอะไรพวกนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับรวมถึงภาคตะวันออกภาคตะวันออกดูเหมือนจะไกลจากอันดามันนะฮะแต่จริงๆภาคตะวันออกมันคือรับลมมรสุมที่โดนพัดเอาความชื้นจากอ่าวไทยเข้าไปเติมนะครับภาคตะวันออกก็เลยจะมีฝนเพิ่มขึ้นบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีตราดนะครับส่วนนี้จะได้รับผลกระทบในช่วงแรกเมื่อวันถัดไปตัวยอมเนี้ยมันขยับเข้ามาตอนกลางของมหาสมุทรอินเดียมันก็ยิ่งให้ลมทวีกำลังแรงขึ้นฝนก็จะขยับเข้ามาแล้วก็ตกเติมซ้ำจุดเดิมอีกต่อเนื่องแล้วก็จะกลับเข้ามาในพื้นที่ด้านในกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกหรือภาคอีสานโซนจังหวัดอีสานตอนล่างนะครับจังหวัดนครราชสีมาบุรีสุรินทร์บุรีรัมย
8: ์
9: ภาคกลางบางส่วนที่อยู่ติดกับทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ภาคเหนือที่ขยับเข้ามาด้านในเนี่ยมันก็ยังมีฝนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
8: ครับ
9: อีกวันถัดมา16เริ่มเขาอยากเข้ามาในประชิดตัวประเทศพม่านะครับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยครับมันก็จะทำให้ฝนเติมเข้ามาอีกนะแล้วก็แรงขึ้นอีกด้วยลมก็จะแรงขึ้นอีกตามเข้ามานะครับ17เนี่ยเริ่มขึ้นมาเป็นอยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแต่ฝนก็ยังอยู่ในแอเรียในโซนนี้และก็ขยับพื้นที่ด้านในเข้ามาอาจจะเป็นภาคเหนือฝั่งจังหวัดน่านฝั่งจังหวัดพิษณุโลกกรุงเทพภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครภาคอีสานรวมไปถึงภาคอีสานที่อยู่ทางฝั่งทางด้านเหนือครับขอนแก่นอุดรหนองคายโซนนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้ววันที่18จะขยับเข้าไปอยู่ในประเทศลาวแต่ตัวรัศมีของหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยมันก็ยังคงครอบคลุมเกือบทั้งประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยตอนบนและก็ทำให้ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมันพัดเข้ามาทางภูเก็ตทางระนองตราดต่อเนื่องตลอดช่วงฝนก็จะเยอะขึ้นฝนสะสมในบางจุดที่เราทำโมเดลดูเนี่ยมีเกือบ200มิลนะครับเช่นจังหวัดพังงาจังหวัดระนองจังหวัดภูเก็ตโซนนี้จะมีฝนเยอะมากๆนะครับรวมถึงกาญจนบุรีราชบุรีแม่สอดจังหวัดตากโซนเนี้ยจะมีฝนที่อยู่เกินกว่า100มิลนะครับซึ่งตัวเนี้ยอาจจะต้องให้ประชาชนระมัดระวังในช่วงเวลานี้ไว้ด้วย
8: ครับผมท่านรองครับจากที่เราได้พยากรณ์อากาศไว้เบื้องต้นเนี่ยครับเราได้ประสานกับหน่วยงานไหนบ้างครับเพื่อเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่เหล่านี้ครับ
9: จริงๆเรามีประชุมออนไลน์ทุกวันถ้าเป็นสภาวะปกติ10โมงเราจะมีประชุมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องแต่ในช่วงที่เป็นวิกฤตช่วงนี้นะครับกรมก็จะตั้งศูนย์ติดตามสภาพอากาศในช่วงวิกฤตขึ้นมาอีก
8: ค
9: นหนึ่งนะครับซึ่งก็จะมีการประชุมมีการติดตามในทุกๆชั่วโมงกับหน่วยเหล่านี้มีการประสานข้อมูลกันมากขึ้นแล้วก็ประเมินรายชั่วโมงเลยว่าฝนที่สะสมนะฮะที่ตรวจได้ด้วยเรดาร์เนี่ยว่ามันมีการสะสมมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หน้าเชิงเขาหรือในที่จุดที่มันเคยน้ำท่วมเป็นประจำนะฮะพอตกนิดหน่อย60มิล70มิลในน้ำป่าไหลหลากแล้วในโซนนี้เราก็จะไฮไลท์เป็นพิเศษ
8: ครับ
9: แล้วก็ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องรวมถึงปภ.นะครับหน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะไปประเมินสถานการณ์แล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือบ้างละถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมานะครับหรือให้ประชาชนเนี่ยได้จัดเตรียมอย่างน้อยๆเขาจะได้จัดเตรียมข้าวปลาอาหารหรือสิ่งที่จำเป็นนะครับเผื่อมีเหตุขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้หยิบไปใช้ในช่วงนั้นเลยเพื่อจะยังชีพได้ในระยะหนึ่งก่อนที่หน่วยงานภาครัฐจะเข้าไปช่วยเหลือ
8: ครับจริงๆก็กันไว้ดีกว่าแก้นะครับได้รับคำเตือนมาก็ป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่า ครับผม
9: ใช่ครับ
8: ครับจากที่ฟังท่านรองเล่าเนี่ยครับการพยากรณ์อากาศในรอบนี้สามารถระบุได้เป็นวันๆเลยว่าวันนี้ยอมความกดอากาศดังกล่าวเนี่ยจะเคลื่อนไปที่จุดไหนบ้างจุดไหนจะได้รับผลกระทบยังไงบ้างอันนี้เกิดจากการที่เราใช้แพลตฟอร์ม Tomorrow.io ในการติดตามสภาพอากาศให้แม่นยำขึ้นด้วยไหมครับ
9: ตัวนี้เราได้ทำโมเดลนะครับเป็นนำร่องใหม่ในพื้นที่ภาคใต้จากเคสหาดใหญ
8: ่ครับ
9: นะครับท่านรัฐมนตรีเองท่านก็ได้ลงไปติดตามนะครับว่ามันมีการที่จะไฮไลท์แอเรียหรือพื้นที่ที่จะมีอิมแพคจริงๆในช่วงนั้นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็มีฝนตกทางหาดใหญ่ ทางจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้ไปทำทดสอบดูว่าผลของการพยากรณ์ลักษณะของนาวคาสติ้งที่ใช้ข้อมูลเชิงดาวเทียมที่มาเพิ่มความละเอียดเข้าไปเนี่ยหรือ AI เข้าไปด้วยเนี่ยมันสะท้อนผลที่เกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างดีนะครับที่เราทดลองใช้มาเนี่ย3เดือน4เดือนเนี่ยเนี่ยตอนนี้เราก็ใช้เทคโนโลยีต่อเนื่องโดยที่ขยายพื้นที่ออกไปในพื้นที่ที่มันเสี่ยงมากขึ้นพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคอีสานกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็นำโมเดลของตัวที่เคยทำตัวโปรโตไทป์ที่หาดใหญ่มาเนี่ยเอาไปขยายผลในพื้นที่ต่างๆซึ่งรอบนี้เราก็ใช้คาดว่าจะใช้ประสิทธิภาพของระบบนี้อย่างเต็มที่เพื่อประเมินแล้วก็วัดผลว่าผลที่ได้เนี่ยมันมีความถูกต้องแม่นยำมากน้อยแค่ไหนอย่างน้อยๆแล้วก็จะได้เทสอีกครั้งนึงก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนจริงจังในใกล้ๆนี้ครับซึ่งกรมก็น่าคาดว่าจะประกาศเข้าดูฝนในวัน2วันเนี่ยนะครับซึ่งก็ฝนก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อฝนเพิ่มขึ้นเนี่ยจุดที่ฝนตกบ่อยฝนตกสะสมนานๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ง่ายครับ
8: ครับผมสุดท้ายครับท่านรองครับขอให้ท่านช่วยย้ำเตือนประชาชนครับในพื้นที่เสี่ยงต่างๆทั่วประเทศขณะนี้ให้ติดตามการพยากรณ์อากาศผ่านช่องทางหลากหลายเพื่อดูแลตนเองครอบครัวที่พักอาศัยแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมให้ปลอดภัยครับผม
9: ครับข้อมูลสภาพอากาศเมื่อก่อนอาจจะเข้าถึงยากนะครับกว่าจะเข้าไปดูได้เนี่ยโอ้โหต้องหลายช่องทางตอนนี้ค่อนข้างง่ายมากมือถือทุกมือถือสามารถที่จะมีแพลตฟอร์มของกรมเองหรือของหน่วยที่นำข้อมูลของกรมไปประชาสัมพันธ์เนี่ยที่แต่ประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายและเราก็มีข้อมูลที่เป็นลักษณะของเรียลไทม์นะครับแล้วข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศที่ครอบคลุมทั้งประเทศนะครับประชาชนสามารถที่จะเข้าไปติดตามการเกิดฝนการเคลื่อนที่ของฝนหรือพฤติกรรมของฝนนะครับในการตกในบริเวณใดๆได้ด้วยตัวเองนะฮะถ้าเขาประเมินแล้วเทียบกับน้ำหรือเทียบกับเหตุการณ์ที่เขาเห็นในบ้านเขาเองเนี่ยจากข้อเท็จจริงที่เขาเห็นเนี่ยกับฝนที่ตกที่มันมีทิศทางการไหลในภูเขาลงมาเนี่ยเขาก็สามารถที่ประเมินข้อมูลเหล่านี้ได้ตัวเองนะครับผม
8: สรุปสั้นก็คือให้ประชาชนเนี่ยใช้ทั้งข้อมูลจากภาครัฐแล้วก็สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ประกอบกันไปเพื่อที่จะได้ป้องกันเอาไว้ก่อนจะได้ปลอดภัยนั่นเอง
9: เวลาหน่วยงานภาครัฐดูจะดูเพิงเชิงพื้นที่ขนาดใหญ
8: ่ครับ
9: อาจจะเป็นมองเป็นจังหวัดเป็นอำเภอแต่ระดับหมู่บ้านเนี่ยชาวบ้านจะรู้มากกว่าเช่นน้ำมันเริ่มเปลี่ยนสีน้ำมันเริ่มไหลมาในคลองข้างบ้านเนี่ยมันเยอะขึ้นแล้วนะแต่เขาเห็นเรดาร์ตรวจอากาศจากของกรมเนี่ยอยู่ตรวจได้แต่ฝนที่ตกบนเขา
8: ครับ
9: ทิศทางการไหลมาทางบ้านเขาเนี่ยเขาก็สามารถประเมินได้เลยว่าฝนตรงนี้มันตกอยู่2วัน3วันละยังไงน้ำก็มา
8: ครับ
9: ก็จะได้ข้อมูลหรือการตัดสินใจล่วงหน้าเนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมหามันไม่เกิดมันก็ไม่เป็นไรเหมือนท่านว่าแต่ถ้ามันเกิดแล้วอพยพไม่ทันเนี่ยมันก็จะมีความเสียหายครับ
8: ครับถูกต้องเลยครับก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับติดตามสภาพอากาศแล้วก็ระมัดระวังภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยแล้ววันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านณัฐวุฒิแดนดีท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้มาบอกเล่าเตือนภัยให้เราได้ฟังกันโอกาสหน้าถ้าเกิดมีช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงขอเรียนเชิญท่านรองอธิบดีมาร่วมพูดคุยนะครับ
9: ครับเพื่อความยินดีครับก็มีออนไลน์แล้วก็มีพรุ่งนี้จะเปิดศูนย์เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งก็จะไลฟ์สดจะมีการแชร์ข้อมูลต่างๆพื้นที่ไหนที่มันมีนัยยะสำคัญเราก็จะไฮไลท์ลงไปแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนเป็นพื้นที่ไปนะครับ
8: ผมก็ขอให้ประชาชนทุกคนติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
9: ครับสวัสดีครับ
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไป เหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ท่านผู้ฟังคะวุฒิสภาร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมผู้นำเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านมิติกฎหมายสิทธิมนุษยชนและนโยบายสาธารณะส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างยั่งยืนติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
11: ปัจจุบันโลกของเรากำลังเผชิญวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นเหตุผลที่ทุกภาคส่วนจะต้องผนึกกำลังร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าววุฒิสภาในฐานะตัวแทนฝ่ายนิติบัญญัติจึงร่วมมือกับมูลนิธิอโชกาผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคมประเทศไทยจัดกิจกรรม Youth Voice for Eco Law ผู้นำเยาวชนพิทักษ์สิทธิสิ่งแวดล้อมณอาคารรัฐสภาเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านมิติของกฎหมายสิทธิมนุษยชนและนโยบายสาธารณะพร้อมฝึกคิดวิเคราะห์และออกแบบข้อเสนอเชิงนโยบายที่เชื่อมโยงกับชีวิตของผู้คนในสังคมนายนรเสพปรัชญากรสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภากล่าวว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจกฎหมายนโยบายการพัฒนาและสิทธิของประชาชนในระดับฐานรากดังนั้นการเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและออกแบบข้อเสนอเชิงนโยบายจึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แต่เป็นกระบวนการสร้างความเข้าใจต่อโครงสร้างอำนาจและกลไกของรัฐที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง
12: ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแบบเชิงปัจเจกหรือปัญหาเฉพาะประเด็นอีกแล้วมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐเกี่ยวข้องกับกฎหมายเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับนโยบายการพัฒนาที่มันขาดความสมดุลแล้วก็เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนสิทธิมนุษยชนมันเพราะฉะนั้นการจัดโครงการแบบนี้แล้วก็มีเด็กๆเยาวชนที่สนใจนะครับเข้ามาร่วมกันแสดงความคิดเห็นช่วยกันออกแบบนะครับในเรื่องของตัวกฎหมายนโยบายที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มที่ดีที่น้องๆจะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเป็นจุดเริ่มน้องๆเข้ามามีส่วนทางการเมืองแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในประเด็นที่จะกระทบกับวิถีชีวิตคุณภาพชีวิตเข้าไปในอนาคตอีกหลายสิบปีด้วยนะครับ
11: ขณะเดียวกันบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องทำหน้าที่เป็นพื้นที่กลางที่เปิดรับฟังเสียงของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายในระยะยาวการที่เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการนิติบัญญัติการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายด้วยตนเองจะช่วยสร้างพลเมืองที่มีความตื่นรู้ทางสังคมและเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศไม่อาจเกิดขึ้นจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงลำพัง
12: ผมคิดว่ามันก็จะเป็นต้นทุนความรู้ให้เขาเองให้เขาช่วยเอาไปวิเคราะห์เวลาเจอนักการเมืองที่เวลามานำเสนอนโยบายเสนอกฎหมายเขาก็จะมีความรู้เท่าทันว่านโยบายแบบไหนกฎหมายแบบไหนที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตเขาเรื่องไหนดีไม่ดีแล้วก็ผมคิดว่าการส่งเสริมให้มีการมีส่วนร่วมทางการเมืองการมีส่วนร่วมในสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่ฝ่ายนิติบัญญัติอย่างเราควรจะต้องเปิดพื้นที่ให้มากขึ้นเรื่อยๆให้เยาวชนแล้วก็ประชาชนที่สนใจเข้ามาร่วมนะครับ
11: ตลอดกิจกรรมเยาวชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมผู้แทนฝ่ายนิติบัญญัติและภาคประชาสังคมในประเด็นสิทธิสิ่งแวดล้อมมลพิษทางอากาศกฎหมายประมงสิทธิเด็กและการวิพากษ์นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของภาครัฐก่อนร่วมกันพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไม่ได้เริ่มต้นจากตัวบทกฎหมายเพียงอย่างเดียวหากเริ่มต้นจากการสร้างพื้นที่ที่ทำให้เยาวชนเชื่อว่าเสียงของพวกเขามีความหมายต่ออนาคตของประเทศอย่างแท้จริงชวิสาประทุมมารายงาน
0: กรุงเทพมหานครนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แก้ปัญหามลภาวะทางกลิ่นในพื้นที่โดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและยังวางแผนยกระดับสู่การเป็นศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนและเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนในอนาคตรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
13: เล่าประเด็น ในเมืองใหญ่ที่มีประชากรอยู่รวมกันหนาแน่นอย่างกรุงเทพมหานครมลภาวะทางกลิ่นจากขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่รอบศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชที่ประชาชนในพื้นที่ได้แจ้งเรื่องร้องเรียนให้แก้ไขมาเป็นเวลานานซึ่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ปรับแนวทางแก้ไขปัญหาในปัจจุบันเป็นเชิงรุกด้วยการปรับปรุงระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเข้มงวดพร้อมเล่าว่าการจัดการในขณะนี้จะเน้นไปที่การเปลี่ยนโรงงานให้เป็นระบบปิดติดตั้งประตูอัตโนมัติความเร็วสูงใช้ระบบแอร์ล็อกเพื่อป้องกันการรั่วไหลของกลิ่นอย่างเด็ดขาดพร้อมเพิ่มมาตรการตรวจวัดกลิ่นอัจฉริยะหรือ e-nose มาใช้ตรวจวัดความเข้มข้นของกลิ่นขยะให้ครอบคลุมทั้งในพื้นที่ของโรงงานและชุมชนโดยรอบส่งผลให้สถิติการร้องเรียนปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวนในพื้นที่ผ่านระบบแทฟฟี่ฟองดูลดลงกว่าร้อยละ51เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา
14: ตอนเราก็มีการปรับปรุงให้อาคารเป็นระบบปิดแต่ก่อนเป็นระบบเปิดเมื่อขยะมาเทก็จะมีกลิ่นฟุ้งออกมาแล้วก็มีการติดตั้งประตูเปิดปิดอัตโนมัติจนปลูกต้นไม้โดยรอบ200ต้นขยะอีกอันนึงที่เป็นขยะตัวสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหากับพี่น้องชุมชนข้างเคียงก็คือตัวขยะ NBT 800ตันหลักการคือเอาขยะมาแล้วก็ไปหมักเอาเกิดแก๊สเราให้หยุดการดำเนินการให้ปรับปรุงแล้วก็มีการปรับปรุงไป10รายการนะมีการปรับปรุงอาคารให้เป็นระบบปิด 100% เลยติดตั้ง e-nose นะจำนวน5จุดที่มันเป็นตัวที่สามารถวัดกลิ่นโดยใช้ตัวเซ็นเซอร์ดีเทคได้ว่ากลิ่นนี่มันแรงไม่แรงแค่ไหนไม่ได้รู้ว่ามันเหม็นไม่เหม็น
13: นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้วางแผนแก้ไขปัญหามลภาวะทางกลิ่นในระยะยาวพร้อมพัฒนาให้พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่สีเขียวและเป็นศูนย์การเรียนรู้ซึ่งนายพรพรหมวิกิตเศรษฐ์ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารด้านความยั่งยืนได้เล่าว่ากรุงเทพมหานครเตรียมพัฒนาพื้นที่กว่า50ไร่สู่การเป็นสวนป่านิเวศด้วยการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อใช้เป็นกำแพงกันกลิ่นตามธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่หน่วงน้ำเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศเมืองอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
15: ก็ต้องถือโอกาสในการวางแผนสำหรับอนาคตเลยว่าโรงขยะที่เคยก่อกลิ่นเหม็นให้กับชาวบ้านที่อยู่แถวบริเวณเขตประเวศเขตอ่อนนุชเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่สีเขียวที่จะคืนสู่กับสังคมได้ก็มีแนวคิดว่าอยากให้มันแนวทางป้องกันธรรมชาติการปลูกต้นไม้ช่วยเรื่องการเป็นกำแพงกันกลิ่นได้ฝุ่นได้เป็นพื้นที่รับน้ำอย่างที่เราทำไปแล้ว50ไร่เปิดดีไซน์ให้มีพื้นที่สำหรับวิ่งออกกำลังกายได้แล้วก็เป็นพื้นที่เรียนรู้สอดคล้องกับในหลายๆโรงเนี่ยก็มีศูนย์เรียนรู้ที่ประชาชนสามารถเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนเรื่องขยะได้รับการร่วมมือภาคเอกชนผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้ามาช่วยดีไซน์หรือว่าควรจะปลูกต้นอะไรบ้างก็จะเริ่มเห็นพวกสัตว์นะครับเรื่องความหลากหลายชีวภาพเนี่ยก็กลับมาในพื้นที่ของอ่อนนุชแล้ว
13: จะเห็นได้ว่าการดำเนินการปรับปรุงศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชถือเป็นการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยพร้อมวางรากฐานระบบนิเวศการจัดการเมืองที่เน้นความสมดุลระหว่างการพัฒนาเมืองและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาที่ยึดถือคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็นเมืองที่น่าอยู่และมีการพัฒนาที่ยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
16: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆโดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางประเด็นทางการค้าและการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้นรอบโลกติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
17: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมกับบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐและผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งถือเป็นการเยือนประเทศจีนครั้งแรกของประธานาธิบดีทรัมป์ในรอบ9ปีโดยผู้นำสหรัฐและจีนจะพบหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญอาทิการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่เผชิญกับความตึงเครียดจากสงครามการค้าซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจโลกผันผวนและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกเผชิญกับวิกฤตพลังงานอย่างรุนแรงเนื่องจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซ1ในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลก ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าประเด็นการที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันและกรณีที่ศาลฮ่องกงตัดสินให้นายจิมมี่ไหลนักธุรกิจสื่อสายประชาธิปไตยชาวอังกฤษเชื้อสายจีนรับโทษจำคุก20ปีในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติจะถูกหยิบยกขึ้นมาหารือระหว่างการพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในครั้งนี้ด้วยด้านกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่ารัฐบาลจีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับสหรัฐเพื่อแสวงหาเสถียรภาพที่มากขึ้นท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์และประเด็นการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่ยังคงดำเนินมาอย่างต่อเนื่องส่วนนายหลินเจียหลงรัฐมนตรีต่างประเทศของไต้หวันคาดหวังว่าการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับจีนจะไม่ส่งผลกระทบต่อจุดยืนของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันพร้อมเน้นย้ำว่าทางการไต้หวันมีความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์กับสหรัฐที่เหนียวแน่นและรัฐบาลสหรัฐเน้นย้ำมาโดยตลอดว่านโยบายของสหรัฐต่อไต้หวันจะไม่เปลี่ยนแปลงทั้งนี้บรรดานักวิเคราะห์มองว่าการเยือนจีนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่สหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงต่างๆกับจีนได้โดยเฉพาะประเด็นทางการค้าและประเด็นแร่หายากหรือแร่เอิร์ธนอกจากนี้ยังเชื่อว่าผู้นำสหรัฐต้องการเรียกร้องให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกดดันอิหร่านยอมบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางและเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซส่วนผู้นำจีนต้องการใช้โอกาสในการพบหารือกันครั้งนี้โน้มน้าวให้ประธานาธิบดีทรัมป์ยุติการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการทหารแก่ไต้หวันเนื่องจากสหรัฐเป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญที่สุดของไต้หวันอิสระชนศรีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
18: สิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ
19: ่ผมบันแก้วสับเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับย้อนไปดูการทุจริตที่มีความเสียหายจำนวนมากประวัติบุคคลที่เขาทุจริตก็มีการยักยอกมีการทุจริตเล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเช่นการเอาปากกาทรัพย์สินเอาเครื่องมือของราชการไปใช้ส่วนตัวเอากระดาษ A4 นะครับไปพิมพ์ที่บ้านเป็นความย่ำใจทำความผิดอื่นที่ใหญ่กว่าได้เราต้องสร้างกลไกประชาชนเข้ามาตรวจสอบถ้าประชาชนเขารู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของส่วนราชการดังนั้นมีส่วนร่วมคิดร่วมทำจะช่วยป้องกันการปฏิบัติหน้าที่มีให้ทุจริตได้มากครับผม
18: เริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเล็กๆส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
20: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
21: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
20: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
21: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
20: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคต

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: แมวผอมแมวอ้วกเขาไส้ปั่นป่วนขนร่วงตัวไม่แน่นกินเค็มเกินไป
3: จบปัญหาครบสูตรเชฟเลือกอาหารแมวพรามีไม่เติมเกลือวัตถุดิบฮิวแมนเกรดตอบโจทย์ทุกปัญหาคนรักแมวรักแมวมากและพรามี
4: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
5: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: แมวผอมแมวอ้วกเขาไส้ปั่นป่วนขนร่วงตัวไม่แน่นกินเค็มเกินไป
3: จบปัญหาครบสูตรเชฟเลือกอาหารแมวพรามีไม่เติมเกลือวัตถุดิบฮิวแมนเกรดตอบโจทย์ทุกปัญหาคนรักแมวรักแมวมากและพรามี

4พฤษภาคม2569นี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวหนองตูมตำบลหนองตูมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมาพบกับทีมงานสวทขอนแก่นมาเยี่ยมมายามถามข่าวนำทีมโดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนางอัจฉริยะมั่งคานีพร้อมกระทบไลน์กับผู้ประกาศข่าวและนักแสดงคณามิตรสัมพันธ์ละครสันมัจจุราชที่มองบ่เห็นโตมาเที่ยวนี้มีวิทยุมาฝากมาออนหิวออนตอนไปฟังที่บ้านน้ำเด้อทั้งมวลซื่นโฮแซลกับกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์บ่ว่าจะเป็นตอบปัญหาสิ่งรางวัลต้องมามวลน้ำกันแบบนี้อย่าลืม7โมงเช้าหอดเทียงอยู่หม่อมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตูนพบพ่อกันเด้อพี่น้อง

0: ยแผลจากสัญญกรรมความงามแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุอาจกลายเป็นแผลเป็นนูนหรือคีลอยรีแบคผลิตด้วยซิลิคอนเจลเกรดที่ใช้ทางการแพทย์เพื่อลดรอยแผลเป็นและเบคูแซนสร้างแผ่นฟิล์มปกป้องแผลจากน้ำและฝุ่นละอองรีแบคแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะถามหารีแบคได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณคำเตือนใช้ภายนอกกับแผลที่ปิดสนิทแล้วหากเกิดอาการไม่พึงประสงค์ให้หยุดใช้ทันทีและปรึกษาแพทย
1: ์ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: พี่น้องคนไทยฟังทางนี้เด้อจ้าไผที่บ่ได้เป็นข้าราชการหรือบ่มีสิทธิ์ประกันสังคมพี่น้องมีสิทธิ์บัตรทองใส่สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับสิทธิ์การรักษาที่จำเป็นครบวงจรบ่ว่าจะเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเรื้อรังฉีดวัคซีนป้องกันโรคตรวจคัดกรองสุขภาพและที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งตอนนี้มีนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกทีสะดวกสบายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรเลยสายด่วนสปสช1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
4: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงค่ะไปทุกที่มีเสียงเพลงให้ความสุขทุกการเดินทางกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงดำเนินรายการโดยเจริญเพ็งมูลทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz
6: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทุกท่านครับได้เวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงแล้วนะครับก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับทางสวทขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์และก็ทาง Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับโดยกระผมเจริญเพ็งมูลครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้คุณกฤษฎากรศรีหวงวิราชเป็นช่างเทคนิคนะครับมาพบกันวิตรงกับวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569นะครับ รายการท่องเที่ยวไปกับเพลงไม่ได้เจอกัน2วันที่ผ่านมานะครับเมื่อวันก่อนวันที่12พฤษภาคมปรากฏว่าไฟฟ้าขัดข้องนะครับมาแล้วแต่ว่าไม่ได้ดำเนินรายการนะครับเพราะว่าไฟฟ้าดับมืดสนิทเลยนะส่วนเมื่อวานนี้ก็เป็นวันถ่ายทอดนะครับเป็นการถ่ายทอดการพิธีจรดพนังขันแรกนาขวัญ นะครับคิดว่าหลายๆท่านก็คงจะได้ดูได้ชมและคงทราบผลการเสี่ยงถ่ายไปแล้วล่ะนะครับเมื่อวานนี้วันนี้ผมจะอยู่กับคุณผู้ฟัง2ช่วงเวลานะครับเนื่องจากว่าได้รับเกียรติจากทางสวทขอนแก่นเราให้ไปร่วมในโครงการสวทขอนแก่นสัญจรพบพี่น้องชาวตำบลหนองตูมนะครับซึ่งตอนนี้ทางทีมงานคณะเจ้าหน้าที่สวทขอนแก่นเราเดินทางล่วงหน้าไปแล้วล่ะนะครับโดยการนำของท่านผู้อำนวยการอาชิรยามังธานีนะครับท่านผู้อำนวยการสวทขอนแก่นนะครับนำทีมงานดีเจไปพบปะพี่น้องประชาชนร่วมเล่นเกมส์รับของที่วันอย่างนั้นนะครับและก็ของรางวัลต่างๆมากมายและก็ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันด้วยนะครับแหมมีโอกาสกับวันนี้ผมก็เลยจะอยู่กับคุณฟัง2ช่วงแล้วก็จะให้คุณกฤษฎากรได้ปล่อยเพลงยาวๆไปเลยนะครับผมจะขออนุญาตเดินทางไปที่ตำบลหนองตูมนะครับไปเจอกันที่นั่นนะครับอ่ะมาที่ปฏิทินข่าวที่น่าสนใจกันก่อนเลยนะครับวันนี้มีอะไรที่ไหนยังไงบ้างนะครับวันที่14พฤษภาคมเริ่มจากท่านผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพนิษมณีนะครับเวลา 9:00 นนะครับท่านจะเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นต่อจากนั้นเวลา 10:30 นาทีครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดขอนแก่นครั้งที่3/2569ที่ห้องประชุมเสียงแคนสารกลางจังหวัดขอนแก่นจากนั้นในช่วงบ่ายนะครับ 13:30 นาทีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจะเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดขอนแก่นกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางครั้งที่2/2569ที่ห้องประชุมเสียงแคนสารกลางจังหวัดขอนแก่นไปที่ท่านรองยุทธพรพิรุณสารนะครับรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่น 10:30 นาทีร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดขอนแก่นครั้งที่3/2569ที่ห้องประชุมเสียงแคนจากนั้นในช่วงบ่าย 13:30 นาทีท่านรองยุทธพรก็จะร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดขอนแก่นกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางครั้งที่2/2569ที่ห้องประชุมเสียงแคนสารกลางจังหวัดขอนแก่นนะครับและไปที่ท่านรองยุทธนาโพธิวิหกนะครับรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นประธานการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกไฟแดงในเขตเทศบาลนครขอนแก่นที่ห้องประชุมสีโหสำนักสวัสดิการสังคมเทศบาลนครขอนแก่นนะครับนั่นคือปฏิทินข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับมาดูอากาศกันสักหน่อยนึงนะครับก่อนที่เราจะฟังเพลงเปิดรายการนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับบอกว่าบริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกเนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและก็สำหรับประเทศไทยตอนบนนั้นมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของประเทศเนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณในขณะที่บริเวณดังกล่าวนั้นมียังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่นะครับส่วนพยากรณ์อากาศสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่6:00 นวันนี้ถึง6:00 นวันพรุ่งนี้นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60%ของพื้นที่ มีลมกระโชกแรงและก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมานะครับอุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสสูงสุด36องศาเซลเซียสนะครับนี่คือพยากรณ์อากาศที่น่าสนใจประจำวันนี้ครับ

เคยชวนพี่ลงลอยลองจำได้บ่น้องแม่เนื้อทองน้องปีกองงามเสียงดังตุ้มเต้นบ่ตุ้มอายลือหรือรังเกียจพี่คนไกลที่ทรงเจ้ามองขอเมียพาย

ขอบคุณมากครับคุณฟังครับเสียงโทรศัพท์ที่แนะนำเพลงเขาสริการมานะครับหลายท่านทีเดียวนะครับเอามาดูครม.มีมตินะครับเพิ่มวันหยุดกรณีพิเศษปี69เนี่ยเขาบอกว่าเสนอให้มีวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษดังนี้นะครับช่วงที่1ก็คือวันที่30ถึง30พฤษภาคมวันที่1วันที่2วันที่3มิถุนายนรวม5วันเลยนะอ้าวใครที่มีโครงการที่จะไปท่องเที่ยวใกล้ๆนะครับนี่ช่วงนี้เลยนะครับ5วันโดยวันที่30ถึง31พฤษภาคมเป็นวันเสาร์และอาทิตย์จากนั้นวันที่1มิถุนายนเป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาเนี่ยส่วนวันที่2มิถุนายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษคือเพิ่มใหม่วันนี้นะครับ2มิถุนายนส่วนวันที่3มิถุนายนเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับก็เป็นว่าช่วงแรกช่วงที่1เนี่ย30ถึง3มิถุนายนเลยนะ5วันนะต่อไปช่วงที่2ครับวันหยุดในช่วงที่2ก็คือวันที่28 29 30 31กรกฎาคมแล้วก็วันที่1วันที่2สิงหาคมอันนี้แหม6วันเลยนะเริ่มจากวันที่28กรกฎาคมนั้นเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับวันที่29กรกฎาคมก็เป็นวันอาสาฬหบูชาวันที่30กรกฎาคมก็เป็นวันเข้าพรรษานั่น31กรกฎาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเพิ่มใหม่นะครับ 1-2 สิงหาคมก็เป็นวันเสาร์และอาทิตย์นะครับสรุปแล้วนะครับในช่วงที่2นี่6วันเลยทีเดียวนะแจ้งทราบโดยทั่วกันนะครับสถานรับเลี้ยงเด็กพัฒนาเด็กทำวิสุทธาจารย์นะครับซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดหนองแวงพระรามหลวงติดกับศูนย์แพทย์วัดหนองแวงพระรามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับก็เปิดรับลูกหลานของท่านนะครับที่มีอายุ 1-3 ขวบนะครับรับจำนวนจำกัด100คนนะครับโดยสถานรับเลี้ยงเด็กรับเลี้ยงเด็กวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยนะครับมีอาหารว่างยามเช้าและมีอาหารกลางวันส่งเสริมพัฒนาการ4ด้านของเด็กส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยมีครูเจ้าของภาษาสอนเองนะครับส่งเสริมด้านดนตรีและศิลปะอีกด้วยนะครับสนใจไปเยี่ยมชมและสอบถามเพิ่มเติมนะโทรไปที่คุณครูจุฑามาศสุมนเมธีได้เลยนะครับหรือว่าครูจุ๋มนะครับหมายเลขโทรศัพท์062 713 9477 062 713

9477นะครับท่านดร.สันทัศน์สุมนเมธีนะครับผู้จัดการโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงนะครับเป็นผู้แจ้งข่าวมานะครับก็คงจะเป็นช่วงยาวเลยล่ะนะครับขออนุญาตนะครับที่จะเดินทางไปร่วมกับสวทขอนแก่นเรากับโครงการสวทขอนแก่นสัญจรพบพี่น้องประชาชนในวันนี้นะครับที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตูมตำบลหนองตูมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยการนำของท่านผู้อำนวยการสวทขอนแก่นนะครับคุณอาชิรยามังธานีนะครับตอนนี้ก็นำทีมดีเจและก็ที่เจ้าที่ของเรานะครับไปทุกท่านเลยนะครับเดินทางไปแล้วละตอนนี้อยู่ที่สถานที่แล้วนะครับผมก็จะเดินทางเพิ่มเติมไปนะครับตามหลังไปนี่แหละนะครับอยู่ในห้องส่งก็จะมีคุณกฤษฎากรศรีหวงวิราชนะครับท่านกฤษฎากรศรีหวงวิราชก็จะเปิดเพลงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง4 โมงเช้าให้ท่านฟังกันอย่างจุใจนะครับเอาวันนี้ลาท่านไปนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: ราสร้างเราสองมักกันว่าจืดจางลืมเป็นเจ้าน้อง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับนายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุทหารกัมพูชายิงใกล้จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมย้ำทหารตรึงกำลังล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
2: นายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุทหารกัมพูชายิง11นัดแนวชายแดนโอเสม็ดใกล้จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมย้ำทหารตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าได้รับทราบรายงานกรณีทหารกัมพูชายิง11นัดตลอดแนวพื้นที่โอเสม็ดชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งอยู่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์แล้วจากพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกโดยการยิงครั้งนี้อยู่ในฝั่งของกัมพูชาไม่ได้มายั่วยุไทยแบบเห็นชัดเจนหรือแสดงอะไรเพียงแต่ได้ยินเสียงปืนและหลังจากที่ทหารไทยได้มีการยิงเตือนไป2นัดเหตุการณ์ก็เงียบไปส่วนที่ชาวบ้านกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทหารได้มีการตรึงกำลังตลอดตามแนวชายแดนซึ่งจะมาล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้ส่วนโฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันกองกำลังสุรนารียังคงควบคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดระบุฝ่ายไทยจะรวบรวมหลักฐานการละเมิดแถลงการร่วมของกัมพูชาเพื่อดำเนินการต่อไป
10: พลเรือตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่ารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถทั้งนี้การปฏิบัติของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่จะดำเนินการตามกฎการปะทะตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมรวมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ทางนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งฝ่ายไทยจะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขอให้ประชาชนมั่นใจว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุแจ้งเตือนทุกอำเภอระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้
11: นายธนวัฒน์เดืองเดชหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทางจังหวัดจึงได้มีหนังสือแจ้งไปยังทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากหรืออยู่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดงดเข้าพื้นที่ท่องเที่ยวเช่นน้ำตกหรือถ้ำหากมีฝนตกหนักในพื้นที่ส่วนชาวประมงให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในช่วงที่คลื่นลมแรงห้ามออกจากฝั่งโดยเด็ดขาดพร้อมเฝ้าระวังแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเลในช่วงที่มีคลื่นลมแรงเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและให้ทุกอำเภอเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีกรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยาก
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอ.ป.พ.

าคม2569นี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวหนองตูมตำบลหนองตูมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมาพบพ่อกับทีมงานสวทขอนแก่นมาเยี่ยมมายามถามข่าวน้ำทิ้งโดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนางอัจฉริยะมั่งธานีพร้อมกระทบไลกับผู้ประกาศข่าวและนักแสดงคณะมิตรสัมพันธ์ละครสันมัจจุราชที่มองบ่เห็นโตมาเที่ยวนี้มีวิทยุมาฝากมาออนหิวออนตอนไปฟังอยู่บ้านน้ำเด้อทั้งมวลซื่นโฮเซลกับกิจกรรมวันขึ้นสัมพันธ์บ่ว่าจะเป็นตอบปัญหาสิ่งรางวัลต้องมามวลน้ำกันแบบนี้อย่าลืม 7:00 น.หอดเทียมอยู่หม่องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตูมพบพ่อกันแล้วพี่น้อง

0: ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกล่เกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกล่คุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
1: เมื่อย่ามายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อ ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์
2: 3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อหลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
4: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
3: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกัน

0: ราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสรวมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
1: ที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
3: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเพลงจากทางสถานีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับปตท.วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงแต่ตลาดยังผันผวนสูงอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถูกเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
5: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
4: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
5: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
4: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
7: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: ปตท.วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงแต่ตลาดยังผันผวนสูงยังคงต้องจับตาความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังไร้ข้อยุติ
8: ทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคาดการแนวโน้มสถานการณ์ตลาดน้ำมันระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569พบว่าราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยในตลาดโลกมีทิศทางปรับตัวลดลงโดยน้ำมันดิบเบรนท์เฉลี่ยอยู่ที่105เหรียญ39เซนต์ต่อบาร์เรลและน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่156เหรียญ29เซนต์ต่อบาร์เรลอย่างไรก็ตามสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอใหม่ของอิหร่านในการยุติความขัดแย้งโดยระบุว่าไม่สามารถยอมรับได้ส่งผลให้ความหวังที่อุปทานน้ำมันจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้ยังคงเป็นไปได้ยากด้านสถานการณ์ในพื้นที่ล่าสุดมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องโดยอิหร่านได้มีการโจมตีเรือกองทัพสหรัฐบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนำไปสู่การตอบโต้ทางทหารต่อฐานยิงขีปนาวุธและท่าเรือสำคัญในเกาะเกสปตท.ยังประเมินแนวโน้มราคาน้ำมันช่วงสัปดาห์หน้าว่าตลาดยังคงมีความผันผวนสูงตามสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศและมาตรการตอบโต้ทางทหารที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้แสวงบุญชาวไทยในนครมักกะใช้เวลาก่อนพิธีฮัจญ์จะเริ่มขึ้นทำการประกอบศาสนกิจภายในมัสยิดอัลฮารอมขณะที่ทางการซาอุดิอาระเบียเปิดเผยตัวเลขผู้แสวงบุญจากทั่วโลกปีนี้มีกว่า 800,000 คน
9: ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2569ยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบศาสนกิจณมัสยิดอัลฮารอมนครมักกะประเทศซาอุดิอาระเบียโดยต่างมุ่งมั่นในการปฏิบัติศาสนกิจทั้งการละหมาดอ่านอัลกุรอานการตอวาฟและการใส่แอร์ตลอดจนการขอดุอาเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของการประกอบพิธีฮัจญ์โดยบรรยากาศในมัสยิดอัลฮารอมตลอดทั้งวันบรรดาผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกต่างหลั่งไหลเข้าสู่บริเวณรอบกะบะห์เพื่อประกอบศาสนกิจอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันผู้แสวงบุญชาวไทยบางส่วนได้เริ่มทยอยย้ายออกจากที่พักเดิมภายในนครมักกะไปยังที่พักแห่งใหม่ซึ่งสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยได้จัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางเข้าสู่พื้นที่การประกอบพิธีฮัจญ์ในช่วงวันสำคัญที่กำลังจะมาถึงเพื่อให้ผู้แสวงบุญได้รับความสะดวกสบายและสามารถเดินทางไปยังทุ่งอาราฟะมุสดาลิฟะและทุ่งมีนาได้อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัยขณะที่มีรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์ของประเทศซาอุดีอาระเบียได้เปิดเผยข้อมูลของผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้มีจำนวนมากกว่า 860,000 คนที่ได้เดินทางเข้าสู่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียแล้วอัมรันเมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองมักกะฮ์ประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง 14-18 พฤษภาคมนี้
10: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าในช่วงวันที่14-18พฤษภาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังด้วยดังนั้นจึงขอให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาวะอากาศและเตรียมรับมือสถานการณ์เตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยและแผนเผชิญเหตุรวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงส่วนประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยพงศิริศรีหานามสวทอมนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตาสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟัง
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิธีออนไลน์ที่
13: edu.khonkan.phd.go.th
12: โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
14: เจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคว่ำเสียหายต่อโตรถคว่ำหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคว่ำคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
15: ด้วยความแต่มาระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของประเทศเนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

พฤษภาคม2569นี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวหนองตูมตำบลหนองตูมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมาพบกับทีมงานสวทขอนแก่นมาเยี่ยมมายามถามข่าวน้ำทิ้งโดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนางอัจฉริยะมั่งธานีพร้อมกระทบไลกับผู้ประกาศข่าวและนักแสดงคณะมิตรสัมพันธ์และคนสันมัจจุราชที่มองบ่เห็นต่อมาเที่ยวนี้มีวิทยุมาฝากมาออนหิวออนตอนไปฟังอยู่บ้านน้ำเด้อทั้งมวลเซินโฮเซลกับกิจกรรมมวลคนสัมพันธ์บ่จะเป็นตอบปัญหาสิ่งรางวัลต้องมามวลนั้นกันแบบนี้อย่าลืมเจ็ดโมงเต่าหอดเทียงยูหมอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตูมพบพ่อกันแล้วพี่น้อง

0: เอ้าเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แหมเจ้าไปรวยอีหยังมา
1: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะซาดผ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสมมือกะย้อนวีโซล่าเซลล
0: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดมากพุ่นเด้อ

ได้เต็มกรอบมาแบบใดก็แล้วแต่ที่แน่ๆให้แจ้งตำรวจเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดให้แจ้งตำรวจเด้อครับพี่น้องที่เด่นปลอมห้ามเก็บห้ามเสี่ยงห้ามเลี้ยงต้องไปซื้อของฝากธนาคารกับบอสต้อง

0: prochaine fois.
1: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
2: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
1: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
2: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
3: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
4: เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
6: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสรวมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
7: อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช. 1330ตลอด24ชั่วโมง

0: นมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันจะได้ช่วยด้วย
1: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนพบปลาหมอคางดำบริเวณชายหาดพัทยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนพบปลาหมอคางดำบริเวณชายหาดพัทยาเพื่อหาแนวทางป้องกันและรับมืออย่างเหมาะสม
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีประชาชนพบปลาหมอคางดำในบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยปรากฏเป็นคลิปวิดีโอที่ประชาชนได้ทดลองหว่านแหในพื้นที่ดังกล่าวและสามารถจับปลาหมอคางดำได้เป็นจำนวนมากซึ่งการตรวจพบปลาชนิดดังกล่าวส่งผลให้สังคมเกิดความกังวลต่อระบบนิเวศทางทะเลของชายหาดพัทยาและอาชีพของชาวประมงในพื้นที่นั้นในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมประมงและหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีข้อสั่งการให้กรมประมงสำรวจถึงสถานะการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเป็นการเร่งด่วนแล้วและหากพบว่ามีแนวโน้มการแพร่ระบาดมากขึ้นจะปรับแผนการรับมือพร้อมวางมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติผนึกกำลังลายประเทศไทยเปิดแผนกวาดล้างห้องลายผิดกฎหมายยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์อย่างเป็นทางการภายในกลางปีนี
10: ้พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสปอส.เปิดเผยว่าจากการหารือกับหลายประเทศไทยในการปิดกั้นช่องทางสื่อสารส่วนบุคคลและกลุ่มในแอปพลิเคชัน LINE เพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพใช้ช่องทาง LINE หลอกลวงประชาชนโดย LINE ประเทศไทยยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มกำลังนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้รับการสนับสนุนจาก LY Corporation ประเทศญี่ปุ่นในการยกระดับมาตรการปิดกั้นการใช้งานของกลุ่มมิจฉาชีพที่สร้างห้องสนทนาหรือกลุ่ม LINE สำหรับการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทอย่างเด็ดขาดปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบขอปิดกั้นข้อมูลเพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการได้ภายในกลางปีเพื่อช่วยยกระดับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีให้กับประชาชนต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: วุฒิสภาสหรัฐรับรองนายเควินวอชให้ดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐมีมติรับรองนายเควินวอชซึ่งถูกเสนอชื่อโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้ดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดคนใหม่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐด้วยคะแนนเสียง54ต่อ45เสียงท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นและความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์จากสถานการณ์สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้นายวอชวัย56ปีจะรับตำแหน่งประธานเฟดต่อจากนายเจอโรมพาวเวลที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งประธานเฟดสมัยที่2ในวันที่15พฤษภาคมนี้ขณะที่หลายฝ่ายแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระทางการเมืองของเฟดเนื่องจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างประธานเฟดคนใหม่กับประธานาธิบดีทรัมป์ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงจังหวัดยะลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียแนวโน้มความแรงและพื้นที่ของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที่
14: edu.khonkan.phd.go.th
13: โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
15: เทศกาลเดินทางสิไกลฮือไก่ควมอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องล่งเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียบ่ต้องคิดหลายย้อนมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช่อที่แมนสำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และควบคุมครองชั่วได้เลยคันนี้กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการทุกเสริม24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชั่วทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าแอคซักหันชีวิตของเจ้าคือหนังเรื่องหนึ่งคอปพ่อเฮาคือซุปเปอร์แมนผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนที่เฮ็ดให้โตเอกทั้งเจ้าได้พอกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุการณ์ประกันภัยสิทธิของเจ้าต้องได้รับความคุ้มครองคันเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยแล้วกะเพื่อความมั่นใจคอปพ่อพร้อมให้คำปรึกษาเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิของเจ้าได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเด้สายด่วนคอปพ่อ1186 LINE Official @OIC Connect คอปพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครอง
12: มากบางแห่งตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตหรือ 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตหรือ 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
16: FM 99.50 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
17: ศูนย์ คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
18: ในส่วนให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

พฤษภาคม2569นี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่วนพ่อแม่พี่น้องชาวหนองตูมตำบลหนองตูมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมาพบพ่อกับทีมงานสวทขอนแก่นมาเยี่ยมแม่ยามถามข่าวน้ำทิ้งโดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนางอัจฉริยะมั่งธานีพร้อมกระทบไลกับผู้ประกาศข่าวและนักแสดงคณะมิตรสัมพันธ์ละครสันมัจจุราชที่มองบ่เห็นโตมาเที่ยวนี้มีวิทยุมาฝากมาออนหิวออนตอนไปฟังที่บ้านน้ำเด้อทั้งมวลซื่นโฮเซลกับกิจกรรมมวลท่านสัมพันธ์บ่ว่าจะเป็นตอบปัญหาสิ่งรางวัลต้องมามวลน้ำกันแบบนี้อย่าลืม 7:00 น.เสาร์หดเทียมอยู่หม่องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตูมพบพ่อกันเด้อพี่น้อง

0: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.

0: ันเพราะมันแสนสุดจะแก่ป่ารกล้างเหลือเกินจุดไฟเผาซะให้เข็ดเสร็จรวดเดียวไปเลยทำใจดีเว้ย
1: เอาเฮ้ยทำอะไรน่ะทำอะไร
0: เผาเสร็จยานะสิเฮ้ยไปไหนช่วยด้วยโอ้ช่วยด้วย
2: ลดจุดไฟเผาป่าทำลายทรัพย์สินอันมีค่าเพื่อรักษาระบบนิเวศเป็นเหตุอัคคีภัยด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถคุ้มหักผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าย
4: ิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
5: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
2: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเพลงจากทางสถานีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุทหารกัมพูชายิงปืน11นัดบริเวณแนวชายแดนโอสเม็ดแล้วด้านกองกำลังสุรนารียังคงเฝ้าระวังคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดผู้นำฝ่ายค้านเน้นย้ำหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลรัฐบาลหลังพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรผู้นำสหรัฐและจีนเริ่มต้นการประชุมสุดยอดที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติประกาศกฎใหม่สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการแข่งขันและเพิ่มความยุติธรรมในการตัดสินต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุทหารกัมพูชายิงปืน11นัดบริเวณแนวชายแดนโอสเม็ดใกล้จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมขณะที่ทหารได้ตรึงกำลังตลอดแนวชายแดน
2: แม่อนุทินชัยวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้รับรายงานกรณีทหารกัมพูชายิงปืน11นัดตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ดชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งอยู่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาดเชิงจังหวัดสุรินทร์แล้วจากพลเอกชัยพฤกษ์ร่วมประพัฒน์เสนาธิการทหารบกโดยการยิงครั้งนี้อยู่ในฝั่งของกัมพูชาไม่ได้หมายยั่วยุไทยแบบเห็นชัดเจนเพียงแต่ได้ยินเสียงปืนและหลังจากที่ทหารไทยได้มีการยิงเกินไป2นัดเหตุการณ์เงียบไปส่วนที่ชาวบ้านกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทหารได้มีการตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนพร้อมย้ำว่าจะมาล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค
1: ่
2: ะ
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันกองกำลังสุรนารียังคงเฝ้าระวังคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดและจะรวบรวมหลักฐานที่กัมพูชาละเมิดแถลงการร่วมเพื่อดำเนินการต่อไป
3: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่ารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถทั้งนี้การปฏิบัติของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่จะดำเนินการตามกฎการปะทะตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติทั้งนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งฝ่ายไทยจะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขอให้ประชาชนมั่นใจว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจคลองหาดร่วมกับกรมทหารพรานที่13และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจับคนไทย24รายลักลอบข้ามแดนไปกัมพูชาเพื่อรับจ้างเปิดบัญชีม้าก
4: องกำลังบุรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจคลองหาดร่วมกับกรมทหารพรานที่13และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเปิดปฏิบัติการสกัดจับคนไทย24รายแบ่งเป็นชาย12คนหญิง12คนขณะลักลอบเดินลัดเลาะแนวชายป่าเขตแดนหวังหลบหนีการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่เพื่อข้ามไปยังฝั่งกัมพูชาบริเวณบ้านโนนสาวเอหมู่2ตำบลผ่านศึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นและควบคุมตัวทั้งหมดไว้ได้ก่อนนำตัวมาสอบสวนที่กองร้อยทหารพรานที่1301ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่13จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดรับสารภาพว่ามีนายหน้าติดต่อชักชวนผ่านเครือข่ายจัดหางานเถื่อนให้ลักลอบเดินทางเข้าไปยังฝั่งกัมพูชาเพื่อรับจ้างเปิดบัญชีม้าให้กับขบวนการผิดกฎหมายโดยเสนอค่าจ้างสูงถึงคนละ 25,000 บาทมีคนไทยทำหน้าที่ลำเลียงมาส่งบริเวณชายแดนก่อนจะมีชาวกัมพูชามารับช่วงพาข้ามแดนอีกทอดหนึ่งอย่างไรก็ตามแผนลักลอบข้ามแดนนี้ไม่สำเร็จเมื่อเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนพบพิรุธและเข้าจับกุมได้เสียก่อนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง24รายส่งพนักงานสอบสวนสภ.คลองน้ำใสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับเร่งขยายผลสาวถึงเครือข่ายนายหน้าและขบวนการเปิดบัญชีม้าข้ามชาติที่อยู่เบื้องหลังต่อไปสรัญชนารถชุ่มสวทสักแก้วรายงาน
1: ส สำนักงานตำรวจแห่งชาติผนึกกำลังกับลายประเทศไทยเตรียมกวาดล้างห้องลายผิดกฎหมายปิดกั้นการใช้งานของกลุ่มมิจฉาชีพยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์
5: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเลขาตำรวจแห่งชาติและในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสปอ.ส.เปิดเผยว่าจากการหารือกับลายประเทศไทยในการปิดกั้นช่องทางสื่อสารส่วนบุคคลและกลุ่มในแอปพลิเคชัน LINE เพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพใช้ช่องทางไลน์หลอกลวงประชาชนโดยไลน์ประเทศไทยยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มกำลังนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้รับการสนับสนุนจาก LY Corporation ประเทศญี่ปุ่นในการยกระดับมาตรการปิดกั้นการใช้งานของกลุ่มมิจฉาชีพที่สร้างห้องสนทนาหรือกลุ่มไลน์สำหรับการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทอย่างเด็ดขาดปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบขอปิดกั้นข้อมูลเพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยคาดว่าจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการได้ภายในกลางปีเพื่อช่วยยกระดับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีให้กับประชาชนต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ผู้นำฝ่ายค้านเน้นย้ำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลหลังพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
6: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแถลงภายหลังเข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรโดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ด้วยความสำนึกของความเป็นผู้แทนราษฎรและเป็นตัวแทนของประชาชนในการที่จะให้ข้อเสนอแนะตรวจสอบทวงดุลฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมาโดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นตัวตั้งตลอดจนการทำหน้าที่ในคณะกรรมการจัดหาองค์กรอิสระให้ปราศจากการถูกครอบงำและแทรกแซงจากกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยจะเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านให้เร็วที่สุดเพื่อให้รัฐสภามีความครบถ้วนสมบูรณ์
7: ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับผมขอให้คำมั่นสัญญาต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านว่าผมจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ด้วยสำนึกความเป็นผู้แทนราษฎรความเป็นตัวแทนของประชาชนในการให้ข้อเสนอแนะและก็ตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมาโดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นตัวตั้งตลอดจนการทำหน้าที่ในคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระต่างๆให้ปราศจากการถูกครอบงำและแทรกแซงจากกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยผมจะเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือที่ฝ่ายค้านโดยเร็วที่สุดครับเพื่อให้องค์ประกอบของรัฐสภามีความครบถ้วนสมบูรณ์
6: นอกจากนี้นายณัฐพงษ์ยังแสดงความคาดหวังให้รัฐสภาเดินหน้ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามเจตนารมณ์ของประชาชนและเตรียมหารือพรรคร่วมฝ่ายค้านเกี่ยวกับการผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและการติดตามร่างกฎหมายที่รัฐบาลยังไม่ส่งกลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาอีกด้วยชวิษาประทุมมารายงาน
1: ขณะที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งส.ส.ส่วนใหญ่นำปัญหาวิกฤตขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและปัญหาค่าครองชีพเข้าหารือ
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือในที่ประชุมโดยส.ส.ส่วนใหญ่ยังคงสะท้อนปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภคในหลายพื้นที่ทั่วประเทศทั้งปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและภาคการเพาะปลูกนอกจากนี้ยังมีการหยิบยกปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอรวมถึงถนนชำรุดเสียหายที่กระทบต่อความปลอดภัยในการสัญจรพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน
9: ในตำบลมุ่งเตี้ยอยู่ในเขตอำเภอวิเศษชัยชาญ12หมู่บ้าน 2,000 ครัวเรือน 6,000 จำนวนประชากรแต่คุณภาพของประปาหมู่บ้านเนี่ยค่อนข้างต่ำก็อยากจะฝากทางกระทรวงมหาดไทยไปยังการประปาส่วนภูมิภาคขยายเขตในการให้บริการให้ครอบคลุมเพิ่มเติมมากขึ้นครับ
10: ขอฝากไปยังกรมทรัพยากรน้ำให้ดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อพี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนเพราะครอบคลุมไปถึง4หมู่บ้าน 1,500 ครัวเรือนให้เร่งก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่มากแบบฐานแผ่บ้านเจริญชัยตำบลท่าศิลาอำเภอสองดาวเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดที่ใช้อย่างทั่วถึง
11: ผมขอหารือนะครับผ่านท่านประธานไปยังอธิบดีกรมชลประทานครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยได้รับการประสานงานจากประชาชนแล้วก็ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นของตำบลจางเหนืออำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางขอให้มีการเร่งรัดก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่จางตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งอ่างเก็บน้ำนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมีพื้นที่รับประโยชน์จากการใช้น้ำทางพื้นที่มากกว่า 1,998 ไร่ครับซึ่งมีประชาชนที่สามารถรับประโยชน์จากการใช้น้ำมากกว่า 3,000 คนครับ
12: นอกจากนี้ยังมีสสหลายคนสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านอื่นๆเช่นปัญหาการไม่มีที่ดินทำกินปัญหาค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำหนดมาตรการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่วาสนาตระเกตรายงาน
1: ปตท.วิเคราะห์ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงแต่ตลาดยังผันผวนสูงตามสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคาดการแนวโน้มสถานการณ์ตลาดน้ำมันระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมนี้พบว่าราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยในตลาดโลกมีทิศทางปรับตัวลดลงโดยน้ำมันดิบเบรนท์เฉลี่ยอยู่ที่105เหรียญ39เซนต์ต่อบาร์เรลและน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่156เหรียญ29เซนต์ต่อบาร์เรลอย่างไรก็ตามสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอใหม่ของอิหร่านในการยุติความขัดแย้งโดยระบุว่าไม่สามารถยอมรับได้ส่งผลให้ความหวังที่อุปทานน้ำมันจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในเร็ววันนี้ยังคงเป็นไปได้ยากด้านสถานการณ์ในพื้นที่ล่าสุดมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องโดยอิหร่านได้โจมตีเรือกองทัพสหรัฐบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนำไปสู่การตอบโต้ทางทหารต่อฐานยิงขีปนาวุธและท่าเรือสำคัญในเกาะเกชปตท.ยังประเมินแนวโน้มราคาน้ำมันช่วงสัปดาห์หน้าว่าตลาดยังคงมีความผันผวนสูงตามสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศและมาตรการตอบโต้ทางทหารที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถอดธุรกิจ9รายการออกจากบัญชีท้ายพระราชบัญญัติต่างด้าวเพื่อลดความซ้ำซ้อนด้านกฎหมายส่วนนักลงทุนต่างชาติยังต้องขออนุญาตตามเดิม
13: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยถึงสาเหตุที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบถอด9ธุรกิจออกจากบัญชีท้ายพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยครอบคลุมทั้งธุรกิจบริการโทรคมนาคมศูนย์บริหารเงินธุรกิจสินเชื่อและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าธุรกิจให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องอัตโนมัติและธุรกิจขุดเจาะปิโตรเลียมว่าธุรกิจส่วนใหญ่มีหน่วยงานกำกับดูแลเฉพาะอยู่แล้วจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันกับผู้ประกอบการไทยโดยตรงและไม่ใช่การเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาแข่งขันในธุรกิจไทยได้อย่างเสรีแต่เป็นการลดความซับซ้อนด้านกฎหมายและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้าสู่ประเทศไทยพร้อมยกระดับศักยภาพแรงงานและธุรกิจไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากลอย่างไรก็ตามนักลงทุนต่างชาติยังคงต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่กำกับดูแลตามเดิมโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันว่ายังคงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้ประกอบการไทยควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีแทนชาวต่างชาติอย่างจริงจังต่อไปปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเปิดผลสำรวจพบภาคธุรกิจกว่าร้อยละ89พบปัญหาคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคใหญ่ในการทำธุรกิจ
14: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.โดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันเปิดเผยผลสำรวจความโปร่งใสภาครัฐปี2569จากกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารกว่า400รายทั่วประเทศพบปัญหาคอร์รัปชันยังคงเป็นวิกฤตเชิงโครงสร้างต่อธุรกิจไทยโดยร้อยละ 51.2 มองว่าสถานการณ์คอร์รัปชันแย่ลงกว่า3ปีที่ผ่านมาและร้อยละ89ยอมรับว่าการทุจริตคืออุปสรรคสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจโดยร้อยละ60ของผู้ขออนุญาตจากรัฐระบุว่าถูกร้องขอสิ่งตอบแทนและกว่าร้อยละ45ยอมรับว่าจำใจต้องจ่ายทั้งในรูปแบบเงินสดและของขวัญโดยมีสาเหตุหลักมาจากขั้นตอนที่ซับซ้อนและกฎหมายที่เปิดช่องว่างให้ใช้ดุลยพินิจ ทั้งนี้เมื่อจำแนกตามหน่วยงานผลสำรวจระบุว่าหน่วยงานที่มีอัตราการเสนอสิ่งตอบแทนสูงสุดอันดับหนึ่งคือตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจรตามมาด้วยกระบวนการยุติธรรมและอบต.หน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงที่สุดอันดับหนึ่งคือกรมควบคุมมลพิษเฉลี่ยกว่า 120,000 บาทตามมาด้วยกรมเจ้าท่าและกรมสรรพสามิตนอกจากนี้ภาคเอกชนยังสะท้อนว่าขาดความเชื่อมั่นในช่องทางร้องเรียนของรัฐโดยร้อยละ43ไม่กล้าร้องเรียนเพราะกลัวผลกระทบด้านกกร.จึงมีข้อเสนอแนะถึงรัฐบาลให้เร่งนำระบบ e-government มาใช้เพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่กับเอกชนและต้องทำการปฏิรูปกฎหมายเพื่อตัดขั้นตอนที่ยุ่งยากการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐพร้อมย้ำจุดยืนไม่ทนไม่ทำไม่เพิกเฉยเพื่อดึงความเชื่อมั่นนักลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนพบปลาหมอคางดำบริเวณชายหาดพัทยาน
15: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีประชาชนพบปลาหมอคางดำในบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยปรากฏเป็นคลิปวิดีโอที่ประชาชนได้ทดลองเหวี่ยงแหในพื้นที่ดังกล่าวและสามารถจับปลาหมอคางดำได้เป็นจำนวนมากซึ่งการตรวจพบปลาชนิดดังกล่าวส่งผลให้สังคมเกิดความกังวลต่อระบบนิเวศ ทางทะเลของชายหาดพัทยาและอาชีพของชาวประมงในพื้นที่นั้นในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้มอบหมายให้กรมประมงและหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วชวนันท์มาลีรายงาน
16: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ประชาชนทั่วประเทศทยอยเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่อง
17: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ประชาชนจากทั่วประเทศทยอยเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนายอานนท์กล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ในการทรงงานผ่านศูนย์ศิลปาชีพบางไทรซึ่งทรงสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรนอกจากนี้ยังทรงช่วยยกระดับภาพลักษณ์และเผยแพร่สินค้าหัตถกรรมไทยทั้งผ้าไหมและผ้าทอพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
18: ที่บางไทรนะสร้างงานให้กับชาวบ้านใช่แล้วก็เป็นโรงเรียนด้วยใช่ไหมฮะโรงเรียนในการเรียนรู้แล้วทำให้สร้างอิมเมจให้กับสินค้าไทยนะไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมหรือว่าผ้าทอพื้นเมือง
17: ด้านนางวินะหลัดดิษะประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดสงขลาเล่าว่าแม้ไม่เคยรับเสด็จด้วยตนเองแต่จากการติดตามพระราชกรณียกิจของพระองค์ผ่านข่าวสารในพระราชสำนักที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนภาคใต้ทรงมีพระราชอัธยาศัยที่เป็นกันเองและทรงใส่พระราชหฤทัยในทุกสุขของราษฎรจึงรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งทำให้มีความประสงค์เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
19: แล้วก็ประทับใจตอนที่พระราชินีทรงไปทางภาคใต้อ่ะค่ะแล้วก็พบปะประชาชนอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นกันเองดีค่ะใส่ใจประชาชนดีค่ะแล้วก็เลยอยากมาถวายพระศพ
17: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 21:00 น.จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป นางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ยังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านฤดูซึ่งทำให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศบางพื้นที่จะมีอากาศร้อนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้อีกระยะหนึ่งสำหรับภาพรวมของฤดูฝนในปีนี้จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ10ช่วงต้นฤดูฝนระหว่างพฤษภาคมถึงมิถุนายนและช่วงปลายฤดูฝนระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคมมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยส่วนช่วงกลางฤดูฝนระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมปริมาณการกระจายของฝนใกล้เคียงกับค่าปกติโดยระยะนี้จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมปริมาณฝนจะลดลงและเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงอาจจะทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในบางแห่งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทาน

0: ร้อมรับมือฤดูฝนเร่งล็อกท่อคูคลองกำชับเจ้าหน้าที่คุมเข้มจุดก่อสร้างและพื้นที่เสี่ยงทั่วกรุงเทพมหานคร
1: นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฤดูฝนมาอย่างต่อเนื่องโดยมีแผนการขุดลอกคูคลองและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครคืบหน้าไปแล้วกว่า80%ของเป้าหมายทั้งหมดอย่างไรก็ตามยังมีความกังวลในพื้นที่ก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จทั้งในส่วนโครงการของกทม.และโครงการรถไฟฟ้าเช่นโครงการก่อสร้างบริเวณซอยพึ่งมี50ถนนสุขุมวิท93ตลอดจนแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าบริเวณถนนราชดำเนินและถนนบรรทัดทองซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเศษหินและปูนที่อาจอุดตันทางระบายน้ำพร้อมเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเพิ่มเติมว่าปรากฏการณ์เรนบอมหรือฝนตกหนักเฉพาะจุดเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ต้องเฝ้าระวังจึงได้เน้นย้ำเรื่องการพยากรณ์อากาศที่ต้องแม่นยำขึ้นและการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีสำหรับพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกคาดว่าสถานการณ์จะปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากโครงการอุโมงค์ระบายน้ำคลองเพชรจากบึงหนองบอนออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วซึ่งจะช่วยเร่งระบายน้ำในเขตบางนาและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการลดระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ที่เป็นลำคลองสายหลักชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือและแจ้งเตือนประชาชนชายฝั่งทะเลระวังคลื่นลมแรงในระยะนี้
2: นางสาววาสิทธิสารพงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกออกประกาศแจ้งเตือนลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรจังหวัดสตูลจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงเตรียมการรับสถานการณ์ดังกล่าวขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนชายฝั่งทะเลติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนห้ามลงเล่นน้ำช่วงคลื่นลมแรงส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้อมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
0: ขณะที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลในจังหวัดพังงาประกาศปิดการท่องเที่ยวและการพักค้างแรมตั้งแต่วันพรุ่งนี้เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมของทะเลฝั่งอันดามัน
3: นายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกล่าวว่าอุทยานแห่งชาติทางทะเลของจังหวัดพังงา2แห่งคืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรมซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยประกาศปิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมจนถึง15ตุลาคม2569รวมเป็นระยะเวลา5เดือนทั้งนี้นอกจากมาตรการด้านความปลอดภัยเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมของทะเลฝั่งอันดามันแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูเพื่อรองรับฤดูการท่องเที่ยวในฤดูการถัดไปผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกล่าวต่อไปได้ว่าในระหว่างการปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง2แห่งดังกล่าวจะได้มีการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยวในช่วงเดือนตุลาคม2569ต่อไปชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: จังหวัดพะเยาวางแนวทางปฏิบัติภายใต้9มาตรการรับมือฤดูฝนโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและฝนทิ้งช่วง
4: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาเพื่อวางแนวทางการปฏิบัติภายใต้9มาตรการรองรับฤดูฝนโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและฝนทิ้งช่วงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันกั้นน้ำและเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในชุมชนและพื้นที่การเกษตรด้านการเตรียมการเชิงรุกได้ประสานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กำลังสูบ 28,000 ลิตรต่อนาทีจำนวน2เครื่องบริเวณวงเวียนกว้านพะเยาเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักพร้อมจัดตั้งชุดปฏิบัติการอส.กู้ภัยบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วสำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบันอ่างเก็บน้ำสำคัญยังรองรับน้ำได้อีกมากโดยกว้านพะเยามีปริมาณน้ำอยู่ที่ 27% ทั้งนี้จังหวัดได้จัดตั้งกลุ่มไลน์ศูนย์

0: บัญชาการอุทกภัย69เพื่อติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: สถานการณ์ไฟป่าที่พลุโต๊ะแดงและพลุบาจอจังหวัดนราธิวาสโดยรวมเริ่มดีขึ้นหลังมีฝนตกในพื้นที
2: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามเหตุการณ์ไฟป่าพลุบาจอตำบลตะปอย้ออำเภอยิ่งงออย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดนราธิวาสยังคงมีไฟป่าอยู่2จุดคือพลุโต๊ะแดงและพลุบาจอสถานการณ์โดยรวมเริ่มดีขึ้นเนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ใช้เฮลิคอปเตอร์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบินทิ้งน้ำในพื้นที่ป่าลึกเพื่อควบคุมไฟป่าส่วนพลุบาจอเจ้าหน้าที่แบ่งพื้นที่ดับไฟออกเป็น3แปลงโดยแปลงที่1สามารถควบคุมไฟได้แล้วบางส่วนขณะที่แปลงที่2และ3อยู่ระหว่างเสริมกำลังเครื่องสูบน้ำและรถดับเพลิงเพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์ปัจจุบันมีเครื่องสูบน้ำระยะไกลรวม6เครื่องสนับสนุนภารกิจดับไฟทั้งนี้ภาพรวมพื้นที่เสียหายประมาณ850ไร่ล่าสุดสามารถจำกัดวงไฟไม่ให้ขยายเพิ่มเติมเหลือเพียงการเก็บรายละเอียดอีกราวร้อยละ10เท่านั้นอย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานขณะนี้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำควบคู่กันไปเพื่อให้เพียงพอทั้งการดับไฟป่าและการผลิตน้ำประปาในพื้นที่โดยมีหน่วยงานชลประทานติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ปิดท้ายข่าวที่ผู้แสวงบุญชาวไทยประกอบศาสนกิจเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจก่อนเข้าสู่การประกอบพิธีฮัจญ์โดยปีนี้มีผู้แสวงบุญจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมพิธีฮัจญ์มากกว่า 860,000 คน
3: ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2569ยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบศาสนกิจณมัสยิดอัลฮารอมนครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบียโดยต่างมุ่งมั่นในการปฏิบัติศาสนกิจทั้งการละหมาดอ่านอัลกุรอานการตอวาฟและการใส่แอร์ตลอดจนการขอดุอาเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของการประกอบพิธีฮัจญ์โดยบรรยากาศในมัสยิดอัลฮารอมตลอดทั้งวันบรรดาผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกต่างหลั่งไหลเข้าสู่บริเวณรอบกะบะห์เพื่อประกอบศาสนกิจอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันผู้แสวงบุญชาวไทยบางส่วนได้เริ่มทยอยย้ายออกจากที่พักเดิมภายในนครมักกะฮ์ไปยังที่พักแห่งใหม่ซึ่งสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยได้จัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางเข้าสู่พื้นที่การประกอบพิธีฮัจญ์ในช่วงวันสำคัญที่กำลังจะมาถึงโดยการย้ายที่พักในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการบริหารจัดการด้านโลจิสติกเพื่อให้ผู้แสวงบุญได้รับความสะดวกและสามารถเดินทางไปยังทุ่งอาราฟะมุสดาลิฟะและทุ่งมีนาได้อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัยขณะที่มีรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์ของประเทศซาอุดีอาระเบียได้เปิดเผยข้อมูลของผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้มีจำนวนมากกว่า 860,000 คนอัมรันเมหะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองมักกะฮ์ประเทศซาอุดีอาระเบีย
4: สิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามอาจเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ
5: ่ผมบันแก้วสับเป็นนักกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับย้อนไปดูการทุจริตที่มีความเสียหายจำนวนมากประวัติบุคคลที่เขาทุจริตก็มีการยักยอกมีการทุจริตเล็กๆน้อยๆนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นเช่นการเอาปากกาทรัพย์สินเอาเครื่องมือของธนาคารไปใช้ส่วนตัวเอากระดาษ A4 นะครับไปพิมพ์ที่บ้านเป็นความย่ำใจทำความผิดพื้นที่ใหญ่กว่าได้เราต้องสร้างกลไกให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบถ้าประชาชนเขารู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของส่วนราชการอย่างนั้นมีส่วนร่วมคิดร่วมทำจะช่วยป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้ทุจริตได้มากครับผม
4: เริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเล็กๆส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ย โอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเริ่มต้นการประชุมสุดยอดซึ่งจัดขึ้นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเมื่อเวลา 10:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางการต้อนรับอย่างสมเกียรติจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนกองทหารเกียรติยศและนักเรียนชาวจีนที่ออกมาโบกธงชาติโดยผู้นำทั้ง2ประเทศจะหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงประเด็นทางการค้าสถานการณ์สงครามในอิหร่านและประเด็นเกาะไต้หวันก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะผลักดันให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเปิดประเทศจีนให้แก่บริษัทต่างๆของสหรัฐเพื่อให้บุคคลของบริษัทเหล่านี้สามารถแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐกำลังเผชิญหน้ากับจีนที่แตกต่างและเป็นรูปธรรมกว่าในช่วงที่เดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อ9ปีก่อนท่ามกลางข้อพิพาทด้านการค้าและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนและสหรัฐที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลาย
1: กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ออกแถลงการเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่ระบุว่าการที่สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลอ้างว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเดินทางเยือน UAE เพื่อพบหารือกับชีฟโมฮัมเหม็ดบินซายิดอันนายานเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งการหารือดังกล่าวมีขึ้นในช่วงสงครามภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านถือเป็นข้อมูลเท็จนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศ UAE ยังเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่าง UAE และอิสราเอลเป็นไปอย่างเปิดเผยและไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของข้อตกลงที่ไม่โปร่งใสและไม่เป็นทางการ
8: นายบิเซนเต้เดลาโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของคิวบาเปิดเผยในวันนี้ว่าคิวบาไม่มีน้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลเหลือในคลังสำรองแล้วหลังสหรัฐยกระดับมาตรการคว่ำบาตรด้านพลังงานของคิวบาตั้งแต่ช่วงต้นปีส่งผลให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศเข้าสู่ภาวะวิกฤตโดยหลายพื้นที่ในกรุงฮาวานาเมืองหลวงของคิวบาไม่มีไฟฟ้าใช้นานถึงวันละ22ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนอย่างมากนายเดลาโอกล่าวเพิ่มเติมว่าคิวบายังคงเดินหน้าเจรจานำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศแม้เผชิญกับราคาน้ำมันและค่าขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้นจากสงครามในตะวันออกกลางก็ตามทั้งนี้สหรัฐยกระดับมาตรการคว่ำบาตรคิวบาด้วยการเรียกเก็บภาษีกับประเทศที่ส่งน้ำมันให้คิวบาอย่างเข้มงวดส่งผลให้ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายสำคัญอย่างเวเนซุเอลาและเม็กซิโกหยุดส่งเชื้อเพลิงให้แก่คิวบาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา
1: องค์การอนามัยโลกยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดีสทั้งหมด8รายจากเรือสำราญ MV Honduras โดยเชื้อสายพันธุ์ดังกล่าวเป็นสายพันธุ์เดียวของไวรัสฮันตาที่สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้และปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะขณะเดียวกันยังคงมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการสอบสวนอีก2รายและมีอีก1รายที่ผลตรวจยังไม่ชัดเจนซึ่งเป็นผู้โดยสารชาวอเมริกันที่ถูกส่งตัวกลับสหรัฐโดยยังไม่แสดงอาการป่วยและอยู่ระหว่างการตรวจเพิ่มเติมหลังผลตรวจครั้งแรกออกมาเป็นบวกและครั้งที่2เป็นลบทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยังไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของการระบาดได้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามเชื่อว่าการติดเชื้อครั้งแรกเกิดขึ้นก่อนเรือลำดังกล่าวออกเดินทางเนื่องจากผู้เสียชีวิตรายแรกเริ่มแสดงอาการตั้งแต่วันที่6เมษายนขณะที่เชื้อไวรัสชนิดนี้มีระยะฟักตัวประมาณ 1-6 สัปดาห์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากรีธาวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายทีมนักวิ่งจากกรุงเทพมหานครประกอบด้วยณัฐนัยโตทรัพย์ปณัฐธรเจริญสุขธนกฤตพรมสอนและณัฐวัฒน์เกตรการวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นที่1ด้วยเวลา 42.08 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของจังหวัดน่าน 42.16 วินาทีและเหรียญทองแดงชลบุรี 42.30 วินาทีไต้วิ่งผัด4คูณ100เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของทีมนักวิ่งจากพัทลุงประกอบด้วยนวดีวัตรุจีกฤตสุภาวรรณคงนินกฤ ฤติกาพิพัฒน์และนิชาพัฒน์หนูนุชเข้าอันดับหนึ่งที่เวลา 47.23 วินาทีเฉลี่ยเงินเป็นของกรุงเทพมหานคร 48.18 วินาทีเฉลี่ยทองแดงกำแพงเพชร 49.51 วินาทีสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร75เหรียญทองอันดับ2เชียงใหม่21เหรียญทองและอันดับ3นครสวรรค์19เหรียญทองศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบแรกหญิงเดี่ยวเครมบุษนันท์เอื้อมบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกตบเอาชนะเหยาเจียมินมืออันดับ32ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกม21-16 21-6บุษนันท์ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอากาเนะยามากูชิรวมอันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ4ของรายการมืออันดับ8ของโลกตบเอาชนะอุนตานิฮูด้ามืออันดับ21ของโลกจากอินเดีย2-1เกม11-21 21-17 21-16พรปวีผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับรุ่นน้องอย่างยาตวีเมนเกตเลี้ยงที่เอาชนะโกจินเหวยจากมาเลเซีย2-1เกม13-21 21-19 21-16ส่วนพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกเอาชนะรุ่นพี่อย่างสุภนิดาเกตทองมืออันดับ15ของโลกไปได้2-0เกม21-15 22-20ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเดวิก้าซีฮัทจากอินเดียหลังการแข่งขันพิชามนโอภาสนิพัฒน์กล่าวว่าครั้งนี้ได้ปรับปรุงจุดบกพร่องของตัวเองแล้วเล่นในรูปเกมของตัวเองดีใจมากที่เอาชนะได้และฝากเชียร์กันต่อไปด้วย
10: ครั้งนี้เราก็ไปปรับจุดบกพร่องของตัวเองแล้วก็มาเล่นในรูปเกมค่ะหนูก็พยายามโฟกัสในเกมมากขึ้นแล้วก็กำลังพยายามปรับรูปเกมให้เข้ากับสถานการณ์ลมก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองค่ะก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ช่วยเชียร์ทั้งหนูทั้งพี่เมย์ค่ะก็ฝากมาเชียร์หนูต่อเรื่อยๆนะคะแล้วก็พี่ๆชาวไทยอีกทุกคนเลยค่ะ
9: ด้านชายเดี่ยวรอบแรกวิลคุรวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะยูไคโอคิโมโตะมืออันดับ35ของโลกจากญี่ปุ่น2-0เกม21-16 21-12ผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปหลังการแข่งขันกุรวุฒิวิชิตสารกล่าวว่าตอนนี้ยังต้องปรับตัวให้เข้ากับลมในสนามรวมทั้งการคุมทิศทางลูกให้ดีโดยปีนี้ก็อยากจะเข้าชิงชนะเลิศให้ได้อีกครั้ง
11: เราต้องปรับตัวเยอะครับเพราะว่าในด้วยในสนามด้วยลมด้วยกับรูปแบบด้วยเราต้องพยายามปรับตัวให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนที่มาแข่งในปีนี้คงเตรียมพร้อมอย่างดีครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะต้องเร่งตัวเองมากยิ่งขึ้นเชื่อว่าทุกคนก็ทุกประเทศมาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนทำเต็มที่แน่นอนรวมถึงผมด้วยครับพรุ่งนี้ก็เจอไทเปก็เชื่อว่าเป็นเกมที่สนุกแน่นอนแล้วก็เราก็ต้องยิ่งต้องรีบปรับตัวเพราะว่าพอรอบหลังๆเนี่ยทุกคนก็จะมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับผมก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนนะที่คอยเชียร์ทัพนักกีฬาไทยทุกคนครับก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ผมก็อยากที่จะเข้าชิงอีกสักปีนึงครับผมก็อยากที่จะสร้างรอยยิ้มสร้างความน้ำใจให้กับแฟนๆครับผม
9: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้ครับรอบรองชนะเลิศเกมเล็ก2ทำนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดสนามบุรีรัมย์สเตเดียมแพ้ให้กับยาโฮดารูทักซิมจากมาเลเซีย1-2แต่ยังมีประตูรวมจากนัดแรกชนะไป4-3ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะพบกับเซลังงอเอฟซีจากมาเลเซียมีกำหนดแข่งขันแบบเย่าเยือนในวันที่20พฤษภาคมและวันที่27พฤษภาคมนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนเตรียมแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนที่จะเปิดบ้านพบกับทีมชาติคูเวตในวันที่5มิถุนายนและบุกไปเยือนจีนวันที่9มิถุนายนโดยจะประกาศรายชื่อแบบออนไลน์ในวันที่15พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 14:00 นเป็นต้นไปทาง Facebook FA Thailand สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าประกาศกฎใหม่สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อย่างเป็นทางการเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการแข่งขันและเพิ่มความยุติธรรมในการตัดสินสำหรับกฎใหม่มีการครอบคลุมหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเมื่อผู้เล่นถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามจะมีเวลาเพียง10วินาทีในการออกจากสนามการทุ่มบอลหรือการเตะจากประตูจะมีการจับเวลา5วินาทีรวมถึงกำหนดเวลาการปฐมพยาบาลในสนามการขยายบทบาทของระบบ VAR และบทบาทของกัปตันทีมกับผู้ตัดสินโดยฟีฟ่าคาดหวังว่ามหกรรมฟุตบอลโลกที่จะจัดขึ้นใน3ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกจะเต็มไปด้วยความเข้มข้นและสนุกเร้าใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมยานิกซินเนอร์นักเทนนิสอิตาเลียนมืออันดับ1ของโลกคว้าชัยชนะในการแข่งขันรายการ ATP Master 1000ได้31แมตช์ติดต่อกันเทียบเท่ากับที่โนวัคโยโควิชอดีตมือ1ของโลกชาวเซอร์เบียเคยทำไว้หลังจากคว้าชัยเหนืออันเดียเปเรกิโนนักขวดเพื่อนร่วมชาติ6-2และ6-3ในการแข่งขันรอบ4หรือรอบ16คนศึกอิตาเลียนโอเพ่นต ทั้งนี้ถ้าซินเนอร์คว้าแชมป์อิตาเลียนโอเพ่นได้จะกลายเป็นนักหวดคนที่2ในประวัติศาสตร์ที่ได้แชมป์มาสเตอร์1000ครบ9รายการต่อจากโนวัคโยโควิชชนิดอาชีพชายและหญิงรายการ ITF World ชนิดทัวร์สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกยุทธนาเจริญผลอดีตนักหวดทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะมูฮามินดุกจากเวียดนาม2-0เซต7-6ไทยเบรก7-2และ6-2แล้วก็สู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับอลันมาการดันมืออันดับ6จากเม็กซิโกส่วนกสิเดชสำเร็จมืออันดับ1หัวชนะเรนันดี้อากีล่าอาซาลิมจากอินโดนีเซีย2-0เซต6-1 7-6ไทยเบรก7-4ผ่านรอบ2ได้เช่นกันขณะที่หญิงเดี่ยวยาตวีฉิมฉ่ำหัวชนะอามัยราทัตทูกันจากคาซัคสถานไปแบบขาดลอย2-0เซต6-0และ6-1ผ่านรอบ2ไปเจอกับเอลิเซียมืออันดับ7จากนิวซีแลนด์ต่อไปส่วนพัชรินทร์ชีพชาญเดชมืออันดับ1เอาชนะอีเยซอจากเกาหลีใต้2-0เซต6-0และ7-5ผ่านรอบ2ได้เช่นกันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์ประเทศจีนในรอบแบ่งกลุ่มนักสอยคิวไทยจัดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าชัยครบทั้ง5คนโดยกลุ่มดีมิ้งสระบุรีนัชรัตน์วงหาฤทัยมืออันดับ3ของโลกเอาชนะอดิยาโดกอร์ชิเมทวามจากมองโกเลีย3-0เฟรมนัดที่2จะพบกับฉินอิงเฟิงจากจีนส่วนกลุ่ม A เจียสระบุรีนฤชาเพิ่มพูนมืออันดับ6ของโลกเอาชนะออสกอนตูย่าบรรณาซานจากมองโกเลีย3-0เฟรมนัดที่2จะพบกับชูปุยยิงมืออันดับ46ของโลกจากฮ่องกงกลุ่ม E ไมสากลปัญชยาจันน้อยมืออันดับ15ของโลกเอาชนะชิงไข่เจียจากจีน3-0เฟรมนัดต่อไปจะพบกับเฉินว่านไห่จากฮ่องกงกลุ่ม O ใบพัดศรีราชาจิริภาพรนวลทักคำจันทร์มืออันดับ9ของโลกเอาชนะหวังลั่วถงมืออันดับ113ของโลกจากจีน3-0เฟรมนัดต่อไปจะพบกับจางมู่หยานจากจีนและกลุ่ม S บีม SR พักวรันกองแก้วมืออันดับ20ของโลกเอาชนะอยู่ซิวเย่จากจีน3-0เฟรมพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
7: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
12: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
7: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
12: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่ารับประกันรับรองรับประกันมี2ความหมายความหมายหนึ่งหมายถึงรับว่าจะรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายขึ้นเช่นสินค้าทุกชิ้นในร้านนี้รับประกันว่าเป็นของแท้หากลูกค้าพบว่าเป็นของปลอมหรือของเลียนแบบทางร้านยินดีคืนเงินให้อีกความหมายหนึ่งหมายถึงยืนยันว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเช่นภาพยนตร์เรื่องนี้ทุ่มทุนสร้างไปมหาศาลแต่ผมไม่รับประกันว่าดูแล้วจะสนุกคำว่ารับประกันความหมายหลังนี้ใช้ว่ารับรองก็ได้คำว่ารับรองอีกความหมายหนึ่งหมายถึงแจ้งว่าเป็นของแท้โดยมากมักใช้แก่บุคคลหนังสือจากบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือจดทะเบียนเป็นเครื่องรับรองเช่นเขาลงนามรับรองในสำเนาทะเบียนบ้านว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
16: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
15: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
16: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
8: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกเนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของประเทศเนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรและเวลา 18:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 23:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับกรมการจัดหางานรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยเพศชายไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์การ IM Japan ประจำปีงบประมาณ 2,569 ครั้งที่2เพื่อฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในสถานประกอบการต่างๆอาทิอุตสาหกรรมการผลิต ประเภทงานแบบงานกลึงงานปั๊มขึ้นรูปงานชุงานเชื่อมโลหะงานแปรรูปเหล็กงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุตสาหกรรมก่อสร้างเช่นงานนั่งร้านงานก่อสร้างแบบหล่องานก่อสร้างโครงเหล็กและงานเดินท่อเป็นต้นสวัสดิการระหว่างฝึกงานได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยนพร้อมที่พักปฏิบัติงานครบ3ปีจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกปฏิบัติงานและเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยนผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคม2569ไม่เว้นวันหยุดราชการและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่นหมายเลขโทรศัพท์022459428กองบัญชาการกองทัพไทยรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าแข่งขันทางไซเบอร์เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการสังกัดหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองบัญชาการกองทัพไทยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรจำนวน1อัตรานายทหารประทวนจำนวน12อัตราผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดคู่มือการสอบคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของกองบัญชาการกองทัพไทย rtarf.mi.th และยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมกองกลางหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารชั้น4อาคาร7กองบัญชาการกองทัพไทยแจ้งวัฒนะตั้งแต่บัดนี้ถึง20พฤษภาคม2569กรมคุมประพฤติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคตำแหน่งนิติกรนักวิชาการสาธารณสุขเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุรวม30อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ probation.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง18พฤษภาคม2569สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจำนวน5อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน8อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาปฏิบัติการระดับปริญญาโทจำนวน1อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน3อัตราทางนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษาที่สมัครเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ops-mhesi.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง28พฤษภาคม2569วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรับสมัครและคัดเลือกกำลังพลหน่วยสายแพทย์หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและทหารกองประจำการอายุระหว่าง 18 ถึง 29 ปีทั้งชายและหญิงเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกประจำปีการศึกษา 2569 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤษภาคม 2569 ผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.rtanc.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์027633557และ027634232คณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพประจำปีการศึกษา2569เรียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.reg.kmitl.ac.thตั้งแต่บัดนี้ถึง6พฤษภาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์087-680-4468และ086-997-5834ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
17: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชราอย่างมีคุณภาพห่างไกลโรคร้ายด้วยนิสัย4ข้อท่านผู้ฟังคะอายุไขของมนุษย์ได้รับผลกระทบจากทั้งปัจจัยทางพันธุกรรมและวิถีชีวิตซึ่งการรับประทานอาหารมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพและกลาภาพโดยการศึกษายาวนานกว่า30ปีจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดสหรัฐอเมริกา ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Medicine ระบุว่าผู้ที่รักษานิสัยการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นเวลานานมีแนวโน้มที่จะชราภาพอย่างแข็งแรงมากขึ้นร้อยละ45-86การกินอาหารอย่างมีหลักการช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจเบาหวานมะเร็งและยังช่วยเสริมความจำและอารมณ์โดย4นิสัยการกินที่ช่วยให้ชีวิตยืนยาว1กินครบมื้อและตรงเวลาช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารและพลังงานอย่างเพียงพอและช่วยให้ร่างกายรักษาจังหวะชีวภาพให้สม่ำเสมอส่งผลให้ระบบย่อยอาหารทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแต่ในทางกลับกันการกินอาหารไม่เป็นเวลาเป็นระยะเวลานานก็ทำให้เกิดความผิดปกติในการเผาผลาญเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดและไขมันในเลือดเสี่ยงต่อโรคหัวใจเบาหวานและจะส่งผลต่ออายุไข 2. กินช้าและเคี้ยวให้ละเอียดสมองต้องใช้เวลาประมาณ20นาทีเพื่อรับสัญญาณอิ่มจากระบบย่อยอาหารดังนั้นการกินช้าและเคี้ยวละเอียดช่วยป้องกันการรับพลังงานเกินทำให้ลดความเสี่ยงต่อโรคอ้วนซึ่งปัจจัยเสี่ยงของโรคเรื้อรังหลายชนิดเช่นเบาหวานชนิดที่2โรคหัวใจมะเร็งและส่งผลโดยตรงต่ออายุไขนอกจากนี้นิสัยนี้ยังช่วยป้องกันปัญหาการย่อยอาหารจากการกินเกินเช่นโรคกระเพาะอาหารปัญหาการย่อยอาหารท้องอืดหรือแผลในกระเพาะ 3. การกินอาหารหลากหลายผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการระบุว่าอาหารที่เรากินทุกวันมีผลต่อสุขภาพและอายุไขงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร PLOS Medicine ระบุว่าการยืดอายุไขควรเน้นโภชนาการที่สมดุลลดการบริโภคเนื้อแดงและเนื้อแปรรูปลดอาหารมันเพิ่มผลไม้ผักพืชตระกูลถั่วธัญพืชเต็มเมล็ดและถั่วต่างๆการเพิ่มอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างช่วยป้องกันความเครียดจากออกซิเดชันและลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรคหัวใจการสร้างนิสัยโภชนาการที่ดีตั้งแต่อายุน้อยมีประโยชน์มากกว่าผู้หญิงที่เริ่มกินอย่างสมดุลตั้งแต่อายุ20ปีอาจเพิ่มอายุไขได้10ปีในขณะที่ผู้ชายเริ่มในช่วงอายุเดียวกันอาจยืดอายุไขได้ถึง13ปี 4. กินเครื่องปรุงให้น้อยลงโดยเฉพาะเกลือและน้ำตาลเป็นสาเหตุหลักของความดันโลหิตสูงระดับน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงและเสี่ยงต่อโรคเบาหวานโรคหัวใจมะเร็งผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการแนะนำว่าเพื่อจำกัดความเสี่ยงต่อโรคและยืดอายุไขควรกินรสจืดขึ้นลดการใส่เครื่องปรุงและเลือกอาหารที่มีรสหวานจากธรรมชาติจบบทความประจำวันเรื่องชราอย่างมีคุณภาพห่างไกลโรคร้ายด้วยนิสัย4ข้อเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
18: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: FM 95.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
2: เอาเบิร์ตไม่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีเมื่อคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ตแท้บึงข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แม่เจ้าไปด้วยอีหยังมา
3: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะทราบค่าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสมือกะย้อนวีโซล่าเซลล
2: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208อีกเบอร์081-592-0369สีน้ำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด
4: ้อเรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
5: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
6: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
5: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
6: มันคือการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
5: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
6: แม่นชีวิตไว้เกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
5: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
6: แม่นวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
7: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
8: ์ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
9: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
10: อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมง
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
12: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงกีฬาและสุขภาพ

ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่เคารพอย่างสูงยิ่งรายการเสียงชุมชนคนอีสานก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับประจำวันที่14พฤษภาคม2569ตรงกับวันแรม13ค่ำเดือน6ปีมะเมียนะครับก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังครับจากเสียงชุมชนคนอีสานทุกวันพฤหัสบดีนะครับจะเป็นเรื่องของกีฬาและสุขภาพนะครับวันจันทร์วันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์มีทุกวันครับช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงครับอยู่ที่ท่านดร.บิวนะครับเป็น

ขออภัยครับสายโทรศัพท์เข้ามาแทรกทวดทีฮะสงสัยเป็นขนส่งพัสดุโทรมาให้ไปรับของนะครับโทษทีเสียงแทรกนะครับเขาก็เลยโทรมาย้ำหน่อยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบคุณทางด้านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับตั้งแต่คุณจิราพรมั่งคั่งผู้บรรจุรายการนะครับคุณจันทิมาจันเต็มหัวหน้าฝ่ายรายการ CEO ใหญ่นะครับคุณอชิรยามังธานีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ต้องขอขอบคุณคุณสุจินทร์พงศิทธิศักดิ์ฝ่ายเทคนิคในวันนี้นะครับบางทีก็เคอะเคอะกันเขินเหมือนกันนะเพราะว่ามาที่ไรก็ถามทุกทีว่าหนุ่มชื่ออะไรลูกเออนะแบบนี้ต้องมาทุกวันทุกวันเนาะมันถึงจะไม่ลืมนานๆมาทีนี่ก็ลืมฝ่ายช่างบ้างฝ่ายเทคนิคบ้างเขาบอกว่าอายุจนป่านนี้แล้วเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยถ้าลืมอย่างน้อยต่ำกว่า4ครั้งเนี่ยถือว่าดีที่สุดนะครับ5ครั้ง10ครั้งเนี่ยก็ถือว่าน้อยนะครับแต่วันนี้ผมเพิ่งลืมได้3ครั้งกว่าจะถึงเย็นค่ำวันนี้กว่าจะถึง2ทุ่ม3ทุ่มก่อนที่จะนอนนี่คงไม่น้อยกว่า10ครั้งแหละการลืมเป็นธรรมชาติครับอย่าไปสนใจมันนะครับรายการนี้เราสามารถรับฟังได้หลายทิศทางนะครับหลายทิศทางนะ FM 99.50 MHz นะครับ FM 99.50 MHz AM 621 kHz นะครับFacebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะครับอีก2ทางก็คือเว็บไซต์ www นี่แหละนะครับ TikTok นี่แหละนะครับยาวก็เลยไม่ขออ่านดีกว่านะครับสามารถรับฟังได้ถ้าให้ถนัดชอบฟังในระบบพวกวัยเราเนี่ยนะครับฟังคลื่น 99.50 สะดวกสบายนะครับก็ FAM 621นะครับก็ฝากถึงญาติพี่น้องชาวบ้านเป็ดที่เคารพรักทุกท่านนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เจอญาติญาติพี่ๆเช่นคุณบัญญัติแพงงาคุณประหยัดแพงงาคุณยายพิสมัยอย่างเงี้ยก็บอกว่าฟังอยู่เด้ออาจารย์ว่าซั่นฟังสุขพลหัสลาวาสันก็ต้องขอขอบคุณผู้บริหารของชมรมเสียงชุมชนคนอีสานขอบคุณทุกท่านที่มาพูดในวันพฤหัสทุกๆวันนะครับทำให้เป็นที่มีสมาชิกรับฟังอยู่ตลอดเวลานะครับเราพยายามจะสรรหาเรื่องดีๆนะครับเรื่องข่าวคราวนะครับข่าวคราวนะครับไม่ใช่ข่าวคราวนะครับคนข่าวคราวนั้นคงไม่ต้องการแน่นอนเอาข่าวคราวดีกว่านะครับเรื่องของกีฬาที่เราจะมาพูดถึงเป็นเรื่องของชุมชนเข้มแข็งข่าวคราวเรื่องของกีฬาสถาบันการศึกษาต่างๆข่าวคราวเรื่องการแข่งขันกีฬาของชุมชนที่อยู่ประจำอำเภอนั้นๆอยู่จังหวัดนั้นอยู่จังหวัดนี้นะครับหรือการแข่งขันกีฬาระดับประเทศกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาอาวุโสแห่งชาติอะไรทั้งหลายแหล่นี้นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในชุมชนเข้มแข็งแห่งนั้นนะครับเราก็นำมาพูดนำมาเล่าสู่กันฟังเพราะเขาบอกว่าการกีฬานั้นนี่มีความสำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างยิ่งต่อมวลชนเป็นอย่างยิ่งนะครับดีที่สุดดีกว่าเราที่จะต้องไปเสพในสิ่งที่มันไม่ดี
อย่างเมื่อเช้าเนี่ยนะครับผมก็ได้พูดคุยกับอาจารย์กาญจนาจันทรโคตรอาจารย์กาญจนาจันทรโคตรก็เป็นอดีตผู้เป็นอาจารย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยนสอนวิชาสุขศึกษาได้พูดถึงเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้านี่อันตรายมากเลยอย่าบอกนะว่าไฟฟ้าอันตรายมากกว่าบุหรี่ที่เราสูบหรือจะบอกว่าบุหรี่ที่เราไม่สูบนี่ที่สูบเนี่ยอะไรอันตรายมากกว่ากันเนี่ยไม่ต้องไปบอกอันตรายทั้งนั้นน่ะนะครับโดยเฉพาะเขาบอกว่าอันตรายที่มีต่อสมองนะครับท่านผู้ปกครองในขณะที่มีการเปิดเทอมใหม่นี้นะครับเด็กจะเปลี่ยนพฤติกรรมในขณะที่เปิดเทอมใหม่ๆนี่แหละนะครับทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ผมเคยเป็นครูมาก่อนเพียงแค่เดือนสิงหากรกฎาคมกันยากันยาตุลาปิดเทอมเนี่ยเปิดเทอมมาเดือนตุลาเนี่ยเด็กเปลี่ยนจากพฤติกรรมจากสิ่งที่ปฏิบัติไม่ดีไม่งามเนี่ยกลับมาสูบบุหรี่เมื่อก่อนนี้มันไม่มีบุหรี่ไฟฟ้านะครับฉะนั้นก็ฝากถึงผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่จะดูแลลูกตัวเองที่จะเปิดเทอมใหม่ได้ให้ความกำกับดูแลลูกของท่านในระหว่างที่กำลังจะเปิดเทอมเนี่ยเพราะเขาจะไปเจอเพื่อนใหม่นะครับวันนี้ก็ฝากท่านผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันเปิดเทอมใหม่โดยซ้ำไปนะครับรถราจราจรเมืองขอนแก่นนี่ก็หนาแน่นนะครับสิ่งที่มันหนาแน่นก็ไม่ใช่เฉพาะคนเยอะอย่างเดียวหรอกเพราะบางทีการสร้างถนนก็ก่อให้เกิดจราจรหนาแน่นเหมือนกันในบางฤดูกาลในบางสิ่งบางอย่างหรือบางสิ่งบางอย่างการก่อสร้างก็เสร็จเร็วบ้างเสร็จช้าบ้างนะครับก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับดังนั้นก็ฝากการจราจรนะครับให้ดูดีๆรถจักรยานยนต์ที่ขนส่งอาหารตามซอกตามซอยถนนต่างๆก็อย่าขับเร็วจนเกินเหตุเกินควรนักอย่ารีบอย่าร้อนเพราะว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วมันไม่คุ้มค่านะครับถ้าไปมอเตอร์ไซค์ไปชนกับรถยนต์อย่างเงี้ยแล้วก็เสียเปรียบคนเสียเปรียบก็คือรถยนต์นะเพราะว่าคนที่ถูกชนเนี่ยก็เป็นจักรยานยนต์นะครับอุบัติเหตุก็เยอะคนจะได้เปรียบก็คือจักรยานยนต์ได้เปรียบเหมือนกันคือไม่มีเงินจ่ายให้รถเขาอย่างเงี้ยความได้เปรียบเสียเปรียบเราไม่ต้องไปพูดถึงนะครับเพราะอย่างเดียวคืออย่าให้เกิดเป็นอันขาดเลยนะครับรายการเสียงชุมชนนี้ก็เราสามารถที่จะบริการต่างๆได้นะครับอย่างเช่นผมจะพูดสิ่งละอันพันละน้อยในวันนี้นะครับเรื่องการแข่งขันกีฬาชุมชนตามสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆเมื่อกี้เนี่ยผมก็ได้พูดคุยกับท่านผู้อำนวยการสมศักดิ์

นายน2569นะครับมีความประสงค์ที่จะหารายได้เพื่อติดแอร์ก็เลยใช้ชื่อนี้ว่าแลนด์อ้อมโลกว่าสัตว์แลนด์อ้อมโลกแต่ว่าแลนด์อยู่ในเขตอำเภอโคกโพชัยเด้อย่าไปหาแลนด์อ้อมโลกทั้งประเทศอิหร่านประเทศอเมริกาพุ่นเด้อแลนด์อยู่อำเภอโคกโพชัยวันที่7มิถุนายน2569นะครับบอกว่ามีผ่านระบบอินโดนีเซียด้วยนะยอดชำระทั้งหมดสามารถลดภาษีได้นะครับมีแข่งขัน7กิโล9กิโลผมคงไม่บอกรายละเอียดหรอกครับถ้าท่านสนใจที่จะไปวิ่งเพื่อการกุศลแล้วนะครับโดยท่านผู้จัดการสมศักดิ์บ้านเราเนี่ยนะครับอดีตท่านก็เป็นผู้จัดการโรงเรียนโคกโพชัยถ้าท่านสนใจนะครับที่จะวิ่งเพื่อการกุศลออกกำลังกายด้วยนะครับติดต่อสอบถาม095-664-5625นะครับ0956645625และอีกหมายเลขหนึ่งก็คือ0812630959 0812630959โรงเรียนโคกโพชัยศึกษานะครับได้สุขภาพแล้วท่านก็ยังได้บุญอีกได้ทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนโคกโพชัยเพื่อที่จะไปติดแอร์คู่กันดังที่ห้องแอร์ก็เลยมาสอนยังเถื่อโดยเฉพาะคู่ประดาศึกษาติดในหนังที่ห้องแอร์เวลาสอนวิชาประดาศึกษากะจีคานระวังเด้ออ้วนเด้อติดแอร์เราออกมาสอนยังน้อยในกลางแดดเนี่ยจะยันได้แดดหลายนะครับนี่ก็คือชวนนะครับก็อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นบุคลากรทางด้านการพละศึกษาที่ผมพูดไปไม่ได้คุยนั่นคือท่านอาจารย์ผอสมศักดิ์บ้านเหล่าก็อดีตก็คือนักพละศึกษาเช่นเดียวกันครับนะสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็คือบุคคลที่ผมพูดต่อไปนี้ก็คือคุณรัชพรวรรณคำอันนี้ก็เป็นนักพละศึกษาเหมือนกันหลังจากเกษียณแล้วเนี่ยสุขภาพก็ยังดีเพราะออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันร่างกายแข็งแรงเป็นนักฟุตบอลนะครับตำแหน่งสูงสุดของท่านก็คือเป็นรองศึกษาธิการภาค5จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านเกษียณมาแล้วร่างกายก็ยังดีพร้อมที่จะรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอพังทุยอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นด้วยความที่ท่านมีความสามารถเป็นคนติดดินนะครับเป็นนักพละศึกษาจัดกิจกรรมเรื่องของกิจกรรมกีฬาเนี่ยอยู่ตลอดเวลาอยู่เนืองๆนะครับท่านก็เลยชอบการปะทะเตะบอลก็ถือว่าการมาทราบเหมือนกันนะท่านก็ชอบเตะบอลเหมือนกันท่านรัชพรวรรณคำเนี่ยนะครับท่านก็เลยจะมาจัดมวยจะเรียกว่าการกุศลไหมก็ได้ครับแต่ว่าเพื่อเป็นการขับเคลื่อนของมวลมนุษย์เนี่ยให้รู้มีความชอบในด้านการกีฬาเพราะการกีฬานั้นน่ะสร้างคุณค่าให้กับสังคมเยอะแยะมากมายสุดที่จะพรรณนานะครับท่านบอกว่าที่พังทุยเนี่ยวันที่24เนี่ยจะมีการแข่งขันชกมวยหรือที่บ้านเราเรียกว่าต่อยมวยนี่แหละนะครับท่านเป็นสามารถเดือบมวยได้เลยนะครับทุกรุ่นทุกคน แต่ว่าเปรียบแล้วปุ๊บนี่วันที่24ถึงไปต่อยนะนะครับท่านย้ำมาว่าฟรีชมฟรีนี่เลยครับนักพละศึกษาตัวยงของคนรุ่นใหม่ก็เช่นเดียวกันท่านก็จะจัดมวยนี้แหละ
ในฐานะที่

เดี๋ยวนี้ท่านเป็นนายกเทศมนตรีนายกเทศบาลตำบลพังทุยนะครับอันนี้ก็ถือว่านักพลศึกษาน้ำดีเหมือนกันนะครับเชิญเลยนะครับท่านที่อยู่บ้านใกล้เดือนเคียงไปชมเขาต่อยมวยได้ที่ต้องใช้ด้านพละกำลังให้ถูกทางอย่าไปทะเลาะกันอย่าไปตีกันที่อื่นเขามีเวทีให้ตีไปตีเลยไปต่อยเลยนะครับอันนี้คือเรื่องของชุมชนนะครับมาเรื่องของระดับเยาวชนหน่อยนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้รับโทรศัพท์จากผู้ปกครองนักกีฬาบาสเกตบอลนะครับ3คูณ3 3คูณ3ก็หมายถึงไม่ใช่3 3เป็น9นะ ไม่เหมือนเด็กที่ไปขีดเขียนรถยี่ห้อหนึ่งนะที่เขียนไว้ข้างรถว่า3คูณ3 4คูณ4เท่ากับ16 เขียนเฉยเลยขีดเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะเป็นการเล่นบาสเกตบอล3คนมีความประสงค์อยากจะมาออกอากาศที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั่นก็คือนักกีฬาบาสเกตบอลนั่นก็คือท่านผู้อำนวยการเปิดทางกว้างอยู่แล้วท่านสุจินทร์พงศ์สิทธิศักดิ์ก็ถือว่าเป็นผู้ใจกว้างพร้อมที่จะต้อนรับเด็กๆ เยาวชนทุกคนที่มาออกอากาศที่นี่เป็นสิ่งดีซะอีกนะครับมาเลยครับยินดีต้อนรับด้วยความเต็มใจนะครับมาเลยมาเลยก็นัดกันแล้วว่าวันที่21นะครับวันที่21มาเลยมาเลยนะครับเอามาว่ากันอีกระดับหนึ่งหน่อยนานๆทีผมจะได้ดูฟุตบอลทีหนึ่งนะแต่ไม่รู้อิทธิพลกลไกมันไม่ไปทราบนะ2สัปดาห์นี้ไปดูฟุตบอลเขาเรียกว่าช้อปปี้ดิระดับอาเซียนในรอบรองชนะเลิศนะครับคราวที่แล้วบุรีรัมย์ก็ไปแข่งขันกับทีมฮะโยหรือยะโฮนี่แหละนะครับของประเทศมาเลเซียบุรีรัมย์ก็จากประเทศไทยไปแข่งขันอยู่ที่ประเทศมาเลเซียผลปรากฏว่าทีมบุรีรัมย์ชนะ 3-1 วันนั้นยิงยังไงก็เข้าอ่ะ 3-1 เนี่ยเวลาทดบาปจะยิงเข้าเลยจากนำอยู่ 2-1 กลายมาเป็น 3-1

ลูกหนึ่งที่ผมสังเกตจากการแข่งขันเมื่อคืนนี้ก็คือลูกที่สุพนัทได้ลูกจากครึ่งสนามอะโชว์บอลเนี่ยนะครับผมพูดในฐานะที่ผมเคยเป็นโค้ชฟุตบอลนะครับแล้วก็ดูเหมือนที่ผมพูดว่าผมอยากดูฟุตบอลทีมคนไทยนี่แหละเล่นฟุตบอลในเล่นระดับอาเซียนด้วยกันเพราะว่านักฟุตบอลหลายท่านแล้วก็ได้หลายคนแล้วก็เป็นนักฟุตบอลต่างชาติผมก็ไม่อยากดูหรอกต่างชาตินะเพราะว่ายังไงไงเงินก็เป็นของเขาอะถ้าเป็นของคนไทยเนี่ยเราอยากดูผมก็อยากดูสุพนัทเนื่องจากสุพนัทแล้วเจ็บตัวเกือบครึ่งปีอะยังไม่ได้ลงสนามเลยทำให้ทีมชาติไทยก็ขาดกำลังทางการไปเหมือนกันนะลูกนั้นนะผมอยากเห็นลูกที่สุพนัทเหมือนตาเนี่ยลากจากครึ่งสนามด้วยการฉกอบอลแล้วเหลือตัวสุดท้ายแมนทูแมนกับผู้รักษาประตูปรากฏว่ากรรมการไปเป่าฟาวอีกคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆเขต18หลาโหลูกนี้น่าเสียดายมากเลยนะครับถ้าพูดไปแล้วถ้าเจ้าถิ่นบิลลัมคงบอกว่าโหลูกนี้กรรมการเป่าได้ยังไงอะไม่เกี่ยวกับคนเล่นเลยไม่เกี่ยวกับใครเลยแล้วก็หลายๆลูกด้วยนะครับที่เป่าฟาวดังโน้นเป่าฟาวอย่างนี้เนี่ยผมเห็นแล้วเนี่ยก็ดีเหมือนกันแหละอ่ะจะได้บอกว่าเรามีความรู้สึกว่าผู้ตัดสินเนี่ยยังไงก็เป็นที่กล่าวขานของผู้ชมเป็นที่กล่าวของโค้ชในฐานะผมก็เลยเคยโดนมากับตัวเองตลอดเวลาเลยครับเป็นโค้ชจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเสียหายเพราะผู้ตัดสินเยอะแยะมากมายเลยนะครับจะพูดได้ว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยฟุตบอลมันไม่เจริญก็เพราะผู้ตัดสินน่ะเขาก็พูดกันโดยทั่วไปน่ะแต่จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะแต่ครับแต่ผมเชื่ออย่างนั้นในฐานะผมเป็นโค้ชเพราะว่าโค้ชกับผู้ตัดสินนี่มันทำงานตรงข้ามกันอยู่แล้วแต่เราก็ไม่เกียรตินายต้องการไปเอาเปรียบใครนะครับเราไม่ต้องการเอาเปรียบใครเราต้องการให้แฟร์ทั้งสองฝ่ายแล้วมันเกิดความภาคภูมิใจนะครับเกิดความภาคภูมิใจนะครับอันนี้คือบอลภายในประเทศไทยระดับอาเซียนพอไประดับอินเตอร์หน่อยประเทศที่เขามีความเจริญประเทศที่เขามีการแข่งขันที่ได้มาตรฐานนะครับเมื่อกี้นี่ก่อนที่จะเข้ารายการผมก็ได้พูดคุยกับเพื่อนท่านหนึ่งสมัยอยู่ที่โรงเรียนขอนแก่นเวทยนต์ด้วยกันก็คุยสนุกดีครับกับท่านสุเทพคันธีแดงนี่ท่านมีความรู้เยอะแยะมากมายเลยผมเป็นครูพละเนี่ยผมต้องถามความรู้จากท่านซะอีกนะท่านสุเทพกันทีแดงนี่สองแมตช์สุดท้ายของฟุตบอลลีกอังกฤษของฟุตบอลลีกอังกฤษก็ก่อนที่จะพูดต่อไปปุ๊บผมขออนุญาตนิดนึงว่าปัจจุบันนี้ฟุตบอลลีกอังกฤษนี่เขาเปลี่ยนชื่อไปนะครับเขาเปลี่ยนชื่อไปเป็นยังไงบ้างล่ะเดี๋ยวนะครับเมื่อก่อนนี้เขาเรียกว่าฟุตบอลดิวิชั่น1ดิวิชั่น2ดิวิชั่น3ดิวิชั่น4นะครับแต่นี้เขาก็เปลี่ยนชื่อไปนะครับเขาก็เปลี่ยนชื่อไปก็ไม่เป็นดิวิชั่นแล้วเขาก็เปลี่ยนมาเป็นลีเวล LEVEL ลีเวลนะครับเป็นว่าระดับการแข่งขันนะครับระดับการแข่งขันถ้าแข่งขันในดิวิชั่น1เดี๋ยวนี้เขาก็เรียกว่าพรีเมียร์ลีกนะครับพรีเมียร์ถ้าศัพท์เต็มๆก็คือพรีเมียมระดับสูงสุดระดับดีนะครับพอดิวิชั่น2หน่อยก็มาบอกว่าชื่อว่าแชมเปี้ยนนะครับแชมเปี้ยนนะครับก็ขออนุญาตนำอย่างนี้ก่อนนะครับส่วนในประเทศไทยก็สุดแท้แต่เราจะเรียกนะครับตามชื่อที่ให้สปอนเซอร์นะครับที่มีการจัดการแข่งขันกันนะฮะที่มีการจัดการแข่งขันกันในช่วงเวลาครึ่งแรกของการเสียงจุบชนโคดีสารนะครับก็ฟังเพลงขั้นรายการสักนิดหนึ่งนะครับ

0: เรามาพบกับครึ่งเวลาหลังนะครับเราได้ฟังเพลงเพราะๆสาวจันทร์ก้างโกบนะครับนะฮะด้วยความรักจากคุณสุจินทร์พงศิษฐิสัตย์ในบรรยากาศของบ้านๆเราเต้นเซิงนะครับรำนะครับก็สนุกสนานเอาอยู่ทีเดียวแต่คนพูดก็เต้นไม่เป็นหรอกมีแต่เซิงเอาเซิงเอานะครับพอในครึ่งเวลาหลังนะครับ 2-3 สัปดาห์เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยผมจะพยายามพูดเกี่ยวกับว่าสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แต่ผมก็พูดไม่จบนะครับเพราะว่ามันต้องใช้การเรียบเรียงปฏิปต่อกันให้เป็นที่เข้าใจกันนะครับผมขออนุญาตแนะนำก่อนว่าสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับมีคณะกรรมการโดยมีท่านร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสโนนุษนะครับเป็นประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็จะแบ่งเป็นแบ่งการทำงานสู่ตามภูมิภาคต่างๆก็แบ่งเป็นอยู่หลายภาคเลยทีเดียวแหละนะครับคิดว่าคงไม่ต่ำกว่าผมก็จำไม่ได้ทั่วทีนะครับมีภาค12ภาค12ของเราเนี่ยประกอบไปด้วย4จังหวัดเรียกว่าร้อยแก่นสารนะครับผู้ที่เป็นประธานภาคก็คือดร.สมศักดิ์คุณเงินเป็นประธานภาคนะครับกิจกรรมทำอะไรบ้างมีวัตถุประสงค์อย่างไรผมจะขอนำเรียนท่านผู้ฟังดังต่อไปนี้นะครับโดยเฉพาะเน้นเรื่องของความเป็นคนดีเป็นเด็กดีเน้นเรื่องของความเป็นเรื่องของการกีฬาที่จะพัฒนาประเทศชาตินะครับท่านสมศักดิ์คุณเงินก็เลยมอบภารกิจนี้เนี่ยให้ผมเป็นรองประธานภาคตามภาษาพรรคพวกเพื่อนฝูงกันก็บอกว่าคุณเป็นรองประธานภาคให้ผมหน่อยนะมาดูแลเรื่องการศึกษากับการกีฬาให้ผมหน่อยเพราะเห็นว่าคุณก็จะมีในวงการกีฬาพร้อมกันอยู่ในวงการศึกษาด้วยถ้าให้อย่างนี้ผมก็ไม่ปฏิเสธเพราะของชอบอยู่แล้วเพราะคนเราบอกจะทำอะไรก็ต้องทำด้วยสิ่งที่ชอบทำด้วยความจิตอาสาทำด้วยความสมัครใจไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นขอให้สิ่งที่ทำนั้นเป็นสิ่งที่เรารักแล้วเกิดประโยชน์ต่อคนหลายๆคนเกิดประโยชน์ต่อชุมชนเกิดประโยชน์ต่อสังคมเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับก็เท่ากับว่าผมมีปฏิฐานไว้ว่าเราจะก่อให้เกิดเราจะพยายามหว่านเมล็ดพันธุ์ดีให้เกิดขึ้นในเรื่องของการกีฬานะครับบทบาทหน้าที่ของลักษณะของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยนะครับเช่นนะครับการงานเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์การสงเคราะห์นะครับการสงเคราะห์เช่นการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาชีวิตและการครองชีพการสงเคราะห์ผู้ยากจนขาดแคลนนะครับบ่อยครั้งที่ผมได้ไปกับท่านสมศักดิ์เมื่อเกิดพายุเมื่อเกิดฝนตกฟ้าร้องบ้านพังพินาศท่านสมศักดิ์คุณเงินก็ไปเยียวยานะครับได้ไปดูแลจัดการเรื่องนี้นะครับสองเช่นเรื่องการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมปัญหาทางสังคมที่เป็นปัจจุบันที่เป็นเรื่องหนักใหญ่ก็คือระดับประเทศชาติก็คือรั้วของชาติต้องดีนะครับก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องของการปัญหายาเสพติดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวปัญหาโรคเอดปัญหาเรื่อง มีคันในวันรุ่นในวัยรุ่นและปัญหาแม่เลี้ยงเดี่ยวอันนี้ก็เกิดสังคมเห็นเราเห็นอยู่บ่อยๆนะครับนะฮะต่อไปก็คือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการการพัฒนาอาสาสมัครการพัฒนาครอบครัวพัฒนาชุมชนนี่นะครับก็คือภารกิจบทบาทของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยแต่มีสิ่งหนึ่งที่ท่านบอกว่าสิ่งนี้ไม่ต้องทำในสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คือการจัดทุนให้กับเด็กนักเรียนนะครับคือการจัดทุนให้กับเด็กนักเรียนถามว่านักเรียนยากจนไหมก็ยากจนถามว่านักเรียนต้องเรียนเก่งไหมไม่เก่งก็ได้ขอให้เป็นคนที่มีความกตัญญูนะครับที่ผ่านมาแล้วนี่นะครับท่านสภาสังคมสงเคราะห์ภาค12ท่านสมศักดิ์พลเงินก็ได้จัดสรรงบประมาณจากการให้ทุนนักเรียนนักศึกษานักเรียนนี่แหละครับทุนละ 3,000 บาทนะครับโรงเรียนที่ผมจำได้ก็มีโรงเรียนขอนแก่นวิยนโรงเรียนกัลยาณวัฒน์นะครับท่านอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วโรงเรียนเหล่านี้มีแต่เด็กรวยๆทั้งนั้นไปเรียนหนังสือเขาจะจนได้ยังไงอ่ะเพราะว่าไปเรียนหนังสือแต่ละทีก็มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะตามที่ผู้ปกครองเคยพูดไว้นั่นแหละว่าพูดว่ายังไงก็อย่างนั้นแหละนะครับในการเข้าโรงเรียนน่ะท่านพูดยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับในฐานะที่ผมก็เคยอยู่โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษความปัญหาของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษกับโรงเรียนปัญหาขนาดเล็กเนี่ยปัญหาคนละอย่างไม่เหมือนกันนะครับปัญหาคนละอย่างไม่เหมือนกันนะครับปัญหาเกิดได้ทุกโรงเรียนนะครับเราก็จะมีทุนให้ทุนละ 3,000 บาทนะครับก็คงจะนำไปมอบให้ท่านประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับโรงเรียนที่ผมจำได้ก็มี1โรงเรียนขอนแก่นวิยนนะครับฝากถึงท่านผู้บริหารด้วย2โรงเรียนกัลยาณวัฒน์3โรงเรียนอุบลรัตน์4โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม5โรงเรียนหนองเรือวิทยา6โรงเรียนบ้านฝางนะครับนอกนั้นก็เป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดอบจ.ตามอำเภอต่างๆบ้างนะครับนี่คือบทบาทของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แต่ในขณะเดียวกันนะครับเรื่องของการกีฬาท่านก็ไม่ได้ทอดทิ้งสังเกตจากการที่นะครับเมื่อเดือนเมษายนเดือนที่แล้วที่แถวอำเภอแถวดอนมงนะครับดอนมงบ้านยางคำบ้านนายงิ้วนะครับโดยมีท่านอสมจำลองกองลุนเนี่ยเป็นประธาน อสมนะครับสภาสังคมสงเคราะห์ก็แห่งประเทศไทยก็ให้การสนับสนุนนะครับให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณมาจัดการแข่งขันกีฬานะครับมาจัดการแข่งขันกีฬานะมาจัดการแข่งขันกีฬาท่านสมศักดิ์ไม่อยู่ก็ให้ผมไปเป็นประธานเปิดสุดยอดมากเลยถึงแม้ว่างบจะไม่มากแต่มันก็เป็นเปรียบเสมือนหนึ่งน้ำหนึ่งหยดที่หยดไปลงที่หัวใจของเด็กนะครับเขาได้เล่นฟุตบอลเนี่ยเขามีความสุขมากท่านผู้ปกครองเห็นลูกเห็นหลานมาเล่นกีฬาฟุตบอลเนี่ยทั้งคุณตาคุณย่าทั้งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทั้งน้องทั้งพี่มาเชียร์กันเต็มสนามนะครับที่บ้านยางคำเนี่ยนะครับโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเนี่ย ให้การสนับสนุนงบประมาณมานะครับดังนั้นที่ผมจะกล่าวต่อไปได้ว่าโรงเรียนที่ผมพูดถึงดังต่อไปนี้โอกาสที่ท่านจะได้รับเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเรื่องของการแข่งขันกีฬาหรือโรงเรียนที่ผมพูดถึงมานี้ที่อยู่ในอำเภอภูเวียงที่อยู่ในอำเภอกระนวลที่อยู่ในเขตอำเภออุบลรัตน์ที่อยู่ในเขตอำเภอหนองเรือที่อยู่ในเขตอำเภอบ้านฝางหรือทุกอำเภอใด26อำเภอของประเทศไทยนะครับถ้าหากเรามีเครือข่ายสามารถเชื่อมโยงกันได้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งนี้อาจจะเป็นสถาบันที่ผลิตนักกีฬาฟุตบอลระดับประเทศขึ้นมาก็ได้นะครับอาจจะผลิตนักกีฬาฟุตบอลระดับทีมชาติไทยที่มีฝีเท้าเด่นก็ได้นะครับอย่างเช่นพวกผมกำลังทำอยู่ในขณะนี้แต่ไม่ใช่ว่าพวกผมทำแล้วมันจะดีไปทุกอย่างนะครับนั่นก็คือขอให้เราคิดเอาไว้ก่อนเช่นที่จะมีกิจกรรมไว้ก่อนถ้าเราไม่คิดถ้าเราไปเริ่มที่หนึ่งเนี่ยศูนย์ไม่ต้องไปถามหามันเลยคุณไม่มีโอกาสทำเลยถ้าคุณไม่ทำที่หนึ่งนะครับดังนั้นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยที่ผมเมื่อพูด2สัปดาห์ที่แล้วร่วมกับชมรมพัฒนาศึกษาจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลมหานครขอนแก่นได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาด้วยการนำลูกฟุตบอลนี่แหละครับก่อนที่จะเป็นทุนเนี่ยมอบให้อุปกรณ์การกีฬาสิ่งนี้ซะก่อนนะครับเอาไปสิ่งนี้ซะก่อนเพื่อที่จะได้โรงเรียนต่างๆที่กล่าวมาแล้วเนี่ยจะได้ไปต่อยอดให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปใบหวานเมล็ดพันธุ์ดีลงไว้ที่นั่นเพื่อให้ท่านเกิดนะครับถ้าเราหวานแล้วเนี่ยมันต้องเกิดแน่นอนนะครับจะมากหรือน้อยก็สุดแท้แต่เราต้องการที่จะไปหวานเช่นนั้นนะครับโดยเรามีจุดมุ่งหมายที่จะเอาลูกฟุตบอลนี่แหละไปมอบให้กับท่านจาก4โรงเรียนอันดับแรกก่อนนะครับมีโรงเรียนศรีกระนวลวิทยาคม2โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม3โรงเรียนหนองเรือ4ชุมชนปู่สอนฟุตบอลของกำนันมานพจิตจักรกับคุณป้อมประชาบุตรโพกับร่วมกับผู้ใหญ่บ้านพิทักษ์มาดีนะครับก็จะไปมอบให้นะครับวันที่20จะไปที่โรงเรียนศรีกนวลวิทยาคมโดยท่านด็อกเตอร์ผู้อำนวยการวัชระคงแสนคำนะครับพร้อมนะครับในขณะนั้นเราก็จะไปพบกับลูกศิษย์ที่เป็นนักฟุตบอลจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับก็รออยู่ที่นั่นด้วยเช่นคุณศักชัยจิรสัญญาณสกุลคุณทวีสิทธิ์เล่าเจริญชัยนะครับก็เป็นประธานชมรมฟุตบอลอำเภอกระนวลนะครับฟุตบอลเนี่ยเดียวไม่หมดแล้วนะครับ120ลูก4โรงเรียนก็หารกันนะครับ4โรงเรียนก็หารกันนี่คือสิ่งที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจะได้ดำเนินการและอาจจะขยายไปถึงอำเภอต่างๆให้ครบทั้ง26อำเภอด้วยนะครับผมก็จะไปตามนั่นแหละนะครับและสุดท้ายก็คือจะไปที่อำเภอบ้านฝางจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลของผู้อาวุโสบ้างตอนนี้เราจะสนับสนุนกีฬาให้เป็นระบบ แต่ในขณะเดียวกันเราก็จะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับเราจัดให้เด็กแต่เราก็จะออกกำลังกายกับผู้หลักผู้ใหญ่ในทีมอาวุโสก็อย่าไปเล่นฟุตบอลกันนะครับ สิ่งสำคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือผมได้รับมอบหมายจากท่านดร.สมศักดิ์คุณเงินนะครับให้สรรหาบุคคลที่เป็นบุคคลดีเด่นที่มีความกตัญญูนะครับที่มีความกตัญญูนะฮะด้านการกีฬาที่บ้านเราก็เยอะแยะนะครับลูกต้องไปเล่นกีฬาเพื่อเลี้ยงแม่ลูกไปเล่นกีฬาเพื่อเลี้ยงครอบครัวนะครับได้เงินจากการเล่นกีฬาแล้วซื้อบ้านให้แม่อยู่ซื้อวัวซื้อควายให้พ่อให้แม่เลี้ยงนะครับโดยในขณะเดียวกันน่ะเขาก็ต้องไม่ทิ้งการศึกษาด้วยนะครับก็เลยมอบให้ผมเนี่ยเป็นคู่สรรหานะครับในโอกาสนี้ผมก็ถือโอกาสทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับถ้าท่านมีความประสงค์เช่นนั้นเนี่ยท่านรู้จักใครท่านเป็นครูพลศึกษาท่านรู้จักใครเด็กของท่านที่ท่านสร้างมาคนนี้ดีนะคนนี้ดีนะคนนี้ดีนะโทรมาถามผมได้เลยนะครับผมยินดีที่จะเป็นผู้ประสานให้ด้วยนะครับหมายเลขโทรศัพท์0815455699 0815455699อาจารย์นภักนามศรีฐานนะครับพร้อมที่จะสรรหาบุคคลดีเด่นเพื่อรับโลกเกียรติยศลูกที่มีความกตัญญูจากพระหัตถ์ของพระเทพขอพูดสั้นๆนะครับจากพระหัตถ์ของท่านพระเทพในวันที่12สิงหาคมปีการปีพ.ศ.นี้นะครับหนึ่งท่านเท่านั้นเองในเขต4จังหวัดขอนแก่นกาฬสินธุ์สารคาม101นะครับขณะนี้ก็มีผู้ที่ส่งเข้ามาให้เราได้คัดเลือกแล้วประมาณอยู่ 2-3 ท่าน 2-3 คนด้านการกีฬานะครับเป็นลูกกตัญญูมันต้องเรียนหนังสือเก่งหรอกแค่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นี่ก็ดีแล้ว นะครับซื้อวัวซื้อควายให้พ่อให้แม่เลี้ยงซื้อนาอีกอ่ะซื้อที่ดินอีกอ่ะนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับกีฬาเลี้ยงได้นะครับกีฬาดูแลพ่อแม่ได้กีฬาสร้างความเข้มแข็งให้กับพ่อแม่ได้นะครับท่านสุกินผมอาจจะหมดเวลาก่อน 2-3 นาทีนะนะครับดังนั้นการที่จะไปมอบฟุตบอลในวันที่20ที่เดือนต่อไปเนี้ยนะครับวันที่20ที่ศรีกระนวลวันที่20มิถุนาที่ภูเวียงวันที่25ที่หนองเรือวันที่9สิงหาที่บ้านฝางนะครับในขณะเดียวกันนะครับผมในฐานะที่เป็นโค้ชฟุตบอลจังหวัดขอนแก่นเป็นระยะยาวนานเลยทีเดียวนะครับผลิตนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยก็ถือว่าสร้างนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยก็มีคุณภาพนะครับติดทีมชาติติดสโมสรใหญ่ๆดังๆเนี่ยมีความสำเร็จในชีวิตราชการก็เยอะแยะมากมายผมขออนุญาตเอ่ยชื่อดังต่อไปนี้นะครับที่ว่านำงบประมาณมาสนับสนุนซื้อลูกฟุตบอลเพื่อที่จะเป็นพ่อแม่เด็กหรือโรงเรียนต่างๆเพื่อที่เขาจะได้ไปต่อยอดของเขาให้ดีขึ้นนะครับมีพันเอกพิเศษอัครเดชศิริชัยคนนี้ก็คืออดีตเป็นนักกีฬาฟุตบอลโคกคัพครั้งที่หนึ่งจะเกษียณปีหน้านี้พร้อมตัวเองก็จะเกษียณด้วยนะครับท่านที่สองก็คือพันเอกชัยพลเมืองสอนนะครับผมไม่บอกจำนวนตัวเลขนะครับคือท่านให้มาแล้วนะครับคุณสุกิจวโรดมทรงศิริเลิศนี่ให้เยอะหน่อยนะครับนักฟุตบอลทีมราชประชาทีมจังหวัดขอนแก่นนะครับ กำนันมานพพรหมจักรนะครับดร.สงครามชัยนะครับคุณถาวรพิมพ์สุวรรณจากกระนวลนะครับคุณนิติพลนิคมเชื้อแสดงอันนี้นักฟุตบอลทีมจังหวัดขอนแก่นยุคภูพานครับได้แชมป์ภูพานครับนะครับนอกนั้นก็มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะครับดงพลรอดวงนันทกุลเดิมขณะนี้เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจังหวัดปทุมธานีนะครับอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยชุด18ปีสุดท้ายก็คือรองนายกอู๊ดสุรศักดิ์สมภักดีรองนายกอบต. อบจ.สระบุรีสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านสุจินท่านผู้อำนวยการนะครับก็ขอขอบคุณลูกศิษย์ลูกหาทุกคนที่ได้ส่งเงินมาสนับสนุนในการจัดหาลูกฟุตบอลที่จะไปต่อยอดให้กับเยาวชนในโอกาสต่อไปครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
1: นายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตบาเรนประจำประเทศไทยยกระดับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตบาเรนประจำประเทศไทยยกระดับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพพร้อมย้ำไทยสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลาง
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายคอร์ริลยากูบอัลคายาดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับหน้าที่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยไทยให้ความสำคัญกับบาเรนในฐานะมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมยืนยันความสัมพันธ์อันยาวนานและใกล้ชิดระหว่างกันในทุกระดับทั้งราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนโดยเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าซึ่งทั้งสองฝ่ายยังยินดีพัฒนาความร่วมมือและเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และความมั่นคงทางอาหารทั้งนี้นายรัฐมนตรีแสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางเน้นย้ำความสำคัญของการใช้การเจรจาและการลดความตึงเครียดแม้สถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงดำเนินต่อไปแต่นายรัฐมนตรีแสดงความเชื่อมั่นว่าเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนจะมีบทบาทสำคัญในการสานต่อและยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในอนาคตผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบเร่งสอบข้อเท็จจริงกรณีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานพร้อมเตรียมยกระดับเป็นธุรกิจควบคุมสัญญาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในระยะยาว
11: นายสาสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงกรณีข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคเกี่ยวกับผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนอุปกรณ์เกิดการละลายมีกลิ่นไหม้และค่าไฟไม่ลดลงตามที่กล่าวอ้างสร้างความเสียหายรวมกว่า 500,000 บาทโดยได้สั่งการให้เลขาธิการสคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงพื้นที่ตรวจการแสดงสลากสินค้าทั่วประเทศอย่างเคร่งครัดหากพบผู้ประกอบการฝ่าฝืนไม่แสดงฉลากหรือไม่ถูกต้องจะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทางนี้เล็งยกระดับให้ธุรกิจติดโซลาร์เซลล์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาเพื่อปิดช่องโหว่ไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบพร้อมฝากพี่น้องประชาชนก่อนตัดสินใจติดตั้งโซลาร์เซลล์ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดในฉลากสินค้าให้ครบถ้วนอย่าลงเชื่อเพียงเพราะราคาถูกหรือคำโฆษณาทางสื่อออนไลน์และขอให้เก็บหลักฐานสัญญาไว้เพื่อพิทักษ์สิทธิ์ของตนเองหากได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อสินค้าหรือบริการสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศได้ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: อินโดนีเซียเตรียมทบทวนนโยบายยกเว้นวีซ่าหลังเจ้าหน้าที่จับกลุ่มต่างชาติกว่า500คนที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และเครือข่ายหลอกลวงข้ามชาตินายเฮนดาซัมมารันโตโกอธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมทบทวนนโยบายยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศสำหรับพลเมืองจากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังเจ้าหน้าที่ความมั่นคงจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่เป็นชาวต่างชาติมากกว่า500คนที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และเครือข่ายหลอกลวงข้ามชาติในพื้นที่กรุงจาการ์ตาและเมืองบาตัมของจังหวัดหมู่เกาะริเยาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายมารันโตโก้ยังเน้นย้ำว่าผู้ต้องสงสัยจำนวนมากใช้สิทธิ์การเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าก่อนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งถือเป็นประเด็นที่น่ากังวลอย่างยิ่งทั้งนี้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียดำเนินการตรวจสอบควบคุมตัวและดำเนินคดีกับชาวต่างชาติมากกว่า 6,700 ครั้งซึ่งรวมถึงการเนรเทศชาวต่างชาติมากกว่า 2,000 คนและการเพิกถอนใบอนุญาตพำนักอีกจำนวนมากรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
12: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
13: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
14: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
15: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอากาศสิจามยุตตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาแท้ค่ะพ่อผู้ใหญ
14: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
15: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
14: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั้นละ
15: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไหนแน่ล่ะคะพ่อปุญใหญ
14: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าเอิกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
15: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
14: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อเอออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
15: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
14: ่อ้อ ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
16: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
17: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
18: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
19: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
18: รถมีประกันหรือเปล่าพี
19: ่เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
18: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
19: นะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
20: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
1: ์ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
2: ์อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
3: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
4: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ต่อไปเสนอรายการฟังสบายบ่าย2โมงถึงเวลา14นาฬิกาผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงและข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายถึงเวลาเติมความสุขง่ายๆไปกับเราในรายการฟังสบายบ่าย2โมง

คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการฟังสบายบ่าย2โมงนะคะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นค่ะทางคลื่น FM 99.50 MHz นะคะแล้วก็รับชมได้ทางออนไลน์เช่นเคยนะคะถ่ายทอดสดค่ะคุณผู้ฟังทางเพจ Facebook นะคะสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะทุกท่านนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยนะคะแสดงความคิดเห็นผ่านทางเพจ Facebook ของเราก็ได้นะคะในไลฟ์สดของรายการนะคะหรือว่าใครเนี่ยจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยนะคะหรือว่าขอเพลงได้นะที่เบอร์โทรศัพท์0432367 26ค่ะก็รบกวนโทรมาเนาะเวลาพักแล้วกันเนาะจะได้เปิดเพลงให้ทันด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะพบกันพฤหัสบดีที่14

ตอนนี้แหละเนาะอยากให้ไปที่ตำบลไหนอำเภอไหนสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยร่วมกันได้นะคะวันนี้เราก็ไปที่หนองตูมกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะได้รับการตอบรับอย่างดีเลยมากๆด้วยนะคะเอามาดูคุณผู้ฟังค่ะอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงแรกของวันนี้แน่นอนนะคะมาดูพยากรณ์อากาศกันก่อนดีกว่านะคะสำหรับลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาวันนี้นะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะมีฝนฟ้าคะนองนะคะโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะได้มีการพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะยังไงก็ยังขอให้ประชาชนนะคะทุกท่านเลยนะคะเฝ้าระวังอันตรายนะคะจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงนะคะสำหรับในส่วนของทางเกษตรกรเองนะคะก็ควรที่จะเสริมความแข็งแรงนะคะให้กับไม้ผลแล้วก็เตรียมการป้องกันนะคะความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงสัตว์เลี้ยงนะคะไว้ด้วยและแน่นอนค่ะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆแบบนี้นะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเนาะช่วงนี้นะเดี๋ยวบางวันก็ฝนบางวันก็แดดนะคะอย่างตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะตกไหมนะคะแต่ว่าก็ครึ้มๆมานะคะก็ยังเฝ้าระวังกันอยู่นะอพยากรณ์อากาศประจำจังหวัดขอนแก่นของเรากันบ้างนะคะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะวันนี้เยอะเลยนะคุณฟังทุกทีเนี่ยจะอยู่ที่10%บางทีก็20%วันนี้60%ของพื้นที่จะไปอยู่ที่อำเภอไหนกันบ้างในส่วนของตรงไหนกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยบอกกันได้นะคะก็แน่นอนถ้ามันตกเยอะๆเนาะคุณฟังก็เฝ้าระวังในเรื่องของอาจจะเป็นน้ำระบายไม่ทันน้ำขังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เฝ้าระวังกันด้วยนะคะรวมถึงวันนี้มีลมค่ะเป็นลมผิวพื้นลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะความเร็วอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะคะจะอยู่ที่34องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ที่25องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของฝุ่นละอองในระยะนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมีการสะสมของฝุ่นละอองนะคะหรือว่าหมอกควันเนี่ยอยู่ในเกณฑ์น้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่นั่นเองค่ะก็จะดีอย่างเสียอย่างเนาะคุณผู้ฟังบางทีฝนตกหนักก็อาจจะชาวนาก็อาจจะดีใจเนาะทางกรมชลประทานก็จะดีใจนะเพราะว่ามีการเติมน้ำเข้าเขื่อนเติมน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำกันเพื่อที่จะเนี่ยแหละค่ะปล่อยน้ำนะคะให้กับเกษตรกรเนี่ยได้ใช้ในการดูแลผลผลิตด้วยนะคะแต่ว่าก็เฝ้าระวังนะคุณผู้ฟังถ้ามันตกหนักๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีประกาศจากกรมอุตุนะคะว่าพรุ่งนี้15พฤษภาคมนะคะประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการค่ะทางอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณฟังได้กล่าวว่าประเทศไทยของเรานะคะได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ15พฤษภาคมเนี่ยเป็นต้นไปแต่ว่าถึงแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะแต่ก็ยังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านฤดูค่ะก็จะทำให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศนะคะซึ่งบางพื้นที่ก็จะมีอากาศที่ร้อนค่ะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้อีกระยะหนึ่งค่ะสำหรับภาพรวมของฤดูฝนในปีนี้นะคะก็จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะคะประมาณ10%นั่นเองนะคะในช่วงของต้นฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็ในช่วงปลายฤดูฝนเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงเดือนกันยายนนะคะจนถึงตุลาคมนั่นเองนะคะก็จะมีปริมาณฝนนะคะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยส่วนในช่วงของกลางฤดูฝนค่ะก็คือในช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงสิงหาคมปริมาณการกระจายฝนใกล้เคียงกับค่าปกตินะคะโดยระยะนี้จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ตกต่อเนื่องด้วยโดยเฉพาะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็จะมีการเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ด้วยค่ะและในช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงกรกฎาคมนะคะก็จะมีฝนลดลงแล้วก็เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงอาจจะทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในบางแห่งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ยังคาดการณ์ว่าในช่วงเดือนสิงหาคมจนถึงกันยายนนะคะจะมีฝนตกชุก
อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันค่ะหรือว่าน้ำป่าไหลหลากนะคะอีกทั้งก็ยังมีพายุหมุนเขตร้อน 1-2 ลูกนะคะท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมาแบบนี้นะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะคะระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาตินะคะที่อาจจะเกิดขึ้นโดยระหว่างการเข้าสู่ฤดูฝนนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการออกประกาศไปแล้วตอนนี้นะคะ3ฉบับด้วยกันนะคะโดยเฉพาะในระยะนี้

ที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้นั่นเองนะคะยังไงก็เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ฟังฝนเพิ่มขึ้นก็เฝ้าระวังนะคะในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันเนาะน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลาดเชิงเขาในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ที่เป็นทางน้ำไหลผ่านนะคะก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนั่นเองนะคะเอามาดูอีกสักเรื่องนึงในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้เนาะมาดูเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยกันบ้างในภาคของพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเรานะคะว่ามีการเตรียมความพร้อมยังไงเนาะก็จะมีการคิกออฟทั่วประเทศนะคะวันที่15พฤษภาคมนี้ก็คือพรุ่งนี้นั่นเองนะคะนายพันเทพเสาโกศลนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะท่านได้ไปเป็นประธานการประชุมนะคะพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการนะคะไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายลดพุ่มพวงนั่นเองนะคะโดยก็มีการคัดเลือกผู้สมัครค่ะจากที่ผ่านคุณสมบัติเนี่ยจำนวน268รายเลยค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าให้เหลือเนี่ยแค่130รายนะคะตามโควต้าที่ได้รับการจัดสรรมาเพื่อเตรียมพร้อมกระจายสินค้าราคาประหยัดเนี่ยส่งตรงถึงชุมชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเราเลยนะคะซึ่งจังหวัดขอนแก่นเนี่ยคุณผู้ฟังมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้นเนี่ย441รายเลยนะคะก็จะแบ่งเป็นรถ3ล้อพ่วงข้างเนี่ยจำนวน223รายเป็นรถยนต์อีก146รายแล้วก็รถจักรยานยนต์นะคะอีก72รายนะคะแต่ก็จะมีการคัดเลือกตัวจริงนะคะให้เหลือ130รายเหมือนประกวดนางงามเหมือนกันนะคุณฟังสมัครเข้ามาแล้วก็จะมีรอบคัดเลือกนะคะให้เหลือเพียงตัวจริงเท่านั้นให้เข้ารอบเนี่ย130รายนะคะเพื่อที่จะได้ทำหน้าที่เนี่ยเป็นโครงข่ายนะคะเศรษฐกิจเคลื่อนที่นำสินค้าราคาดีราคาประหยัดนะคะส่งตรงถึงมือประชาชนสำหรับสิทธิประโยชน์แล้วก็กำหนดการที่จะดำเนินงานก็จะมีแบบนี้คุณฟังในวันที่15พฤษภาคมนะคะก็จะเป็นการคิกออฟเนาะผู้ได้รับการคัดเลือกก็จะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นเนี่ยฟรีนะคะที่ทำการไปรษณีย์เพื่อนำไปจำหน่ายทดลองตลาดนะคะโดยแบ่งตามประเภทรถค่ะก็จะมีเป็นไซส์ S นะคะเป็นรถจักรยานยนต์ไซส์ M เนี่ยก็เป็นรถ3ล้อพ่วงข้างนะคะแล้วก็ไซส์ L เนี่ยก็คือรถยนต์นั่นเองนะคะรวมถึงวันที่22พฤษภาคมนี้ทางผู้ประกอบการเนี่ยก็จะได้รับบัตรเติมน้ำมันนะคะที่ทำการหน้าที่ทำการไปรษณีย์นะสำหรับผู้ที่มียอดสั่งซื้อในรอบสัปดาห์ตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะซึ่งก็คือขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่300ถึง 1,200 บาทตามประเภทรถนั่นเองนะคะระยะเวลาโครงการนะคะคุณผู้ฟังก็คือดำเนินการเนี่ยต่อเนื่องอย่างน้อยนะคะ2เดือนเพื่อกระจายสินค้าที่จำเป็นนะคะสินค้าชุมชนแล้วก็สินค้า SME นะคะไปยังพื้นที่ต่างๆอย่างทั่วถึงด้วยค่ะซึ่งเจ้าโครงการไทยช่วยไทยนี้นะคุณผู้ฟังก็เป็นความร่วมมือกันแหละค่ะระหว่างทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงพาณิชย์นะคะที่จะเปลี่ยนรถพุ่มพวงเนี่ยให้เป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นกลไกสำคัญเนาะในการขับเคลื่อนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพนะแล้วก็รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะคะในระดับพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นก็จะมีการสรุปแล้วก็ประเมินผลด้วยนะคุณผู้ฟังในช่วงของเดือนสิงหาคมนั่นเองนะคะก็ถือว่าตอนแรกเนี่ยโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยเปิดตัวไปแล้วนะคุณผู้ฟังแต่ในช่วงเฟสแรกเนี่ยเราเปิดตัวไปทางห้างสรรพสินค้าเนาะไม่ว่าจะเป็นแมคโครโลตัสโกโฮเซลอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นห้างสรรพสินค้าที่อยู่ในตัวเมืองยังไม่ได้ลงไปในชุมชนทีนี้ทางรัฐบาลก็ได้เห็นความสำคัญว่าแต่พี่น้องในชุมชนก็ควรที่จะได้รับโอกาสนั้นในการที่จะได้จับจ่ายใช้สอยกับสินค้าที่มันเป็นสินค้าดีแล้วก็ราคาประหยัดในการบรรเทาค่าครองชีพท่านก็เลยได้ออกอีกเนี่ยค่ะอีกรอบนึงในการที่เป็นโครงการไทยช่วยไทยแต่เป็นรถพุ่มพวงนะที่จะกระจายขี่รถไปถึงหน้าบ้านเราเลยค่ะที่เราจะได้ออกมาจับจ่ายใช้สอยกันเนาะก็จะถือว่าเป็นอีกโครงการดีๆนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็พรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะพรุ่งนี้นะก็จะเริ่มคิกออฟแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจก็ลองดูนะคะได้ยินเสียงเห็นป้ายโครงการไทยช่วยไทยที่สำคัญท่านนายกบอกว่าจะต้องติดป้ายราคาเนี่ยชัดเจนด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีเรื่องของการแอบขึ้นราคานะคะรถเนี่ยก็จะชัดเจนมีป้ายราคาที่ชัดเจนนะคุณฟังทุกท่านก็จะได้ไม่ต้องกังวลในเรื่องของราคากันด้วยนะคะและนี่ก็เป็นในช่วงแรกค่ะคุณฟังค่ะที่ได้นำข่าวสารมาฝากกับทุกท่านนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักหน่อยดีกว่าสักหนึ่งบทเพลงนะคะก่อนที่เราจะมาต่อกันในช่วงที่สองนะคะเดี๋ยวเรา

ิงนะคะที่มีคุณผู้ฟังเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาขอเพลงกันด้วยนะคะบอกว่าจากขอนแก่นนี่แหละขอฟังสาวสาวๆหน่อยใช่เพลงนี้ไหมจ๊ะดีเจก็พยายามเปิดให้ได้นะก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่กำลังรับฟังกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางคลื่น FM 99.50 MHz นะคะหรือว่าจะเป็นทางออนไลน์นะคะที่ทางเพจ Facebook นะคะพิมพ์กันว่าสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาชมทางออนไลน์ได้ด้วยนะจ๊ะสามารถเข้ามาคอมเมนต์ส่งสติ๊กเกอร์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ยังอยู่กันในรายการฟังสบายสองโมงนะคะกับทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz นะคะก็มี DJ RI นะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะเอามาดูกันต่อในช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังคะยังมีข่าวสารนะที่เป็นประโยชน์นะคะต่อทุกท่านเลยนะคะเอามาดูของทางจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะก็ขอเชิญนะคะเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีนะคะเสด็จเป็นองค์ประธานค่ะในพิธีเปิดโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงงานไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์นะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะที่เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนะคะสำหรับใครที่อาจจะอยู่ใกล้ๆแถวนั้นหรือว่าใครอาจจะไม่ใกล้แต่ว่าอยากไปเฝ้ารับเสด็จก็เชิญได้เลยนะคะในวันที่22พฤษภาคมนะคะ18นาฬิกาก็คือ6โมงเย็นนั่นแหละเป็นต้นไปนะคะที่เขื่อนอุบลรัตน์นะคะท่านก็จะเฝ้ามาเป็นองค์ประธานนะคะในการพิธีเปิดโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะคะของโรงไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์นะคะเนื่องจากในปีนี้นะครบรอบ60ปีนั่นเองนะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะมาเฝ้ารับเสด็จนะคะมาดูกันต่อคุณผู้ฟังคะมีอีกหลากหลายโครงการเลยนะคะในช่วงแรกได้พูดถึงเรื่องของพาณิชย์ลดพุ่มพวงไปแล้วนะคะกับโครงการไทยช่วยไทยเนาะแต่เรามาดูแบบรักกันบ้างดีกว่าอันนั้นเป็นของในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะสำหรับเรื่องของพาณิชย์ลดพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนนะคะอย่างที่ไอ้บอกไปในช่วงแรกเนี่ยจะอยู่ในช่วงของวันที่15พฤษภาคมก็คือพรุ่งนี้นั่นเองนะคะยาวไปจนถึงวันที่14มิถุนายนด้วยกันนะคะเป็น30วันในช่วงแรกนะคะในช่วงเดือนแรกนะเป้าหมายของทางรัฐบาลเนี่ยก็คือให้ลดค่าครองชีพนะคะกว่า4ล้านครัวเรือนเลยนะคะก็จะช่วยประหยัดเนี่ยได้กว่า280ล้านบาทนะคะมาดูกันว่าสินค้าเรามีอะไรบ้างหลายๆท่านสงสัยเนาะว่าลดพุ่มพวงรู้แล้วแหละก็เตรียมจะกวักมือเลยแหละพรุ่งนี้ถ้าได้ผ่านหน้าบ้านแต่ว่ามีสินค้าอะไรมาจำหน่ายบ้างล่ะนะคะสำหรับสินค้าเนี่ยก็จะเป็นสินค้าจำเป็นนะคะต่อการทั้งอุปโภคแล้วก็บริโภคเลยนะคะจำนวน14รายการด้วยกันนะคะยกตัวอย่างให้ฟังเลยอะไรบ้างก็คือน้ำมันพืชซอสปรุงรสนะคะอาหารกระป๋องแชมพูผงซักฟอกน้ำยาล้างจานก็เป็นสิ่งที่เราได้ใช้กันในครัวเรือนของเราอยู่แล้วนะคะหาซื้อได้ตามรถพุ่มพวงนี่แหละค่ะทั่วประเทศเลยพรุ่งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ที่ขอนแก่นนะคะแต่ว่าจะเป็นพร้อมกันทั่วประเทศเลยพร้อมกันทั่วประเทศเนี่ยคุณผู้ฟังรู้ไหมว่ารถพุ่มพวงเนี่ยทั้งหมดเนี่ย 3,800 คันเลยนะคะหรือว่าจะเป็นตามจุดไปรษณีย์จังหวัดหรือว่าไปรษณีย์อำเภอเนี่ยก็มีนะคะลองเข้าไปดูได้นะทั้งหมดเนี่ยทั่วประเทศอีก946จุดนะคะสำหรับไปรษณีย์นะแล้วก็ยังมีร้านค้าชุมชนอีก129ร้านค้านะคะอาจจะเป็นร้านค้าในชุมชนในหมู่บ้านนะคะหรือว่าที่เป็นจุดที่สามารถที่เข้าถึงห้างค้าปลีกนะหรือว่าแหล่งขายสินค้าขนาดใหญ่ก็สามารถไปได้นะคะใครสะดวกตรงไหนเนาะหรือว่าใครไม่อยากไปแน่นอนเดี๋ยวมีรถพุ่มพวงผ่านหน้าบ้านทุกท่านแน่นอนนะคะก็สามารถเนี่ยเลยยกมือดักกวักมือเรียกได้เลยนะคะซึ่งโครงการนี้คุณฟังค่ะก็มีแน่นอนก็มีทั้งกระทรวงพาณิชย์เนาะหน่วยงานที่เข้าร่วมกันเนี่ยมีกระทรวงมหาดไทยค่ะรวมถึงมีกระทรวงดีอีด้วยแล้วก็มีผู้ผลิตสินค้านะคะที่สนับสนุนสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพเนี่ยในราคาที่มันพิเศษด้วยนะคะพิเศษเพื่อประชาชนทุกคนเลยนะคะซึ่งท่านนายกเนี่ยย้ำมาว่าผู้ประกอบการลดพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการนะคะจะได้รับสนับสนุนนะอย่างที่ไอ้บอกไปนะคะก็คือค่าน้ำมันเชื้อเพลิงอ่ะแบ่งตามประเภทรถสูงสุดเนี่ย 3,000 บาทต่อเดือนแล้วก็ต้องมีการจำหน่ายสินค้าในราคาตามที่กำหนดที่สำคัญนะคะจะต้องมีการติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายในอย่างชัดเจน
พื่อสร้างความมั่นใจนะคะให้กับประชาชนว่าสามารถที่จะเข้าถึงสินค้าราคาพิเศษได้นะคะแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาด้วยนั่นเองนะคะและท่านนายกเนี่ยยังย้ำมาอีกนะคุณผู้ฟังบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์รถพุ่มพวงเนี่ยลดราคาช่วยประชาชนสินค้าภายใต้โครงการนี้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็จำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดนะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยมั่นใจได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้เลยอย่างเต็มที่ทางรัฐบาลเนี่ยคัดสรรมาให้แล้วนะคะว่าต้องเป็นของดีของมีคุณภาพแล้วก็ต้องเป็นราคาประหยัดเพื่อทุกท่านด้วยนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆเนาะคุณผู้ฟังที่จ่าเนี่ยแหละพรุ่งนี้นะรอเลยนะสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้อยู่ในตัวเมืองไปห้างสรรพสินค้าจะไปบิ๊กซีโลตัสก็ยากเหลือเกินช่วงนี้น้ำมันก็ขึ้นด้วยเนาะไม่อยากเข้ามาในตัวเมืองไม่อยากขี่รถเข้ามารอเลยค่ะพรุ่งนี้นะคะรถพุ่มพวงจะไปถึงหน้าบ้านทุกท่านนะคะกระจายเข้าไปในชุมชนนะคะตามอำเภอต่างๆแน่นอนนะคะยังไงก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกทีนึงเนาะในรายการเนี่ยว่าเอ๊ะคิกออฟไปแล้วแต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะสามารถถ่ายภาพนะถ่ายภาพรถพุ่มพวงนะออกมาใช้มาร่วมโครงการกันนะคะถ่ายภาพแล้วก็ส่งเข้ามาที่เพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ได้นะที่ Facebook นะคะส่งภาพเข้ามาร่วมกันนะคะก็ได้ด้วยนะคะมาดูอีกสักหนึ่งเรื่องในช่วงนี้นะคะมีข่าวดีนะคะกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตอนนี้ทางครม.ได้มีการอนุมัติงบกลางนะคะบรรเทาค่าครองชีพให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งในปีตั้งแต่ปี2565นะคะก็มีผู้ถือบัตรเนี่ยจำนวนกว่า13ล้านคนด้วยกันนะคะก็ตอนนี้มีการอนุมัติงบกลางเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนว่าคุณผู้ฟังมีอีก1สิทธิ์ที่น่าสนใจนะคะก็คือมีการอนุมัติงบกลางจำนวน452ล้านบาทนะคะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะจากกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทุกคนยังไม่ลืมเหตุการณ์นี้นะทางรัฐบาลก็ยังไม่ลืมนะคะยังเห็นความสำคัญอยู่นะคะก็เลยมีการเพิ่มสิทธิ์ในการที่จะเข้ามาเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบนะคะอีกจำนวน91นายด้วยกันนะคะแล้วก็ทางคณะรัฐมนตรีนะคะยังได้มีมติเห็นชอบนะคะในการที่จะดำเนินการให้บุคคลในครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตไปนะคะในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ที่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะอีกจำนวน27รายด้วยกันนะคะโดยให้บุคคลในครอบครัวเนี่ยจำนวน40รายนะคะได้รับสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ค่ะมีสิทธิ์บัตรทองฮีโร่เพิ่มขึ้นมานะคะจะได้ให้สามารถเนี่ยใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในขอบเขตเทียบเท่ากับสิทธิ์สวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการเลยค่ะเพราะว่ากำลังพลก็คือเรียกได้ว่าเป็นผู้เสียสละเพื่อชาติเนาะคุณผู้ฟังปกป้องอธิปไตยแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนทุกคนด้วยนะคะต้องท่านนายกเนี่ยบอกว่าต้องได้รับการดูแลอย่างสมเกียรตินะคะเพราะว่าไม่มีใครลืมเหตุการณ์ในช่วงนั้นนะคะก็ถึงจะผ่านมาแล้วนะคะก็ถือว่าก็ต้องดูแลกันต่อไปนะคะกับครอบครัวของทหารกล้าทุกคนนะคะที่ได้มีการเสียสละตรงนั้นไปนะคะก็เนี่ยแหละค่ะก็ถือว่าเป็นอีกข่าวดีข่าวหนึ่งนะคะที่ไอได้นำมาฝากกับทุกท่านนะคะช่วงนี้พักอีกสักหน่อยดีกว่าได้ฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงนะก่อนที่จะไปฟังข่าวช่วงสุดท้ายของรายการนะคะฟังได้อีกสักหนึ่งบทเพลงเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนเลยค่ะ

ต่อกันในช่วงที่3ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ยังรับฟังกันจนมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะคะมีอีกหนึ่งเรื่องมาส่งท้ายรายการในวันนี้กันก่อนนะคะช่วงนี้เนาะคุณฟังอย่างที่ไอได้บอกไปก็พรุ่งนี้ก็ทางกรมอุตุเนี่ยประกาศว่าจะเข้าฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะในช่วงนี้เนาะฝนมาแล้วก็ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของโรคไข้เลือดออกกันบ้างนะคะวันนี้ก็จะมีให้ยึดหลักเนี่ยคุณผู้ฟัง3เก็บป้องกัน3โรคด้วยกันนะคะช่วงนี้นะคะฝนตกพายุเข้าแล้วก็ฝนตกต่อเนื่องเนี่ยบางทีก็ทำให้เกิดเป็นน้ำขังเนาะน้ำท่วมขังเล็กๆเนี่ยตามภาชนะแล้วก็พื้นที่นะคะยังไงก็ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของโรคไข้เลือดออกนั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรคุณฟังเพราะว่ายุงลายเนี่ยชอบนะไอ้ตรงน้ำขังเล็กๆใกล้ๆบ้านฝนตกแล้วก็เป็นตามแอ่งนิดนึงนะคะในจานที่รองอะไรกระถางต้นไม้ที่เราปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยก็ชอบนะเพราะว่าแค่ไม่กี่วันคุณฟังก็สามารถที่จะเพาะพันธุ์ได้ยังไงเราก็อย่าปล่อยให้บ้านเรานะคะเป็นแหล่งที่เพราะพันยุงลายนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยทำให้คนในบ้านของเราเนี่ยเสี่ยงที่จะเป็นโรคไข้เลือดออกด้วยนะคะก็เอาวันนี้มาดูยึดหลัก3เก็บป้องกัน3โรคนะคะอาเก็บแรกคุณผู้ฟังเก็บบ้านนั่นเองนะคะเก็บบ้านให้สะอาดเลยนะคะให้มันโปร่งไม่เป็นที่เขาเรียกอะไรเป็นที่ฟักของยุงลายอ่ะบางทีเนาะคุณฟังน้ำเนาะบางทีเราเอาตุ่มเอาโอ่งมารองน้ำจะรดน้ำต้นไม้หรือเอาไว้อาบน้ำบางทีเราต้องหาฝามาปิดครอบไว้เพราะว่าในช่วงฤดูฝนก็จะมาควบคู่กันแหละค่ะเป็นของคู่กันเลยนะคะเย็นฉ่ำชื่นใจน้ำเต็มโอ่งเต็มตุ่มเต็มถังกันแต่ว่ายุงลายก็ชอบด้วยมีที่เพาะพันธุ์นะคะยังไงก็เก็บให้สะอาดให้เรียบร้อยนะคะอันไหนที่เป็นแอ่งที่มันพอที่จะเพาะพันธุ์ได้ก็คว่ำถ้วยคว่ำจานรองต้นไม้อย่างเงี้ยนะคะเอาน้ำออกไม่ให้เป็นน้ำขังนะคะเอาเก็บที่สองคุณผู้ฟังค่ะก็คือเก็บขยะนั่นเองนะคะเก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งน้ำขังนั่นเองนะคะบางทีไม่ใช่แค่ของในบ้านเราบางทีถังขยะเนี่ยฝนตกอ่ะเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆนะคุณฟังก็ทำให้เป็นแหล่งที่มันสามารถที่จะเพาะพันธุ์ยุงลายได้ด้วยนะคะเก็บสุดท้ายก็คือเก็บน้ำนะคะปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงวางไข่อย่างที่อายบอกบางคนเนี่ยเปิดเอาถังเนี่ยมารองน้ำกันเลยเนาะช่วงนี้ฝนตกก็รองน้ำเก็บน้ำไว้เพื่อที่จะมีน้ำไว้อาบมีน้ำไว้รดน้ำต้นไม้กันรองน้ำให้เต็มแล้วก็หาฝานะคะหรือว่าหาแผ่นไม้อะไรเนี่ยปิดตรงปากโอ่งให้เรียบร้อยนะคะเราจะได้ไม่เป็นแหล่งที่มันเพาะพันยุงลายนะคะซึ่งยุงลายเนี่ยคุณฟังก็แน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วเป็นพาหะสำคัญเลยนะคะของโรคไข้เลือดออกเนาะรวมถึงโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าแล้วก็ไข้ปวดข้อยุงลายด้วยนะคะยังไงช่วงนี้ก็แน่นอนเนาะคุณฟังก็เฝ้าระวังทั้งเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะที่มันเขาเรียกว่าอะไรคุณผู้ฟังกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆนะคะก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพของเราด้วยนะคะรวมถึงเนี่ยแหละพออากาศที่มันเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็พอเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ต้องดูแลรักษาในรอบบริเวณของบ้านเราด้วยไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะคะหรือถ้าใครเนี่ยมีอาการที่มันสงสัยเอ๊ะไข้เลือดออกเป็นยังไงนะจะได้ลองดูสักหน่อยที่เฝ้าระวังอาการของตัวเองใช่ไหมคะเขาบอกว่าไข้เลือดออกอันดับแรกเลยคุณผู้ฟังค่ะจะมีไข้สูงนะไข้สูงก็ยังไม่แน่ใจอาจจะป่วยธรรมดาหรือเปล่าเขาบอกว่าจะปวดเมื่อยด้วยค่ะปวดเมื่อยตามตัวปวดเมื่อยตามตัวแล้วยังไงต่อจะเบื่ออาหารนั่นเองนะคะเบื่ออาหารใบหน้าหรือว่าผิวหนังเนี่ยจะมีจุดแดงๆขึ้นตามตัวนะคะใครให้เฝ้าระวังนะไม่ใช่แค่ตัวเรานะคะคนในครอบครัวด้วยนะถ้าใครแบบว่ามีอาการที่มันเข้าข่ายแบบนี้นะคุณผู้ฟังมีไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวเบื่ออาหารตามตัวหรือว่าใบหน้าเนี่ยมีจุดแดงๆขึ้นอาการครบตามนี้นะคะก็ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีเลยนะคะห้ามกินยาลดไข้เองนะเราก็ไปหาหมอดีกว่าคุณฟังบางทีโอ้ยฉันเป็นผื่นธรรมดาหรือเปล่าเดี๋ยวไปซื้อยาทาเองไปซื้อยากินเองไม่เอานะคุณฟังไปพบแพทย์เนี่ยจะดีที่สุดนะคะจะได้ป้องกันแล้วก็รักษาให้ทันเวลาด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการในวันนี้นะคะที่อันได้นำข่าวสารต่างๆเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ใกล้หมดเวลาแล้วนะคะก็ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการฟังสบายบ่าย 2:00 น.นะคะ
กับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทางคลื่น FM 99.50 MHz นะคะแล้วก็ที่รับชมทางออนไลน์ด้วยนะคะที่ทางเพจ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันจันจิรางามนุรักษ์นะคะหรือว่าดีเจอะอายนะคะผู้ดำเนินรายการขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วเราจะพบกันใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะ14นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะกับรายการฟังสบายบ่าย2โมงนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาทุกท่านไปก่อนนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงสภาผู้แทนราษฎรย้ำเร่งแก้วิกฤตเศรษฐกิจลดปัญหาค่าครองชีพประชาชนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุง
8: เศษยางพารานะครับหรือเศษยางนาก็ได
7: ้
8: คร
7: ับ
8: ซึ่ง
7: ในที่ควรที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงสภาผู้แทนราษฎรย้ำรัฐบาลเดินหน้าแก้วิกฤตเศรษฐกิจเพื่อลดปัญหาค่าครองชีพประชาชนและเดินหน้าปราบทุนสีเทาน
9: ายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงกระทู้ถามสดในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรื่องปัญหาตลาดทุนและการทำหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ตามที่นายกรจติกวนิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามว่ากรณีราคาน้ำมันคณะกรรมการติดตามการลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิงได้ศึกษาค่าการกลั่นและเสนอให้กระทรวงพลังงานดำเนินการลดค่าการกลั่นเพื่อนำผลประโยชน์ส่วนเกินกลับคืนสู่ประชาชนพร้อมย้ำว่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้แตกต่างจากปี2540กระทบประชาชนฐานรากและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยังยืดเยื้อทั้งนี้รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือด้านค่าขนส่งและเร่งดูแลประชาชนรายได้น้อยผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจยืนยันว่ากระทรวงการคลังซึ่งถือหุ้นในบริษัทฟังจากผ่านกองทุนวายุพัฒน์จะยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนทุนสีเทาและทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมอย่างใกล้ชิดส่วนการตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องทุนสีเทาในตลาดทุนนั้นรัฐบาลไม่ได้นิ่งเฉยและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่องหากพบกรรมการที่มีปัญหาจะเสนอให้พ้นจากตำแหน่งเพื่อความโปร่งใสและผลการตรวจสอบชัดเจนจะดำเนินการถอดถอนตามกฎหมายต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันคณะรัฐมนตรีไม่ได้มีมติเห็นชอบให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลอ้างว่าคณะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม2569โดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาเสนอหรือมีมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวและขอให้สาธารณชนตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเชื่อหรือเผยแพร่ต่อเพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในวงกว้างทางนี้ขอให้ประชาชนยึดข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการโดยสามารถตรวจสอบได้จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามคดีบุกรุกพื้นที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตสั่งการรื้อสิ่งกีดขวางเปิดทางลงหาดให้ประชาชน
11: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีบุกรุกพื้นที่หาดนุ้ยตำบลกระลนอำเภอเมืองภูเก็ตหลังได้รับร้องเรียนกรณีมีการปิดกั้นเส้นทางลงหาดและเรียกเก็บค่าผ่านทางจากนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวมีคดีบุกรุกพื้นที่ป่าและพื้นที่สาธารณะมาตั้งแต่ปี2561และขณะนี้คดีใกล้ถึงที่สิ้นสุดแล้วพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าทวงคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนอย่างจริงจังตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการภายใน1สัปดาห์ทั้งการรื้อถอนสิ่งกีดขวางเปิดทางลงหาดคืนสภาพธรรมชาติและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้บุกรุกโดยย้ำชัดว่าไม่มีใครมีสิทธิ์ปิดหาดหรือเรียกเก็บเงินผ่านทางเพราะพื้นที่ชายหาดและป่าไม้เป็นสมบัติของส่วนรวมนอกจากนี้ยังมีแนวทางผลักดันพื้นที่หาดนุ้ยให้เป็นป่านันทนาการเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมในอนาคตนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิเครือข่ายเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมระบบ FM 92.75 MHz แหล่งข่าวสารความรู้และความบันเทิงสำหรับคุณ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิขอเชิญชาวชัยภูมิและผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อสร้างถนนปลอดเหตุชีวิตปลอดภัยไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับคาดเข็มขัดนิรภัยใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งเมื่อขับขี่ตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้พักผ่อนให้เพียงพอศึกษาเส้นทางทุกครั้งก่อนออกเดินทางเพื่อความปลอดภัยในทุกการเดินทางขับขี่ปลอดภัยลดความเร็วลดอุบัติเหตุ
14: ใครก็ห้ามความแก่ไม่ได้และวันหนึ่งเราก็ต้องแก่แต่เราปรับและสร้างพฤติกรรมเพื่อเตรียมพร้อมที่จะสูงวัยไปแบบมีคุณภาพได้เริ่มต้นจากความเข้าใจสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุวางแผนการใช้เงินและการออมดูแลสุขภาพทั้งกายใจและวางแผนก่อนเกษียณเรียนรู้ปรับตัวปรับใจก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิระบบ FM 92.75 MHz สนใจติดต่อโฆษณาโทร044-822-380 และ090-261-5308หรือทาง Facebook Fanpage สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ

0: สวัสดียามบ่ายค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับเข้าสู่รายการร่วมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะวันนี้ก็ถึงคิวของสวทชัยภูมิกันเช่นเคยนะคะหมุนเวียนมาเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการนี้เพื่อสื่อสารนะคะไปยังคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้สวทชัยภูมิ FM 92.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะผลิตรายการเชื่อมโยงสัญญาณรายการไปยังสวทในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1นะคะในภาคอีสานตอนบนค่ะดิฉันเพชรรัตน์วังระหาค่ะ
1: ผมศาสตร์วงการดีครับก็สามารถติดตามได้ด้วยนะครับทางช่องทางออนไลน์ซึ่งวันนี้เราก็จะมีออกอากาศนะครับทาง Facebook Live ผ่านทางสวทชัยภูมินะครับเข้ามาได้ทางเพจเรารวมถึงเพจต่างๆนะครับที่อยู่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ก็มีการร่วมถ่ายทอดสดด้วยฟังได้ทั้งออนไลน์ฟังได้ทางวิทยุครับ
0: ใช่แล้วค่ะตอนนี้มีชมเข้ามาไม่กี่ตาเท่านั้น
1: ครับก็เดี๋ยวจะทยอยเข้ามาแล้วก็สามารถชมย้อนหลังได้ด้วย
0: ค่ะเดือนนี้เดือนพฤษภาคมก็จะมีวันสำคัญในช่วงปลายเดือนเลยปลายคือสิ้นเดือนเลยนั่นก็คือวันสุบุรีโลก31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญนะคะที่เขามีการจัดกิจกรรมในการรณรงค์เนื่องในวันนี้เนื่องจากว่ามีคนที่ป่วยเสียชีวิตนะคะจากการสูบบุหรี่ค่อนข้างเยอะรวมถึงคนที่ไม่ได้สูบแต่มีคนในครอบครัวคนใกล้ชิดที่สูบก็ทำให้เราเป็นผลพลอยได้ที่ไม่อยากได้นะคะ
1: ท่านมือสองนะ
0: ครับใช่แล้วค่ะปีนี้เขามีตราสัญลักษณ์ค่อนข้างที่จะน่ากลัวอย่างเหมือนกันนะคะก็นิโคตินเสพติดจนตายนะคะ
1: ค
0: ือเสพเนี่ยเสพจนติดถ้าได้เสพเหมือนกับยาเสพติดทั่วๆไปถ้าได้ลองเสพแล้วมันทำให้ร่างกายเนี่ยมันติดมันไปจดจำไอ้รสชาติกลิ่นควันอะไรพวกนี้จนทำไมจนเพราะว่าบุหรี่มันแพง
1: เดี๋ยวนี้มาตรการการเก็บภาษีนำเข้าพวกสรรพสามิตก็แพงขึ้นด้วยแพงขึ้นทุกวัน
0: แพงขึ้นแล้วไม่มีแนวโน้มจะลดด้วยแล้วไม่เห็นมีใครออกมาโวยวายเลยนะว่าภาษีแพงก็ยังซื้อขึ้นอยู่นะ
1: ครับก็สรรพสามิตก็ยังเก็บภาษีได้เยอะอยู
0: ่ใช่เพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นภาระของผู้บริโภคที่จะไปแบกรับเพราะว่ามันแพงคุณก็ยังมีเงินซื้อเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาโวยนะคะเพราะคนที่เขาไม่สูบมันก็ไม่ได้มีผลกับอะไรเลย
1: แล้วมันเป็นสิ่งของที่ไม่จำเป็นด้วยคือขึ้นราคาไปก็โวยไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็จะให้เลิกสูบนั่นแหละนะครับที่เขาขึ้นราคาแต่ว่าถ้าเลิกไม่ได้ก็เผาๆน้อยลงไปนะครับสักวันน่าจะเลิกได
0: ้บ้านเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยสุขภาพของคนไทยทุกๆคนก็เลยห้ามไม่ให้มีการโฆษณาไม่ให้มีเรื่องของสื่อต่างๆนะคะออกทางสื่อไม่ว่าจะเป็นทีวีเป็นวิทยุสื่อโซเชียลไม่ให้มีการโฆษณาเพราะว่าถ้าโฆษณาไปปั๊บคนเห็นมันก็จะจูงใจไปล่อตาล่อใจให้อยากซื้ออยากเสพยิ่งสมัยก่อนเขาทำโฆษณาออกมาดีมาก
1: โฆษณามีอยู่ตัวนึงอ่ะที่เป็นผมจำชื่อเพลงไม่ได้แล้วอะไร Cast and Candle อะไรสักอย่างนึงนั่นแหละที่เป็นเด็กฝรั่งนั่งดูวิดีโอพ่อสูบบุหรี่อยู่อ๋อ
0: ใช่อู้อันนั้นมันแบบมันทัชเข้ามาในใจมากเลยนะ
1: ใครที่เกิดในยุคนั้นก็จะทันดูนะครับแล้วก็จะเห็นว่าโอ้มันเป็นโฆษณาที่เขาเรียกว่าเป็นอยู่ในความทรงจำของทุกคนเลยนะ
0: ก็เด็กไอเด็กป่วยแบ
1: บ
0: แล้วก็คนในครอบครัวก็สูบบุหรี่ควันฟุ้งอะไรกันแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็มานั่งดูวิดีโอพ่อของตัวเองที่เคยมีชีวิตอยู่แล้วก็ตอนอยู่นะสูบบุหรี่ด้วย
0: ใช่ค่ะนั่นก็คือวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะสัญลักษณ์การรณรงค์ก็เปลี่ยนไปคำขวัญในการรณรงค์ก็จะเปลี่ยนไปในทุกๆปีเป็นนี้เสพติดจนตายนะคะก็อยากฝากทุกคนเอาไว้ด้วยเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะคนที่สูบแล้วถ้าเลิกได้ก็เลิกถ้าเลิกแบบปัจจุบันทันด่วนไม่ได้ค่อยๆถอยลงคือแบบเข้าใจเลยพอมันติดนะชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเสพติดสารเสพติดเสพจนติดแล้วจะให้หยุดแบบปัจจุบันทันด่วนมันเป็นไปได้ยากก็ค่อยๆลดลงคือคนที่ทำได้สำเร็จมันก็มีให้เห็นกันตั้งเยอะแล้ว
1: หลายๆคนเนี่ยบางคนเลิกพอมีลูกปุ๊บเลิกสูบเลยก็มีหลายๆคนที่ผมเห็นนะคร
0: ับ มีหลายคนหักดิบเลยนะคะก็ทำได้นะแรกๆอาจจะหงุดหงิดแบบรำคาญใจกันหน่อยแต่พอทนให้มันผ่านในช่วงเวลาวิกฤตไปได้มันก็ผ่านไปได้จริงๆแล้วสุขภาพก็ดีลูกก็มีความสุขเพราะว่าลูกก็งองแงบอกพ่อเลิกสูบเถอะแม่เลิกสูบยิ่งคุณแม่ตั้งครรภ์สูบในขณะที่มีลูกอยู่ในครรภ์น
1: ี้
0: ยิ่งแย่ยิ่งอันตรายนะคะเด็กได้รับสารพิษนะคะเข้าไปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราอยากจะรณรงค์กันอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลานี้นะคะคำขวัญในการรณรงค์สื่อสัญลักษณ์ในการรณรงค์นะคะเราก็จะเผยแพร่นะคะประเด็นสื่อสารหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนิโคตินเสพติดจนตายนะคะก็รณรงค์กันแล้วก็ฝากทุกคนนะคะว่าให้ช่วยกันถ้ามีคนในครอบครัวคนที่รู้จักคนใกล้ชิดสูบอยู่ ก็บอกเขาเถอะเลิกซะเถอะนะคะเพื่ออากาศที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดีของพวกเราทุกๆคนกันต่อไปนะคะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งปีนี้สคบท่านรัฐมนตรีสุภมาท่านเอาจริงเอาจังแล้วก็ผลงานก็โดดเด่นมากๆเลยนะของสคบในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นพอใกล้เปิดเทอมก็ต้องชุดนักเรียนแหละ
1: โอ้แพงด้วยนะเดี๋ยวนี้ชุดนักเรียนแพงมากทั้งชุดนักเรียนกางเกงนักเรียนรองเท้ากระเป๋าโอ้โหและไม่นับอุปกรณ์ส่วนควบอีกเยอะแยะมากมายนะครับผู้ปกครองเองก็หลายๆคนบ่นมาทุกปีว่าโอ้โหแต่ละปีเนี่ยชุดนักเรียนไปแบกรับภาระเพราะว่ามันขึ้นเวลามันขึ้นราคาเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าอะไรนะรายรับมันไม่เพิ่มแต่ว่ารายจ่ายมันเพิ่มขึ้นทุกปี
0: แล้วมันมาผนวกกับวิกฤตเศรษฐกิจจากวิกฤตพลังงานมันส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจมันมีผลต่อกันค่าขนส่งเอ่ยทั้งค่าแรงค่าต้นทุนนะไอ้พวกเสื้อผ้าใยโพลีเอสเตอร์ใยอะไรพวกเนี้ย
1: ก็ต้นกำ
0: เน
1: ิ
0: ดม
1: ัน
0: ก็มาจากน้ำมันด้วยนะอย่าลืมนะว่าเนี่ยเจ้าเนี่ยที่พวกเราใส่ในผ้ายันเดีย
1: ว
0: มันมาจากน้ำมัน
1: มันก็มีส่วนผสมด้วย
0: นะคะตอนนี้ผู้ปกครองก็เรียกว่าต้องแบบรัดเข็มขัดที่ว่ารัดจนกิ่วแล้วกิ่วแล้วกิ่วอีกนะค่าใช้จ่ายมันเพิ่มเยอะจริงๆแล้วก็รายรับมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างที่คุณศาสตร์ว่านะคะค่าชุดนักเรียนค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนแล้วค่าเทอมแพงๆนี่หนักเลยนะ
1: ยิ่งหนักเข้าไปอีก
0: หนักเลยพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยนะคะรองเท้ามาจนถึงชุดลูกเสือเนตรนารี
1: มีชุดลูกเสือเนตรนารีชุดพละอีกไม่นับสมัยเนี้ยเวลาเรียนห้อง IEP ห้องอะไรเขาก็จะมีชุดแยกต่างหากอีกนะครับ
0: ค่ะก็ค่าใช้จ่ายเรียกว่าบานเลยรัฐบาลก็ออกมาดูแลทุกกระทรวงทุกกรมต้องมาเดินหน้าช่วยกันในทุกๆมิตินะคะคนที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนะคะก็มาตั้งแต่กระทรวงพาณิชย์หาเงินสร้างรายได้ช่วยลดรายจ่ายให้กับประชาชนวันนี้เราจะคุยกันหลายเรื่องทั้งเรื่องของไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพประชาชนทั้งสคบทางสำนักนายกเองเนี่ยก็ไปดูแลกันหมดเลยได้รับผลกระทบแม้กระทั่งไปจ้างสร้างบ้านทิพย์ใช่ไหมชัยภูมิเราก็ได้รับผลกระทบไปเยอะเลยนะ50-60ล้านเลยนะ
1: ใช่ครับมีโครงการก่อสร้างแล้วก็จ่ายค่าจ้างไปแล้วปรากฏว่าคนที่เป็นเขาเรียกว่าผู้รับเหมาเนี่ยหายไปเลย
0: ทิ้งงานเบิกแต่เงิน
1: ใช่ครับ
0: จะเจอตัวก็ต่อเมื่ออยากมาเบิกเงินพอเบิกแล้วไปก็
1: ทิ้งไปเลย
0: สร้างไว้แบบค้างๆคาๆอิฐหินปูนทรายอะไรพวกเนี้ยพังไปหมดสูญเสียกันไปหมดนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของรถพุ่มพวงอันนี้ก็คืบหน้าเยอะละผ่านในช่วงของการเปิดลงทะเบียนรับสมัครกัน
1: ท่านนายกเองก็มีไปสตาร์ทรถพุ่มพวงมีคุณสุภจีนั่งซ้อนท้ายด้วย
0: นะเลยกล้าดีนะแล้วนายกเก่งหลายอย่างขับเครื่องบินได
1: ้สินค้าเนี่ยเต็มรถเลยนะครับรถ3ล้อที่ท่านนายกบิดเนี่ย
0: รถพุ่มพวง
1: พวงนะคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
1: มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเขานับเป็น3ล้อ
0: นับเป็น3ล้อเพราะว่าเขาจะลงทะเบียนประเภทรถยนต์ก็คือรถ4ล้อ3ล้อแล้วก็2ล
1: ้
0: อค่ะซึ่งของจังหวัดชัยภูมิเองก็เรียกว่ายอดนิยมเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: มีผู้สนใจลงทะเบียนค่อนข้างเยอะเหมือนกันเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องนี้เราจะไปคุยกับท่านปลัดจังหวัดท่านวรสิทธิ์พุทธจีบแต่ยังไม่ใช่ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเกริ่นให้ทราบกันก่อนนะคะว่าวันนี้เราจะได้สนทนาพูดคุยกับท่านปลัดจังหวัดเกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะประเด็นของรถพุ่มพวงของจังหวัดชัยภูมิว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าเรามีทั้ง16อำเภอก็ต้องมีการพิจารณาคัดเลือกในระดับอำเภอก็ครอบคลุมในทุกกลุ่มนะเพื่อที่จะให้สินค้านี่ได้ส่งตรงไปถึงพี่น้องประชาชนได้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ตำบลหมู่บ้านไม่ใช่ว่าจะโอ๊ยรถ4ล้อมาสมัครก่อนต้องได้สิทธิ์ก่อนสิไม่ใช่มันก็ต้องกระจายว่า3ล้อก็ต้องได้2ล้อก็ต้องได้ด้วย
1: ก็คือเขาจะกระจายเป็นสัดส่วนไปว่า2ล้อเท่านี้3ล้อเท่านี้4ล้อเท่านี้อยู่แล้ว
0: แล้วก็ในกรณีที่มาสมัครวันเดียวกันก็ต้องดูว่าใครมาก่อนมาหลังถ้าเป็นประเภทเดียวกันนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่า3ล้อต้องได้มากกว่า2ล้ออันนี้ก็เป็นไปไม่ได้อีกก็ต้องเฉลี่ยเพราะว่าทุกคนก็
1: อยากจะเข้าร่ว
0: มในโครงการเพื่อที่จะได้กระจายสินค้าไปยังพี่น้องประชาชนแล้วก็คนที่สมัครเข้าร่วมโครงการได้ประโยชน์อะไรนอกจากท่านจะได้ช่วยกระจายสินค้าแล้วท่านมีอาชีพท่านมีรายได
1: ้
0: ท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำมันรถไปด้วยแล้วก็ยังมีสินค้าทดลองสินค้าเริ่มต้นสินค้าทดลองนะก็เรียกว่ามันติดตลาดอยู่แล้วล่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ข้าวสารผงซักฟอกน้ำยาล้างจานเป็นสินค้าขายดีเหมือนที่ ครั้งก่อนเราสัมภาษณ์ท่านพาณิชย์จังหวัดเนาะก็บอกว่าพวกหวานมันเค็มน้ำตาลน้ำมันน้ำปลาเครื่องปรุงรสทั้งหลายผงซักฟอกสบู่ยาสีฟันยาสระผมพวกเนี้ยเป็นสินค้าขายดีนะคะก็บรรจุอยู่ในรายการของสินค้าถ้าเป็นรถคันใหญ่หน่อยรายการสินค้าก็จะเยอะหน่อย3ล้อก็จะลดลงมาอีกนิดนึง2ล้อก็น้อยลงมาอีกหน่อยนึงตามขนาดของรถเพราะว่าเอาสินค้าไปเยอะๆมันไปไม่ไหวหรอก
1: คิดดูถ้าเกิด2ล้อแล้วขนสินค้าเท่ากับ4ล้อไปเนี่ยเป็นอันตรายไปด้วย
0: อุบัติเหตุรออยู่ข้างหน้าแน่ๆนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องนี้มาติดตามกันได้ในรายการของเรานะคะทีนี้เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าสคบกันบ้าง
1: โอ้ครับ
0: หนักอยู่เหมือนกันนะคะหนักเรื่องนี้นะคะทางด้านของท่านรัฐมนตรีสุภมาศเองก็ต้องลงมาดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าทั้งในเรื่องของมีหลายคนซื้อไปแล้วขับไปได้ไม่นานเอ้าทำไมสตาร์ทไม่ติดขับไม่ได
1: ้
0: จอดอยู่กับที่ก็มี
1: ครับ
0: แล้วศูนย์บริการอยู่ไหนศูนย์บริการอยู่ไหน
1: บางศูนย์บริการเนี่ยอย่างยี่ห้อ
0: ไม่บอก
1: ไม่บอก
0: จุด
1: ๆๆเนจุดๆๆเนี่ยก็หายไปแล้ว
0: ใช
1: ่ค่ะก็คนซื้อมาเขาบอกว่าขายต่อเนี่ยยังแทบจะขายไม่ออกเลยเพราะว่ามันไม่มีศูนย์บริการไม่มีบริการหลังการขายเนี่ยคนเขาก็เลยติดอยู่ตรงนี้แหละ
0: ค่ะขึ้นต้นด้วยตัวเองน้อยยี่ห้อนั้นน่ะ
1: ครับ
0: ใบ
1: ไปแล้วใบปีด้วย
0: ตรงตัวไป
1: ต้องย่อกว่านี้อีก
0: ค่ะถ้าท่านที่ชม Facebook Live ก็จะเห็นภาพบรรยากาศการประชุมค่อนข้างที่จะเคร่งเครียดแล้วก็ท่านก็เอาจริงเอาจังในเรื่องนี้ไปตามวันแรกวันที่2ก็ยังตามเป็นในประเด็นนี้กันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของรถ EV นะคะก็เรียกว่ามันมีหลายเรื่องนะคะที่ทำให้ประชาชนผู้บริโภคนะคะค่อนข้างเดือดร้อนเพราะว่าไปซื้อมาแล้วคือได้ของไม่ตรงปกใบโบรชัวร์ใบโฆษณาเป็นอีกแบบนึงพอไปรับรถมาแล้วมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่นะคะก็ทั้งชำรุดบ้างถูกลอยแพบ้างซื้อมาแล้วราคาดิ่งน่าใจหายมากๆเลยมันจะไปขายใครทีเนี้ยจอดไปกับบ้านขับก็ไม่ได้
1: เพราะว่าอย่าลืมนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยมันทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้าหมดเลยถ้ามอเตอร์ไฟฟ้าพังเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดจะเปลี่ยนมันค่อนข้างแพง
0: แบบแพง
1: ใช่แพงมาก
0: มันไม่คุ้ม
1: ก็เลยมันไม่คุ้มกับการไปขายต่อมือสองเพราะว่าราคามันใกล้ๆเคียงกันเลยนะครับก็เลยเดี๋ยวอีกหน่อยผมว่าน่าจะมีตัวเลือกอะไรที่มันถูกลงไหมก็เลยจะได้คนจะได้หันมาซื้อมากขึ้น
0: ถ้ามันถูกลงแล้วก็มันได้คือสเปคมันดีอ่ะมันขับไปโน่นมานี่ได้แบบสะดวกใจมีศูนย์บริการมีสถานีชาร์จประจุไฟฟ้าที่ทั่วถึงและเพียงพอคนจะหันมานิยมใช้แล้วเราไม่ต้องไปงอเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานน้ำมันพลังงานฟอสซิล
1: ผมก็เชื่อว่าคนก็น่าจะพร้อมให้ความร่วมมือนะเพราะว่าคนก็จริงๆไม่อยากใช้น้ำมันหรอกเพราะมันแพงแล้วมันก็ควบคุมไม่

0: ำต้องทำก่อนเลยหลายคนอาจจะค่อนแคบว่าโอ้โหท่านก็เป็นเศรษฐีอ่ะท่านก็ซื้อได้แต่จริงๆอ่ะใครก็ซื้อได
1: ้
0: นะถ้าอยากจะประหยัดจริงๆแล้วก็มันช่วยรักโลกด้วยเพราะว่ามันไม่ได้พ่นควันพิษปั่นเสียไม่มีควันดำท่อไอเสียออกมานะมันเป็นพลังงานไฟฟ้านะมันคืนอากาศดีๆแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเสียงมันก็เงียบด้วย
1: เออสตาร์ทที่ถ้าไม่มีเสียงเลยไม่มีควัน
0: มันติดยังอ่ะมันสตาร์ทติดยังมันทำได้หรือยังนะคะนี่คือเรื่องของรถไฟฟ้านะคะถ้าซื้อมาแล้วชำรถถ้าเป็นคุณศาสตร์เองทำยังไงมันเสียใจนะนั่งรถใหม่นะร
1: ถใหม่จะขายต่อก็ไม่ได
0: ้แล้วทีนี้ถูกลอยแพเพราะว่าไม่มีศูนย์บริการหรือว่าม ีศูนย์แต่ว่าก็ไม่รู้อ่ะ
1: สั่งอะไรรอนานก็มี
0: รอเป็นปีก็มีจะเคลมทีนึงแล้วทำยังไงอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่รถวิ่งไม่ได้ 4-5 เดือนนี้ก็แย่แล้วนะ
0: และไอ้ที่ช้ำมากๆคือราคาดิ่งตอนซื้อมา 8-9 แสนพอจะขายเหลืออยู่3 แสน
1: ก็ยังขายไม่ออก
0: 3แสนยังไม่มีคนซื้อนะก็เรียกว่าเรื่องนี้สคบต้องดูแลนะคะจากการร้องเรียนผ่านสคบและสภาองค์กรของผู้บริโภคปัญหาใหญ่ที่ต้องเร่งก็คือรถชำรุดบกพร่อง 47.3% ค่ะ
1: โอ้เยอะมาก
0: เยอะเกือบครึ่งน่ะพบอุปกรณ์เสียหายหรือระบบทำงานผิดปกติมีการถูกลอยแพนะคะบริษัทหรือศูนย์บริการปิดตัวลงทำให้อะไหล่ขาดแคลนและไม่มีที่ซ่อม
1: อ
0: ันนี้หนักเลยราคาดิ่งค่ะปัญหาราคาขายปรับลดลงอย่างรวดเร็วหลังการซื้อสร้างความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ซื้อคนที่ซื้อก่อนเหมือนก่อนหน้านี้ใช่ไหมมันมียี่ห้อหนึ่งคนที่ซื้อมาก่อนไม่กี่เดือนน่ะราคาแพงลิ่วเลย
1: บอใบไม
0: ้บอใบไม้คุณไม่ใบเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะ
1: ไม่ใบเป็นภาษาอังกฤษแล้ว
0: ค่ะแล้วคนที่ซื้อทีหลังมาขิงทับกันพี่ของหนูซื้อไม่เท่าไหร่นะ
1: เดียวกันซื้อถูกกว่าอีก
0: ตั้งหลายแสนเลยนะเอาใครจะไม่ช้ำล่ะคะนะรถสีเดียวกันรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันโชว์รูมเดียวกันได้ซ้ำ
1: ถูกกว่า 4-5 แสน
0: นะใช่นะเป็นเราก็ทำใจไม่ได้รัฐบาลก็สั่งให้สคบไปยกระดับดูแลอย่างเข้มงวดค่ะเขาให้จัดทำอีบุ๊กนะคะคือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะคะฉลากรถ EV รวบรวมข้อมูลรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อสิทธิและข้อควรรู้ก่อนซื้อให้ประชาชนได้ใช้เปรียบเทียบข้อมูลอย่างโปร่งใสค่ะมีการดำเนินคดีแพ่งนะคะคือให้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบการเรียกค่าเสียหายคืนให้กับผู้บริโภคกว่า 103.1 ล้านบาทแล้วนะตอนนี้นะไปทำเรื่องแทนผู้บริโภคกันเลยยกระดับมาตรฐานบริการค่ะให้มีศูนย์บริการครอบคลุมทุก150-200กิโลเมตรต้องมีอะไหล่สำรองเพียงพอกำหนดกรอบเวลาการซ่อมที่ชัดเจนไม่ใช่ว่ารับซ่อมก็จริงแต่ว่าครึ่งปีก็แล้วยังไม่ได้ขับรถ
1: รอแล้วรออีกอะไรก็ยังไม่มา
0: แล้วจะให้ทำยังไงครึ่งปีแล้วก็อะไรยังไม่มาพี่อะไรยังไม่มามันเดินทางจากขั้วโลกเหนือ
1: ยังไงเราเข้ามาจากไหนนานมาก
0: จากนอกโลกหรือเปล่าไม่ถึงสักทีนึงนะคะแล้วก็ผลักดันมาตรการ right to repair ก็คือสิทธิ์ในการซ่อม
1: ครับ
0: right คือสิทธิ์
1: Repair
0: ก็คือการฟื้นฟูการซ่อมถึงแม้ว่าจะหมดประกันไปแล้วแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานรับเรื่องร้องเรียนเฉพาะทางด้านรถ EV ด้วยส่วนคนที่จะซื้อรถ EV ค่ะเขาก็มีคำแนะนำด้วยนะก่อนตัดสินใจจ่ายเงินนะคะเน้นย้ำให้เช็ค5จุดสำคัญตรวจสอบฉลากสินค้าดูเงื่อนไขการรับประกันและสเปคดูให้ละเอียดอ่านทุกบรรทัดค่ะอย่าให้ขาดเลยนะคะเช็คความพร้อมของอะไหล่สอบถามเรื่องระยะเวลาการรออะไหล่แล้วก็จำนวนศูนย์บริการว่ามีเพียงพอไหมอะไหล่มีไหมกฎหมายเขาเขียนออกมาแล้วนะคะว่าต้องมีเราเนี่ยต้องอ่านสัญญาจองต้องเป็นไปตามแบบสัญญามาตรฐานของสคบทีนี้ตัวเราเองนะคะใบจองเอ่ยใบเสร็จใบโบรชัวร์แล้วก็แคปภาพโฆษณาที่เขามีออกมาล่อตาล่อใจเราเอาไว้ให้ครบทั้งหมด
1: มันใช้เป็นหลักฐานได
0: ้ไงเหมือนที่ฉันซื้อบ้านบ้านราคาไม่เท่าไหร่แต่ว่าโบรชัวร์ที่ออกมาเงื่อนไขอะไรนี่ก็เก็บเอาไว้หมดเลยนะ
1: เป็นหลักฐานเผื่อว่าเราไปเจออะไรที่มันไม่ตรงกับเงื่อนไขเราก็จะได้ไปชี้แจง
0: ก็เกิดปัญหาก็นี่ไงคุณบอกฉันว่าอย่างนี้ไงค่าจองคุณก็ให้ฉันจองเท่านี
1: ้
0: บ้านก็สภาพแบบนี้มีอะไรไว้ให
1: ้
0: ก็ต้องเก็บเอาไว
1: ้
0: มันรกไปหน่อยก็ช่างมันไม่กี่ใบหรอกเก็บเถอะค่ะเสียเวลานิดเดียวแต่มันคุ้มค่าถ้าเป็นเรื่องขึ้นมานะคะแล้วก็ตรวจสอบอีบุ๊กของสคบเปรียบเทียบข้อมูลฉลากก่อนซื้อส่วนช่องทางร้องเรียนเมื่อถูกเอาเปรียบถ้าหากพบปัญหาติดต่อที่สายด่วนของสคบ1166นะคะหรือที่ศูนย์ดำรงธรรมที่สารกลางจังหวัดทุกแห่งหรือว่าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอในระดับอำเภอก็มีเหมือนกันที่เราเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่ามันจะช่วยในการฝ่าวิกฤตพลังงานพอประชาชนให้ความสนใจนะไปอุดหนุนรถไฟฟ้ากันมากขึ้นเพื่อที่จะเป็นส่วนในการแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานแต่พอไปเจอทั้งชำรุดบ้าง

0: ถูกลอยแพบ้างราคาดิ่งบ้างมันไม่เป็นธรรมสคบก็ต้องมาดูแลในเรื่องน
1: ี้แต่สคบเนี่ยที่เขาบอกก็คือตอนนี้มีการจัดทำอีบุ๊กเป็นอีบุ๊กสำหรับคนที่ไม่ได้มีคู่มือไม่ได้มีความรู้เลยในการเลือกซื้อรถ EV ข้างในเนี่ยก็จะมีเปรียบเทียบ
0: ม
1: ีสเปคต่างๆนะครับว่าตัวไหนปลอดภัยซึ่งสคบเนี่ยเขาก็มีการรวบรวมมาแล้วก็เปรียบเทียบกันเพราะสคบเขาเข้าไปตรวจอยู่แล้วที่บอกว่า 47% ที่ตรวจข้อบกพร่องก็จะมาอยู่ในอีบุ๊กนี้ด้วยนะครับว่าเราเวลาจะเลือกซื้อรถ EV เนี่ยตัวไหนที่มันเหมาะกับเรา
0: ใช่บางทีถ้าครอบครัวเราต้องเดินทางกันหลายคนก็ต้องซื้อคันใหญ่หน่อยซื้อคันเล็กก็มันก็หนักไปขับไปได้ไม่เท่าไหร่อ้าวพลังงานมันหมดนะ
1: คร
0: ับน้ำบรรทุกน้ำหนักไปอากาศร้อนมากไปมันแอร์มันก็ต้องทำงานหนักมันก็กินแบตใช่ไหมคะจำนวนคนก็เหมือนกันก็ซื้อให้เหมาะกับสภาพการใช้งานของเราถ้าขับคนเดียว2คนในเมืองไม่ได้เดินทางไกลก
1: ็
0: เอาคันเล็กๆลงมาหน่อยน่ารักน่ารักแล้วก็ราคามันก็ถูกลงด้วยไง
1: ประหยัดพลังงานบางคนอยู่คอนโดกัน2คนที่จอดไม่ค่อยมีก็ใช้คันเล็กๆได้นะครับในเมืองประหยัด
0: ค่ะหลายคนก็คิดเอาไว้ว่าเป็นทางเลือกแต่พอมาเจอกันแบบเนี้ยก็แบบยั้งๆเอาไว้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะก็ศึกษาให้ดีทุกอย่างเนี่ยมันต้องตรวจเช็คให้ดีมันไม่ใช่ของ 10,000 20,000 บาท 2 บาทมันก็มูลค่าเป็นแสนเหมือนกันนะคะส่วนหน่วยงานภาครัฐเองก็ต้องมาดูแลช่วยเหลือประชาชนพอเขาร้องเรียนไปแล้วมันสู้กับบริษัทไม่ไหวไงแล้วไหนถ้าจะต้องไปเดินเรื่องเองไหนค่าทนงคณายค่าเสียเวลาอีกเพราะฉะนั้นหน่วยงานภาครัฐก็ต้องลงมาดูแลในเรื่องนี้กันอย่างจริงจังนั่นเองค่ะรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะเราจะเจอกันเป็นประจำทุกวันเลยตอนนี้ลดเวลาเหลือ1ชั่วโมงบ่าย3โมงจนถึงบ่าย4โมงนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1 11จังหวัดภาคอีสานตอนบนนะคะติดตามรับชมรับฟังกันไปพร้อมๆกันได้นะคะวันนี้สวทชัยภูมิ FM 92.75 เมกะเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการส่วนในช่วงท้ายเราก็จะมีรายงานนะคะที่น่าสนใจจากผู้สื่อข่าวในจังหวัดต่างๆนะคะที่จะได้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมีรายงานที่น่าสนใจเข้ามาในรายการของเรากันด้วยอีกสักเรื่องนึงก่อนที่จะพักกันโรคพิษสุนัขบ้าค่ะคุณศาสตร
1: ์ครับโรคพิษสุนัขบ้านะครับตอนนี้เขาก็มีการคุมเข้มเรื่องของการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เพราะว่าตอนนี้มีหลายพื้นที่แล้วนะครับที่ประสบกับปัญหาโรคพิษสุนัขบ้ากำลังระบาดอยู่แต่ว่าจังหวัดชัยภูมิของเราตอนนี้ถือว่ายังคงรักษาเรื่องของพื้นที่ปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2544จนมาถึงปี69 25ป
0: ี
1: ก็ยังปลอดเชื้ออยู่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่พบในจังหวัดใกล้เคียงโดยเฉพาะในพื้นที่ปศุสัตว์เขต3เมื่อต้นปี69นะครับก็ทำให้ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิเองต้องมีการยกระดับมาตรการการเฝ้าระวังเชิงรุกภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานครับโดยการมุ่งเน้นบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องของการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรสัตว์ไม่น้อยกว่าร้อยละ80นะครับเพราะว่าประเทศไทยต้องยอมรับว่านอกจากสัตว์เลี้ยงแล้วมีสัตว์หมาที่เป็นหมาจรที่เป็นน้องแมวจรต่างๆเนี่ยเยอะมากผมว่าน่าจะมากที่สุดในโลกเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีที่ไหนมากกว่าไทยละเขาก็เลยต้องการฉีดอ่ะมันถ้าให้ 100% มันก็คงเป็นไปไม่ได
0: ้
1: ก็สัก 80% นะครับโดยเฉพาะคนที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ในครอบครองของตนเองนะครับต้องพาไปฉีดวัคซีนทุกปีนะครับอย่าให้ขาดเพราะว่าถ้าขาดแล้วเนี่ยมันโอกาสที่เราจะติดโรคพิษสุนัขบ้าได้มันก็มีสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะควบคุมประชากรสัตว์ด้วยนะครับผ่านการทำหมันเคลื่อนที่ในฐานะพื้นที่สีเขียวอย่างชัยภูมินะครับให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคเพราะฉะนั้นนะครับหากประชาชนพบเห็นสุนัขหรือแมวมีอาการผิดปกติหรือตายผิดปกติก็สามารถแจ้งไปได้นะครับที่สำนักงานปศุสัตว์ใกล้บ้านท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์อำเภอหรือปศุสัตว์จังหวัดครับ
0: ใช่แล้วค่ะโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยติดแล้วตายแต่ว่าป้องกันได้ง่ายกว่าที่คิดนะคะก็นำสัตว์เลี้ยงของท่านไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวนี่แหละไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะคะหลายช่วงเขาก็มีการให้บริการกันอยู่อย่างเช่นโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนหรือว่าชื่อเล่นว่า
1: จังหวัดเคลื่อนที่
0: นะคะไปให้บริการที่อำเภอไหน อยู่ใกล้บ้านใครก็เอาสัตว์เลี้ยงของท่านเนี่ยไปรับบริการกันได้โดยแม้กระทั่งการทำหมันเพื่อที่ควบคุมจำนวนประชากร
1: มีหลายหน่วยงานด้วยนะครับก็คือถ้าจังหวัดเคลื่อนที่เนี่ยก็จะเป็นปศุสัตว
0: ์
1: แต่ก็จะมีเทศบาลที่ก็จะออกไปรับทำหมันเคลื่อนที่เหมือนกันอย่างเทศบาลเมืองเนี่ยก็จะใช้ศูนย์เยาวชนเทศบาลตรงนี้เป็นจุดทำหมันเดี๋ยวเขาจะมีตารางออกมาต้องไปติดตามที่หน่วยงานของเขาอะนะครับ
0: ค่ะบางที่นะคะที่ปศุสัตว์อำเภอที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาก็มีบอกกล่าวผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าไปให้บริการที่ตรงไหนก็กำนันผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งข่าวลูกบ้านก็รวมตัวกันมาขังใส่กรงเอาใส่มอเตอร์ไซค์ใส่รถพ่วงข้างมาฉีดซะจะให้มั่นใจคือสุนัขสัตว์เลี้ยงของท่านทั้งสุนัขทั้งแมวทั้งหมาทั้งแมวนั่นแหละปลอดภัยคนเลี้ยงก็ปลอดภัยไปด้วยคนในชุมชนเราก็ปลอดภัยไปด้วย
1: ใช่ครับบางทีมันไม่กัดเจ้าของมันแต่มันไปกัดคนอื่นรอบๆข้างเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นได้เหมือนกัน
0: ค่ะแล้วคนที่ถูกสุนัขกัดข่วนหรือว่าเลียนะคะก็อย่านิ่งนอนใจอย่าชะล่าใจ
1: ทิ้งไว้ไม่ได้
0: ทิ้งไว้ไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าติดแล้วเนี่ยเชื้อมันขึ้นสมองแล้วตายอย่างเดียวมันไม่มียารักษานะ
1: ค
0: นก็เหมือนกันสัตว์เลี้ยงของท่านก็เหมือนกัน
1: แล้วผมเคยโดนหมาคุณวินัยยา กัดคอเนี่ยยังต้องไปฉีดเลยนะครับกระดาษหมาคุณวินัยยาเนี่ยฉีด
0: ต้องให้ฉีดแล้วแต่เราก็ชะล่าใจไม่ได
1: ้
0: อะไรก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันคุณวินัยยาเองเนี่ยคนเลี้ยงเองก็ถูกกัดแล้วกัดเล่า
1: ก็ต้องไปฉีดเหมือนกัน
0: สามรอบ
1: ครับ
0: เป็นคนที่แบบเซนดีกับสุนัขเหลือเกินเนาะถูกสุนัขกัดบ่อยอันนี้เราพลาดพิงนะคะเพราะฉะนั้นวางใจไม่ได้เลยนะคะทั้งหมาทั้งแมวอย่าเข้าใจผิดว่าหน้าร้อนแล้วหมาจะเป็นบ้าแมวจะบ้าเป็นได้ทุกฤดูกาลค่ะจะร้อนจะหนาวเป็นได้หมดเพราะฉะนั้นต้องปลอดภัยเอาไว้ก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะพักในช่วงนี้กันสักครู่นึงแล้วกลับมานะคะจะไปสนทนาพูดคุยกับทางด้านของท่านปลัดจังหวัดชัยภูมิท่านวรศิษฐ์พุทธจีบนะคะไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพประชาชนเป็นอย่างไรนะคะในการดำเนินงานของจังหวัดชัยภูมิเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าค่ะ

0: เอาละค่ะกลับมาในช่วงที่2ของรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะสปทชัยภูมิ FM 92.75 เมกะเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการนะคะก็จะเจอกันได้นะคะสำหรับรายการนี้เป็นประจำทุกวันนะคะ 15:10 โดยประมาณจนถึง 16:00 นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1นะคะเอาหูฟังดิฉันไม่ได้ยินอะไรเลยตอนนี
1: ้จะสายไม่แน่น
0: หูฟังไม่ได้ยินเดี๋ยวต้องให้คุณสาได้ขยับหูฟังก่อนคือมันไม่มีเสียงอะไรออกมาเลยตอนนี้นะคะไม่เป็นไรถ้าคุณสาได้ยินนะคะให้คุณสาได้ยินก็เพราะว่าตอนนี้ท่านปลัดจังหวัดนะคะท่านวรสิทธิ์พุทธจีบอยู่ในสายกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านคะ
2: ครับสวัสดีครับผมปลัดจังหวัดชัยภูมิครับ
0: ค่ะท่านคะเป็นยังไงกันบ้างเห็นว่าพอคิกออฟนะคะไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพรถพุ่มพวงของเรานะคะได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเยอะมากเลยใช่ไหมคะ
2: ครับผมสำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงของจังหวัดชัยภูมินะครับก็ขออนุญาตนำเรียนนะครับว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิท่านอนันต์นาคนิยมท่านได้มอบหมายให้ปลัดจังหวัดขับเคลื่อนช่วยขับเคลื่อนโครงการนี้ซึ่งในขณะนี้ถือว่าเราได้เปิดรับลงทะเบียนจากผู้ที่สนใจเนี่ยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยครับผม
0: ค่ะมียอดสรุปโดยยอดซึ่งการเปิดลงทะเบียน 1-7 พฤษภาคมที่ผ่านมาในภาพรวมของจังหวัดชัยภูมิเราเป็นยังไงบ้างคะท่านคะ
2: ครับในส่วนของจังหวัดชัยภูมิเราก็มีผู้ที่มาลงทะเบียนไว้นะฮะตามคุณสมบัติที่กำหนดนะที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ก็คือมีสัญชาติไทยแล้วก็มีอาชีพค้าขายซึ่งไม่ใช่รถอาหารเครือขายอาหารเคลื่อนที่ฟู้ดทัคเนี่ยก็ของเราเนี่ยมีผู้ให้ความสนใจลงมาสมัครเป็นจำนวนมากแล้วก็ทั้ง16อำเภอเลยซึ่งในขณะนี้เราได้มีการรับรองคุณสมบัติที่มีครบถ้วนไว้259คันด้วยกันครับ
1: 259คันเนี่ยมีจำแนกเป็นรถประเภทไหนมากที่สุดไหมครับท่าน
2: ครับตอนนี้ก็ได้มีการจำแนกประเภทไว้ก็คือเป็นรถยนต์ซะ 73 คันครับผม
1: ครับ
2: รถ3ล้อพ่วงข้าง137คัน
1: ครับ
2: แล้วก็รถจักรยานยนต์49คันครับ
1: อืมครับ
0: โอ้พ่วงข้างเหล่านี้ค่อนข้างเยอะเนาะเป็น100กว่าเลยนะคะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: อันนี้คือภาพรวมทั้งจังหวัดใช่ไหมคะภาพรวมทั้งจังหวัดเนาะ259คันรถ4ล้อก็73 3ล้อนี่137อันนี้เยอะสุดเลย2ล้อคือมอเตอร์ไซค์เนี่ย49คันแล้วทีเนี้ยในการพิจารณาคัดเลือกอะค่ะคนที่มาสมัครคนที่มาลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ยนะคะคงจะไม่ได้ทั้ง259แน่ๆเพราะว่ามันก็ต้องอยู่ในโควต้าที่เขากำหนดมาให้ใช่ไหมคะท่านปจคะ
2: ครับใช่ครับท่านครับใช่ครับท่านผอ.ฮ
0: ะ
2: ก็คือเราก็มีหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณานะฮะจาก259คันซึ่งจังหวัดชัยภูมิได้รับการจัดสรรโควต้ามาไว้ทั้งหมด95คันครับผม
0: จากเดิมนี่85ใช่ไหมคะเราได้มาเพิ่มอีก10ใช่ไหมคะท่านปจ.
2: ครับผมครับ
0: ค่ะ95คันแล้วทีนี้ทำยังไงอ่ะเป่ายิ่งชุบ
1: มีวิธีการคัดเลือกยังไงบ้างครับใครมาก่อนมาหลังหรือว่าต้องมีคุณสมบัติไหน
2: แต่เราขออนุญาตนำเรียนนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดชัยภูมิท่านให้ความสำคัญในการพิจารณาเพราะท่านถือว่าพี่น้องที่มาลงทะเบียนและผ่านการรับรองเนี่ยเป็นผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือทั้งหมดแต่ด้วยโควต้าที่เราได้รับมาในเบื้องต้นมีจำนวน95รายเท่านั้นก็เลยใช้หลักเกณฑ์ที่เป็นกลางที่สุดก็คือเราจะใช้หลักเกณฑ์ที่เน้นการกระจายเส้นทางของรถพุ่มพวงให้ครอบคลุมให้มากที่สุดและก็หลังจากนั้นแล้วเราก็จะมาพิจารณาเรื่องของวันเวลาใครสมัครก่อนหลังเป็นลำดับสุดท้ายครับผ
1: มก็คือเน้นให้ว่าครอบคลุม16อำเภอให้มากที่สุดพื้นที่แต่ละอำเภอมีโควต้าไหมครับท่านปจ.
2: เราจะขออนุญาตไม่เรียกว่าโควต้ามากเนาะแต่หมายถึงว่าเราเนี่ยโดยคณะกรรมการระดับจังหวัดเนี่ยโดยมีท่านรองธงชัยโอฬารพัฒนชัยท่านผู้ว่าและการจังหวัดได้มอบหมายท่านรองธงชัยนั่งเป็นประธานพิจารณากันเนี่ยก็ ็พิจารณาอย่างที่เรียนพวกเราว่าท่านรองธงชัยแล้วก็คณะกรรมการเนี่ยก็พยายามให้มันกระจายมากที่สุดอย่างที่รัฐบาลต้องการก็เลยได้พิจารณาตามสัดส่วนของที่สมัครมาครับผมก็คือรถที่สมัครมาและเราและทางอำเภอก็ได้รับรองคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วในแต่ละอำเภอมีสัดส่วนเท่าไหร่เราก็คิดเปอร์เซ็นต์กลับคืนไปให้ตามสัดส่วนที่จะได้รับภายใน95คันเนี่ยครับ
0: มีตำบลจำนวนตำบลเป็นตัวตั้งด้วยไหมคะ
2: ตอนนี้เราใช้จำนวนอำเภอแล้วก็ตำบลที่ทางท่านในอำเภอแต่ละท่านได้พิจารณาให้มันครอบคลุมที่สุดเช่นอย่างของอำเภอเมืองเนี่ยนะครับ
0: มี
2: รถที่ผ่านการรับรองเนี่ย39คันทั้งหมดเลยจาก259คันนะครับผม
1: ครับ
2: เราก็เลยมาทิ้งน้ำหนักตามเปอร์เซ็นต์ให้ว่ารถยนต์เป็นรถยนต์ถ้า19คันเนี่ยเราทิ้งน้ำหนักอยู่ที่ 28.19% เพราะฉะนั้นอำเภอเมืองก็จะได้รับจัดส่วนของรถยนต์ไป6คันอย่างเงี้ยครับผม
1: อ๋อก็คือมาเอายอดทั้งหมดเนี่ยที่มีการสมัครและผ่านคุณสมบัติมาแล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตีกลับไปเป็นตัวเลขว่าแต่ละอำเภอจะได้ตัวเลขเท่าไหร่อย่างเงี้ยถูกไหม
2: ใช่ครับใช่ครับคุณศาสตร์ครับใช่ครับใช่ครับ
0: ใช้ทุกสูตรเลยนะเพื่อความครอบคลุม
1: แล้วก็ต้อง
0: ท
1: ำ
0: เป็นทำด้วยค่ะเชิญต่อค่ะท่าน
2: พยายามให้ครอบคลุมแล้วก็มีกระจายกันอยู่ในทุกพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิครับผมครับ
0: ค่ะ
1: ครับเรื่องการออกจำหน่ายมีเริ่มสตาร์ทออกจำหน่ายไปทั้งปจ.เริ่มได้เห็นบรรยากาศการจำหน่ายหรือยังครับ
2: ครับตอนนี้ทางจังหวัดชัยภูมินะครับได้มีการสำรวจแล้วก็ขอข้อมูลจากทุกอำเภอแล้วก็ตามนโยบายของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและก็รัฐบาลอยากจะให้มีการคิกออฟจำหน่ายสินค้าในเช้าพรุ่งนี้แล้วครับผม
0: คือเริ่มวันที่15เริ่ม15พฤษภาคมพร้อมกันทั่วประเทศ
1: ครับ
2: ผมซึ่งของจังหวัดชัยภูมิเราก็จะคิกออฟที่หน้าที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอนะครับโดยเฉพาะของอำเภอบ้านเกว้าซึ่งถือว่าเป็นจุดที่มีรถพุ่มพวงจำนวนที่น่าจะอยู่ในระดับที่สูงกว่าในพื้นที่อำเภออื่นยกเว้นอำเภอเมืองก็จะได้ไปทำการคิกออฟโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิในวันพรุ่งนี้ในเวลา17:00ครับผมในเวลา17:00ครับ
0: ค่ะตลาดเช้าเนาะ
2: ส่งของสดใหม่ที่ตลาดเช้าครับผม
0: ตลาดเช้าส่งของสดใหม่ให้ถึงมือผู้บริโภคโดยเร็วเลยพรุ่งนี้เปิดคิกออฟกันแล้วนะคะก็เรียกว่าพอแจ้งผลไปก็คงไม่มีใครออกมาโวยวายอะไรเพราะว่าทุกอย่างก็โปร่งใสเนาะแล้วก็มีการกระจายกันอย่างทั่วถึงนะคะ
2: ครับท่านผอ.ครับ
0: ทีนี้ถ้าคนมาสมัครพร้อมกันสเปคอะไรได้เหมือนกันหมดต้องมาดูก่อนว่าใครมาก่อนมาหลังแบบนี้นะคะจะเป็นธรรมมากที่สุดเลยแล้วก็ในระดับอำเภอก็จะมีบ้านคว้านี้ค่อนข้างเยอะรองจากอำเภอเมือง
1: คร
2: ับ
0: พื้นที่ดูตามสภาพพื้นที่ด้วยดูตามจำนวนตำบลด้วยเนาะจำนวนประชากรด้วยเพื่อให้รถพวกนี้กระจายตัวไปถึงนะคะ
2: ครับผมคร
0: ับ แล้ววันพรุ่งนี้ประชาชนจะเห็นอะไรในรถพุ่มพวงทั้งรถ4ล้อ3ล้อและ2ล้อบ้างคะท่านปจ.คะ
2: ก็จะเห็นสินค้าที่ทางราชการได้นำมาขายในราคาถูกกว่าท้องตลาดนะครับโดยเฉพาะรถที่เป็นรถยนต์เนาะรถยนต์เนี่ยก็จะมีสินค้าให้นะครับเพื่อที่จะให้นำไปขายให้กับพี่น้องเพื่อให้ถึงพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะฮะก็จะเป็นพวกสินค้าจำนวน14รายการ64รายการก
0: ็
2: จะอยู่ใน14รายการ64ชิ้นครับอย
0: ู่
2: ที่รถนะครับอยู่ที่รถยนต
0: ์
2: สำหรับรถ3ล้อพ่วงข้างก็จะมี14รายการ37ชิ้นครับ
1: ครับ
2: แล้วก็รถจักรยานยนต์ก็จะมี8รายการ22ชิ้นครับนี่เป็นสินค้าเริ่มต้นที่จะต้องนำไปขายตามโครงการนี้ครับผมซึ่งทราบว่าขณะนี้สินค้าต่างๆกำลังส่งมาทางไปสนีไทยครับผม
0: ค่ะถึงมือแน่นอนพรุ่งนี้ได้ซื้อของที่เรียกว่ายอดนิยมสดใหม่ถึงมือถึงบ้านกันเลยใช่ไหมคะ
2: ครับผม
0: กวักมือเรียกซื้ออยู่หน้าบ้านได้เลยใช่ไหมคะท่านผู้ชม
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะที่นี้ชาวบ้านเอง ผู้บริโภคเองจะได้อะไรจากโครงการนี้บ้างคะ
2: ก็ในเบื้องต้นถือว่าเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายนะฮะที่ทางรัฐบาลท่านตั้งเป้าหมายไว้เพื่อให้พี่น้องได้ใช้สินค้าที่ถูกแล้วก็มีคุณภาพก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับพี่น้องประชาชนครับจากที่เคยซื้อในราคาทั่วๆไปอย่างเช่นข้าวหอม 100% เนี่ยจากเราขายปีก127ในส่วนของที่เราขายก็ต้นทุนเรามีแค่107บาทเองครับผม
1: คร
2: ับ 5กิโลเนี่ยครับ
0: ข้าว5กิโลเหลือ107บาท
2: ก็จะลดให้กับพี่น้องประชาชนไปถึง20บาทต่อกิโล
0: ลดเยอะนะลดเยอะค่ะก็ประหยัดไปได้เยอะเลยพอรวมๆกันหลายๆรายการแล้วอาจจะซื้อสัปดาห์ละครั้งอย่างเงี้ยลดไปได้หลายร้อยเลยนะคะท่านปอจอ
2: ใช่ครับใช่ครับท่านครับพ
0: อค่ะงั้นก็ฝากท่านเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปอุดหนุนเลยวันพรุ่งนี้เช้าตั้งแต่ตีห้าเชิญค่ะ
2: ครับผมครับก็ตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้นะครับถือว่าเป็นวันเริ่มคิกออฟแล้วก็เราก็จะมีการขายสินค้าบนรถพุ่มพวงเครือข่ายรถพุ่มพวงอย่างนี้ไปนะครับอีกทีนี้ในส่วนของวันพรุ่งนี้ก็ขอเชิญชวนตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปนะครับที่บ้านเป้าตลาดเช้าครับและส่วนอำเภออื่นๆก็มีตั้งแต่ 9:30 นาทีเป็นต้นไปก็จะมีสินค้าที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้พร้อมกับสินค้าของพาณิชย์พงฟ้าราคาถูกอะไรต่างๆนะครับที่จะรอพี่น้องประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่าน
1: บ
0: ริษัทพุทธิธรรมปลัดจังหวัดชัยภูมิ
2: ค่ะครับขอบพระคุณครับท่านผอ.ครับขอบพระคุณครับ
0: สวัสดีค่ะเอาละค่ะก็ไปอุดหนุนกันได้เนาะเป็นดิฉันยังตื่นเต้นอยากจะซื้อเลยอ่ะเพราะว่า
1: ตั้งแต่ตีห้าม
0: ันได้ของแบบลดราคาต้องเยอะอ่ะอย่างข้าว127บาทเหลือ107บาทเองข้าว5กิโลนะ
1: ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ประมาณ 10% ได้นะ
0: ลดเยอะเลยนะคะแล้วก็พอรวมหลายๆรายการเข้าไปแล้วเนี่ยมันทำให้เราประหยัดเงินในกระเป๋านะคะจ่ายมากกว่าทำไมจ่ายแพงกว่าทำไมในเมื่อของถูกส่งตรงมาถึงหน้าบ้าน
1: แล้วก็ไม่ต้องไปเดินทางไปเสียเวลาเสียค่าน้ำมันด้วยนะคะ
0: นี่ก็คือแนวคิดที่มันออกมาในยุคนี้สมัยนี้นะคะทุกอย่าง delivery เนาะมันส่งตรงถึงบ้านแล้วมันประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะก็เรียกว่าตอบโจทย์นะคะสำหรับวิกฤตพลังงานที่มันเกิดขึ้นส่งผลกระทบกับเรื่องของเศรษฐกิจของบ้านเราเมืองเรากันอยู่ในขณะนี้นั่นเองเหลือเวลาอีกไม่เยอะแล้วนะคะทักทายท่านผู้ชมกันหน่อยนะคะชมสดไปพร้อมๆกันนะคะคุณละอองบานดีมอบดอกไม้มาให้นะคะคุณสมบัติชัยรัตน์นะคะยกโป้งมาคุณรจนาบุรณกิตติส่งหัวใจดวงโตๆมานะคะติดตามรับชมรับฟังรายการของเราขอบพระคุณมาก
1: มาก
0: ค่ะก
1: ็
0: ติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับรายการนี้อ้าวผู้สื่อข่าวจากสวทหนองบัวลำพูนะคะพร้อมที่จะรายงานในรายการของเรากันแล้วนะคะไปกันที่คุณธนัฐฐาปั้นแตงนะคะสถานการณ์น้ำมันในพื้นที่นะคะสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญสินค้าอุปโภคบริโภคชวนช็อปไทยช่วยไทยเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณเพชรรัตน์และคุณศาสตร์ค่ะ
1: ค่ะสว
0: ั
1: สดีค่ะ
3: ค่ะขอเริ่มที่สถานการณ์ราคาน้ำมันนะคะในวันนี้มีการปรับขึ้นราคานะคะสถานีบริการน้ำมันหลายที่เลยก็มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลแล้วก็เบนซินและแก๊สโซฮอล์ค่ะขึ้นอีก70สตางค์ต่อลิตรค่ะซึ่งมีผลมาตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็เป็นเหตุให้มีผลกระทบต่อเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะที่ส่งผลต่อการขนส่งน้ำมันโลกนะคะแต่ว่าในช่วงเช้าอะค่ะทางปั๊มที่ตามภาพนะคะก็คือเป็นปั๊มเชลเนี่ยก็มีประชาชนเข้ามาเติมค่อนข้างที่จะหนาแน่นพอสมควรนะคะมาต่อคิวเติมเยอะเลยแล้วก็มีเติมใส่แกลอนด้วยไปทำเกษตรกรรมอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ก็เป็นพี่น้องเกษตรกรต้องไปเติมบกพร่องในการเกษตรของเขาเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ค่ะก็จะเติมให้ไม่ได้ว่าปิดกั้นว่าจะไม่เติมให้นะคะถึงน้ำมันขึ้น
0: ก็มีน้ำมันให้เติมทุกชนิดด้วยแล้วก็ไม่ได้จำกัดปริมาณว่าต้อง500ต้องพันแล้วใช่ไหมคะตอนนี้
3: ใช่ค่ะไม่ได้จำกัดเลยค่ะเติมปกติเลยในปั๊มนี้ค่ะ
0: เน
3: า
0: ะ
3: แล้วก็พี่น้องที่ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางนะคะแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรต่างๆนะคะก็แนะนำให้วางแผนล่วงหน้าเดินทางด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกค่ะแล้วก็เพื่อประหยัดด้วยนะคะในช่วงนี้เพราะว่าราคาน้ำมันก็ขึ้นมา2วันติดแล้วสองรอบแล้วค่ะ
0: พอเดินได้ก็เดิน
3: ใช่ค่ะ แล้วก็ในส่วนของราคาสินค้าเกษตรนะคะที่สำคัญอย่างเช่นข้าวเปลือกเนี่ยอย่างข้าวหอมมะลินะคะในภาพรวมตอนนี้ยังทรงตัวค่ะอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะซึ่งเฉลี่ยประมาณ 1,700 ขออภัยค่ะ 17,600 บาทต่อตันนะคะแล้วก็มีแนวโน้มต้นทุนแม้ราคาสินค้าเกษตรบางชนิดจะทรงตัวแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังเรื่องต้นทุนค่าขนส่งแล้วก็พวกค่าปุ๋ยค่ะที่อาจขยับขึ้นตามราคาน้ำมันดิบนะคะในสถานการณ์ช่วงนี้ค่ะแล้วก็สินค้ากลุ่มผู้ผลิตเริ่มส่งสัญญาณปรับตามราคาต้นทุนแล้วพวกโลจิสติกส์นะคะพวกการขนส่งโดยเฉพาะสินค้าที่จำเป็นในชีวิตเช่นผงซักฟอกสบู่แชมพูยาสีฟันแล้วก็น้ำมันพืชค่ะทางกระทรวงพาณิชย์ก็ยังคงตรึงราคาและคุมเข้มไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาส่วนเกินนะคะหากพบเห็นร้านค้าโกงราคาหรือว่าไม่ติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ค่ะและก็อยากจะฝากโครงการไทยช่วยไทยพรุ่งนี้ค่ะไปคิกออฟอีกที่อำเภอหนึ่งอำเภอสุวรรณคูหานะคะในวันที่15พฤษภาคมนะคะซึ่งพิกัดและเวลาก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา9นาฬิกาค่ะที่อำเภอที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหาค่ะก็มาเป็นโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพค่ะแล้วก็เปิดจุดจำหน่ายสินค้าลดราคาพิเศษนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นสินค้าพวกสบู่แชมพูผงซักฟอกน้ำยาล้างจานนะคะลดสูงสุดถึง 50% ค่ะแล้วก็สินค้าบริโภคเช่นไข่ไก่ข้าวสารน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำมันพืชค่ะก็ลดสูงสุด 25% ค่ะก็เป็นมาตรการนะคะช่วยเครือข่ายรถพุ่มพวงด้วยสำหรับผู้ประกอบการรถพุ่มพวงหรือรถเล่ขายของในพื้นที่ก็เข้าร่วมโครงการนี้นะคะแล้วก็รัฐบาลก็สนับสนุนบัตรเติมน้ำมันให้นะคะอยู่ที่ 3,000 บาทถ้าเป็นรถยนต์นะคะต่อเดือนแล้วก็รถจักรยานยนต์พ่วงข้างอีก 1,500 บาทต่อเดือนค่ะนี่ก็เป็นมาช็อปกัน
0: ค่ะก็เชิญชวนไปช็อปกันนะคะพรุ่งนี้นะคะที่อำเภอสุวรรณคูหานะคะตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไป
1: ใช
0: ่ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณธนฐานะคะผู้สื่อข่าวจากสวทน้องบัวลำพูค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะน้องอิ๊กมีรายงานกันเข้ามานะคะก็เรียกว่าพรุ่งนี้คงจะคึกคักกันแน่ๆแหละคุณสา
1: หลายๆที่นะครับแต่ว่าของเราเนี่ยคิกออฟก่อนนะของเราตีห้าครึ่งแต่ว่าที่อื่นที่อื่น9 โมงกว่าอย
0: ่
1: างที่อำเภออื่นๆที่ไม่ใช่อำเภอของเรานะครับที่ไม่ใช่อำเภอบ้านคลองก็จะ9โมงครึ่ง
0: ก็จะเป็น9 โมงครึ่งนะคะส่วนใหญ่ก็คือพร้อมกันทั่วประเทศนั่นแหละแต่เมื่อวานที่นายกกับท่านรองนายกสุภจีเน
1: ี่
0: ยนะท่านก็ไปคิกออฟกันก่อนนะเพื่อที่จะเป็นการ PR ให้รู้ว่าเนี่ยวันที่15เนี่ยเราเริ่มต้นวันแรกของโครงการไทยช่วยไทยนะคะลดภาระค่าครองชีพพี่น้องประชาชนกับรถพุ่มพวงนะคะไปกันที่สวท.บึงกาฬค่ะคุณจีราพันธ์แสงกล้านะคะอยู่ในสายกันแล้วสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
3: สวัสดีค่ะจีราพันธ์แสงกล้าสวท.บึงกาฬค่ะ
0: ค่ะน้องสวย
3: ใช่
0: น้องสวยน้องสวยไหม
1: นี่เป็นคำถาม
0: ค่ะเป็นไงบ้างสถานการณ์ด้านพลังงานในพื้นที่บึงการเป็นไงบ้างคะ
3: ค่ะสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดบึงการปัจจุบันก็สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดให้บริการตามปกตินะคะในส่วนของประชาชนที่ว่าจะไปต่อคิวรอไหมก็คือไม่มีแล้วในภาพแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้ก็คือปั๊มก็ว่างค่ะแล้วก็ให้บริการได้ตามปกติเรียกได้ว่าสถานการณ์ด้านพลังงานก็คือเป็นปกติค่ะถัดมาก็จะเป็นสถานการณ์ด้านสินค้าแล้วก็บริการในพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬนะคะในช่วงนี้ก็จะเป็นของโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพค่ะพี่น้องประชาชนก็ให้การตอบรับดีมากต่อเนื่องมาเลยค่ะตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้นโครงการมาจนถึงปัจจุบันค่ะแล้วก็วันนี้จังหวัดบึงกาฬก็มีข้อมูลมาอัปเดตนะคะก็คือจะเป็นข้อมูลของเรื่องรถพุ่มพวงค่ะเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬค่ะท่านสุกพลเจริญภูมิก็ได้เป็นประธานในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยนะคะที่จะเป็นผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงค่ะเป็นในระดับจังหวัดบึงกาฬหลังจากการคัดเลือกเนี่ยโดยผ่านการคุณสมบัติต่างๆนะคะก็มีผู้ยื่นนะคะทั้งหมด37รายแล้วก็มีทั้งหมด24รายค่ะที่ได้ผ่านการคัดเลือกแล้วครอบคลุมในพื้นที่ทั้งหมด8อำเภอค่ะไม่ว่าจะเป็นประเภทรถยนต์นะคะรถ3ล้อรถจักรยานยนต์ค่ะสินค้าที่เข้าร่วมจำหน่ายเนี่ยก็มี
4: ีหลากหลายรายการอาทิเช่นข้าวสารน้ำมันพืชน้ำปลาซอสปรุงรสปลากระป๋องน้ำยาล้างจานเป็นต้นค่ะซึ่งราคาก็จะต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไปโดยจะเริ่มจำหน่ายกันก็คือวันศุกร์ที่15พฤษภาคมนี้ค่ะโดยท่านผู้ว่าเนี่ยจะเป็นประธานปล่อยรถพุ่มพวงนะคะณที่ว่าการอำเภอปากคาดค่ะ
0: ค
4: ่
0: ะ
5: คร
4: ับ
0: พรุ่งนี้น้องสวยจะไปซื้อของถูกด้วยไหม
4: ก็จริงๆแล้วแอบช็อปแอบอุดหนุนมาตั้งแต่ต้นโครงการไปห้างบ่อยมาไปทางห้างไปทางเซเว่นแต่ก่อนจะมีตามห้างโมเดิร์นเทรดนะคะแล้วก็แบบจะไปสำรวจด้วยจะไปช้อปปิ้งด้วยมีของหลากหลายประเภทที่ขายแล้วก็คุณภาพดีถูกกว่าต้นทุนอีกอย่างนึงอยากจะเพิ่มเติมนะค
0: ะ
4: ทางจังหวัดบึงกาฬเนี่ยมีน่ารักมากก็คือมีตู้ปันสุขค่ะโดยเป็นอีกหนึ่งแนวทางของท่านผู้ว่าสุรพลเจริญภูมินะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬของเราที่ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางค่ะให้สามารถเข้าถึงของจำเป็นของใช้ของจำเป็นในการดำรงชีพแล้วก็เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันด้วยค่ะก็เราจะก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะน้องสวยนะคะ
5: คุ
0: ณจีรพันธ์แสงกล้านะคะจากสวทบึงการนะคะ
4: ค่ะก
0: ็ค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะเข้ามาถึงในช่วงท้ายของรายการกันแล้วเวลาผ่านไปไวมากๆนะคะขอตอบคอมเมนต์นะคะคุณณทินินกลาดค่ะสินค้ามีออกจำหน่ายทุกวันไหมครับหรือเป็นรอบๆครับก็จริงๆก็มีตระเวนไปจำหน่าย
1: ครับเขาก็คือเท่าที่ฟังจากท่านปจ.ก็คือพยายามจะให้ครอบคลุมอย
0: ่
1: างวันนี้อาจจะไปตำบลนี้ แต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปตำบลนั้นแต่อีกวันนึงเขาก็จะมีเดินสายไป
0: ค่ะก็เรียกว่าครอบคลุมนะคะสินค้าก็มีความหลากหลายนะคะถ้าจำหน่ายทุกวันไหมน่าจะทุกวันแหละ
1: ต้องออกทุกวันอยู่
0: ค่ะแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่ารถน่ะ9โมงไปถึงไหน10โมงไปถึงไหน11โมงไปถึงไหนนะคะก็น่าจะเป็นจุดหลักๆก็คือจุดที่เป็นชุมชนที่มีคนอยู่อาศัยหนาแน่นนะคะเพื่อถ้าไปจอดในจุดที่ไม่มีคนซื้อจะไปขายให้ใครน่าจะเป็นจุดชุมชนนะ
1: แล้วเขาก็น่าจะมีแอปพลิเคชันตัวที่ติดตามรถพุ่มพวงด้วยนะครับว่าถึงไหนแล้ว
0: เดี๋ยวทดลองตลาดดูวันพรุ่งนี้เราจะเห็นนะคะว่าตั้งแต่เปิดคิกออฟ9โมงไปเลยเนี่ยรถจะไปตรงไหนสอบถามกันได้แต่ความครอบคลุมความทั่วถึงมีแน่นอนแล้วก็ราคาประหยัดถูกกว่าเห็นกันแน่ๆนะคะในวันพรุ่งนี้ดูนาฬิกาแล้วเวลาเหลือน้อยลงเต็มทีแล้วเดี๋ยวเราคงต้องเร่งรีบลาไปเพราะว่าข่าวต้นชั่วโมงรอเราอยู่นะคะวันนี้นะคะรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังทั้งฟังจากสวทชัยภูมิ FM 92.75 เมกะเฮิรตซ์ชมผ่านเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมินะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์นะคะกดไลค์กดแชร์กันเข้ามาขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้สื่อข่าวขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะติดตามรับชมรับฟังรายการนี้กันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ 15:10 น.โดยประมาณจะถึง 16:00 น.วันนี้ที่ฉันเพชรรัตน์วังระหาค่ะ
1: ครับผมสัตว์วงการดีครับ
0: และทีมงานสวทชัยภูมิทุกคนลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พรุ่งนี้ติดตามรายการนี้กันได้ใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอานนท์ นันตสุพลครับนายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบกำชับบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมุ่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบกำชับปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายเน้นย้ำบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
9: พลตำรวจโทสุรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลว่านายกรัฐมนตรีได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำชับเรื่องการปราบปรามชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตและเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องจัดการให้หมดไปโดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายดูแลและจัดการสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในประเทศโดยเฉพาะกรณีกลุ่มทุนต่างชาติและนอมินีที่เข้ามาดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงมาตรการด้านวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติด้วยโดยถือเป็นนโยบายภาพรวมในการแก้ไขปัญหาขณะนี้นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการผลิตหน้าขวัญแสนสุขรายงาน
1: โฆษกกองทัพบกระบุกัมพูชายังคงมีพฤติการยั่วยุและใช้สงครามข่าวสารเพื่อขยายผลต่อประชาคมโลกยืนยันไทยพร้อมตอบโต้ทันทีหากมีการใช้อาวุธจนส่งผลกระทบในพื้นที่ฝั่งไทย
10: พลตรีวินชัยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าที่ผ่านมาพบว่าคำพูดของผู้บังคับบัญชาระดับสูงรวมทั้งรัฐบาลกัมพูชามักไม่ตรงกับฝ่ายปฏิบัติในพื้นที่ซึ่งนับตั้งแต่มีการหยุดยิงยังคงได้ยินเสียงการยิงด้วยอาวุธปืนมาอย่างต่อเนื่องบางกรณีมีเจตนายั่วยุเพื่อให้ฝ่ายไทยใช้อาวุธตอบโต้เช่นพยายามพาบุคคลสื่อมวลชนต่างชาติและอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาใกล้พื้นที่ห่วงห้ามเมื่อฐานไทยยิงเตือนตามขั้นตอนก็นำภาพหรือข้อมูลไปเผยแพร่ต่อประชาคมโลกว่าไทยเป็นฝ่ายใช้อาวุธก่อนซึ่งกองทัพไทยรับรู้และรู้เท่าทันวิธีการดังกล่าวแล้วแต่ยืนยันว่าหากมีการใช้อาวุธจนส่งผลกระทบเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยไทยพร้อมตอบโต้ทันทีส่วนกรณีมีข่าวปลอมปั่นกระแสซึ่งถูกเผยแพร่ในฝั่งกัมพูชาโดยเฉพาะคลิปเสียงปลอมของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเปิดด่านชายแดนนั้นขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันสร้างความเข้าใจแก่สังคมและขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นหลักสิงห์วิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งศึกษาแนวทางกำกับดูแลการสร้างสรรค์ผลงานด้วย AI เพื่อคุ้มครองสิทธิ์เจ้าของผลงาน
11: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นอย่างไรก็ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยในปัจจุบันให้ความคุ้มครองเฉพาะผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์เท่านั้นส่วนผลงานที่สร้างขึ้นโดย AI เพียงอย่างเดียวยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายจึงได้จัดตั้งคณะทำงานด้านปัญญาประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เพื่อหารือถึงความจำเป็นในการออกกฎระเบียบหรือแนวทางกำกับดูแลที่เหมาะสมในอนาคตซึ่งข้อควรระวังในการใช้งาน AI หากผู้ใช้งานนำข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ไปให้ AI ประมวลผลหรือสร้างผลงานใหม่อาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นได้และผู้ที่ใช้ AI สร้างผลงานอาจมีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการพิพาททางกฎหมายหากเจ้าของลิขสิทธิ์ตรวจพบการนำผลงานไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตปุริมปัตสุภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: แอม95.5 ศูนย์เมกะเฮิรตซ์สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
2: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี
3: ่ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
2: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะหลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์FM 99.50 MHz สวทช.ขอนแก่น
5: ที่ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับรายการของเรานะคะ

วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสวัสดีขอนแก่นพบเจอกันค่ะกับวันนี้พฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569อยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่าค่ะกับ 16:13 น.อยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้สวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะและในช่องทางออนไลน์นะคะ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ฝากกดไลค์กดแชร์ส่งกำลังใจสื่อสารถึงกันได้ค่ะอยากจะฟังเพลงไหนบรรยากาศเป็นยังไงนะคะเล่าสู่กันฟังทาง Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะนำเพลงโคฟเวอร์ของพี่ไม้พี่ลมพรนะคะไหนว่าจะคอยซึ่งเป็นลูกทุ่งคลาสสิกค่ะนำมาฝากกันกับยามเย็นๆวันนี้พฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569นั่นเองค่ะกับรายการสวัสดีขอนแก่นนะคะเรื่องราวขอนแก่นที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะกับเรื่องราวกระแสตอบรับเส้นทางเดินรถใหม่กรุงเทพขอนแก่นค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนำมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมท่านไหนที่ต้องเดินทางระหว่างขอนแก่นกรุงเทพขอนแก่นช่วงต่อไปค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้กันกับทางเดินรถสายกรุงเทพขอนแก่นนะคะนั่นก็เพื่ออำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนที่จะต้องเดินทางนั่นเองช่วงนี้ส่งต่อมาที่งานเพลงนี้กันค่ะกับงานเพลงช่วงนี้นะคะที่นำมาฝากกันไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

กับงานเพลงที่นำมาฝากกันค่ะกับช่วงเวลายามเย็นวันนี้นะคะกับรายการสวัสดีขอนแก่นอยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่าทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องราวดีๆในเรื่องของการเปิดเส้นทางเดินรถใหม่กรุงเทพขอนแก่นเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่องานมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานีในปลายปีนี้นะคะมาถึงกับอีกหนึ่งเรื่องราวสายสุขภาพสายที่ชื่นชอบการรับประทานผักกันค่ะชาวขอนแก่นเตรียมเฮนะคะพบกับฟาร์มเอาท์เลทชมใหม่ณตลาดบางลำพูอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะสายคลีนสายสุขภาพห้ามพลาดค่ะเตรียมพบกับแหล่งรวมผักปลอดสารพิษสดใหม่ส่งตรงจากเกษตรกรบ้านหม้ออำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นนะคะส่งตรงถึงมือคุณแล้วที่ตลาดบางลำพูค่ะถามว่าทำไมจะต้องมาซื้อผักที่ฟาร์มเอาท์เลทที่ตลาดบางลำพูอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจะเจออะไรบ้างมีผักอะไรบ้างผักที่ฟาร์มเอาท์เลทตลาดบางลำพูอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนี่ค่ะผักสดใหม่หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นคะน้าฮ่องกงนะคะเคลดอกขจรและผักที่ใหม่สดอีกเพียบเลยการันตีคุณภาพค่ะปลอดสารพิษปลอดภัย 100% สนับสนุนเกษตรกรไทยโดยตรงในราคามิตรภาพด้วยนะคะเจอกันที่ตลาดบางลำพูอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะเรียกได้ว่าเดินทางสะดวกมีผักสดใหม่ปลอดสารพิษไว้รอจำหน่ายให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ชื่นชอบสายสุขภาพสายคลีนที่ชื่นชอบรับประทานผักนะคะซึ่งเริ่มจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ค่ะ14พฤษภาคม2569เป็นต้นไปนะคะมาเติมสุขภาพดีไปด้วยกันค่ะกับฟาร์มเอาท์เลทโฉมใหม่ที่ตลาดบางลำพูอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเริ่มขายกันตั้งแต่วันนี้ทีเดียวค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะเรามาดูสิว่ากับเรื่องราวที่น่าดีใจของชาวจังหวัดขอนแก่นเราค่ะบขส.ค่ะปลื้มนะคะกระแสตอบรับเส้นทางเดินรถใหม่กรุงเทพขอนแก่นผู้โดยสารมั่นใจกับความปลอดภัยและราคาที่เป็นธรรมค่ะพร้อมที่จะหารือภาคเอกชนขอนแก่นนะคะเพื่อที่จะเตรียมแผนเดินรถเชื่อมต่องานมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งจะมีขึ้นในช่วงปลายปีนี้ค่ะโดยเรื่องนี้นะคะคณะผู้บริหารบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.นำโดยนายสิริชัยทิพย์สนค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และนายชัชวาลพรอมรธรรมค่ะกรรมการบขส.ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีเดินรถขอนแก่นแล้วก็ได้ติดตามผลการเปิดให้บริการเดินรถสายใหม่เป็นเส้นทางกรุงเทพขอนแก่นซึ่งเริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่30เมษายนที่ผ่านมานะคะซึ่งนายสิริชัยค่ะก็กล่าวนะคะว่าเส้นทางกรุงเทพขอนแก่นนี้ก็ได้รับกระแสตอบรับจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีค่ะเนื่องจากว่ารถโดยสารปรับอากาศชั้น1ก็มีสภาพใหม่นะคะสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบครันและก็มีระบบความปลอดภัยที่มั่นใจได้โดยในอัตราค่าโดยสารเพียง450บาทค่ะให้บริการวันละ8เที่ยววิ่งทั้งไปและกลับนะคะกรุงเทพขอนแก่นขอนแก่นกรุงเทพนั่นเองโดยเที่ยวไปค่ะออกจากสถานีขนส่งหมอชิตออกจากสถานีขนส่งหมอชิต2นะคะตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึง 20:15 น.และเที่ยว

ประชาชนจากจังหวัดขอนแก่นไปยังพื้นที่จัดงานหนองแดจังหวัดอุดรธานีนะคะกับงานมหกรรมพืชสวนโลกเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการเดินทางอย่างรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับพี่น้องประชาชนที่สนใจเดินทางค่ะสามารถจองตั๋วผ่านทางเว็บไซต์แอปพลิเคชัน BKS E-Ticket นะคะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วบขส.ทั่วประเทศหรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน02-936-3660สายด่วนตลอด24ชั่วโมงค่ะ02-936-3660นั่นเองค่ะกับการทางเดินรถสายใหม่กรุงเทพขอนแก่นขอนแก่นกรุงเทพนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเชื่อมต่องานมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานีนั่นเองนั่นก็คือหนึ่งเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันค่ะมาส่งต่อเพลิดเพลินกับงานเพลงนี้ต่อกันค่ะ

เดินทางมาถึงช่วงท้ายกับรายการสวัสดีขอนแก่นแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันกลับมาพบกันใหม่กับเดย่าได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะในช่วงเวลา 10:10 รายการเลาะเมืองขอนค่ะและในช่วงเวลา 16:10 กับรายการสวัสดีขอนแก่นวันนี้ส่งกำลังใจถึงทุกท่านขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: FM 99.5 สู่ Megahertz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะพาท่านร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงดังเป็นหยาดน้ำทิพย์ฉลมใจแก่ประสงนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามาอย่างยาวนานครับตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังถิ่นทุรกันดารเพื่อทอดพระเนตรวิถีชีวิตและรับฟังปัญหาของราษฎรด้วยพระองค์เองโดยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงปรารถนาให้พระสงฆ์นิกรชาวไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการรักษาสมบัติทางธรรมชาติให้คงอยู่สืบไปวันนี้ทางรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยาจะพาท่านไปติดตามพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแต่ละช่วงของรายการโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดพะเยาไปติดตามพร้อมๆกันครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับจะพาทุกท่านย้อนอดีตติดตามเรื่องราวพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินร่วมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาในการนี้ทั้งสองพระองค์ทรงปลูกต้นไม้จำนวน2ต้นบริเวณวัดอนาลโยธิพยานรามอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดพะเยาไปติดตามพร้อมๆกันครับ
2: ครับเมื่อปีพุทธศักราช2536พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาหนึ่งในนั้นทั้งสองพระองค์ทรงปลูกต้นไม้จำนวน2ต้นบริเวณวัดอนาลโยธิพยานรามอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาแม้วันเวลาจะผ่านไปกว่า30ปีแล้วแต่ภาพความทรงจำความปลื้มปิติของพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดพะเยายังคงระลึกถึงและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
3: ้ครับเจ้านายสุรชัยศรีชัยอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านล่องไข่ได้เป็นคนถ่ายภาพที่ต้นไม้ที่บงท่านได้ปลูกไว้ในวันที่10มีนาคม2536พระองค์ทั้งสองพระองค์และการที่9บาทสมเด็จเจ้าหัวและการที่9พระพันปีหลวงได้เสด็จมาประกอบพระราชกรณียกิจดูแลประชาชนในตำบลสันป่าม่วงและทรงได้สนทนาธรรมกับองค์พ่อภัยบูลย์สุมังคโลนอกจากนั้นพระองค์ได้เสด็จมาที่เขาตีเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงปลูกต้นไม้สักทองพระพันปีหลวงได้ปลูกต้นบุญนาคไว้ที่เขาตีเพชรแห่งนี้เป็นที่ปิติปลื้มของชาวจังหวัดพะเยาเป็นอย่างมาก
2: ครับทุกท่านครับในวันนั้นซึ่งทางท่านอาจารย์สุรชัยศรีชัยในวันนั้นที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จมาปลูกต้นไม้ทั้งสองพระองค์ท่านอาจารย์ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นช่างภาพมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
3: ครับเป็นที่ปลื้มปิติมากครับที่พระองค์ทั้งสององค์ทรงปลูกต้นไม้ไว้ให้ชาวพะเยาไว้เป็นอนุสรณ์ครั้งหนึ่งที่ท่านเสด็จมาจังหวัดพะเยาโดยเสด็จมาที่วัดอโยเขาตีเพชรแห่งนี
2: ้ ครับอาจารย์ครับวันนั้นนี้มีประสงค์นิกรชาวจังหวัดพะเยามาเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากไหมครับ
3: มากมายแล้วครับ
2: ครับซึ่งก่อนที่ท่านจะมาปลูกทรงปลูกต้นไม้ทั้งสองต้นนี้พระองค์ท่านได้มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ตำบลสันป่าม่วงมาสนทนาธรรมอย่างที่ท่านอาจารย์ได้เล่าให้ฟังมาสนทนาธรรมกับหลวงพ่อไพบูลย์นะครับแล้วก็เสด็จมาปลูกตรงนี้นับจบจนเวลามาถึงปัจจุบันนี้นะครับปี2569ก็หลาย10ปีเหมือนกันนะครับปลูกมาตั้งแต่วันที่10มีนาคม2536นะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลูกต้นบุญนาคครับแล้วตรงนี้เป็นต้นสักทองใช่ไหมครับ
3: ทองครับที่บาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและการที่ข้าวทรงปลูกไว้นะ
2: ครับ
3: ในวันเดียวกันเลย
2: ครับทั้งสองพระองค์ก็จะปลูก
3: ครับ
2: พร้อมกันตรงนี
3: ้ครับ
2: ครับผม
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปลูกต้นบุญนาคเมื่อวันที่10มีนาคม2536ถือเป็นต้นไม้ต้นแรกที่ทรงปลูกในพื้นที่จังหวัดพะเยาปัจจุบันต้นบุญนาคเจริญเติบโตสูงตระหง่านบริเวณภูเขาตรีเพชรวัดอนาลโยทิพยารามเป็นสัญลักษณ์ยึดเหนี่ยวจิตใจและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประสบกนิกรชาวจังหวัดพะเยาเสมอมา
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมบริเวณดอยผาจิดอยผาช้างและดอยผาวัวตำบลขุนควันอำเภอปงจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่29มกราคม2548
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมบริเวณดอยผาจิดอยผาช้างและดอยผาวัวตำบลขุนควันอำเภอปงจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่29มกราคม2548การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นพระองค์ทรงเห็นปัญหาราษฎรชาวไทยภูเขาเพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตรด้วยทำการทำไร่หมุนเวียนซึ่งเป็นการใช้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองได้ผลผลิตน้อยไม่พอกินและไม่มีรายได้ทั้งยังตัดไม้ทำลายป่าจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านสันติสุขบ้านขุนกำลังเพื่อทำหน้าที่ฟื้นฟูระบบนิเวศของป่าต้นน้ำให้สมบูรณ
5: ์พื้นที่ตรงนี้มีการบุกรุกแผ่วถางป่าเนี่ยเยอะตรงนี้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำยมถ้าหากปล่อยเวลาให้มันเนิ่นนานอาจจะถูกทำลายไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ท่านได้ทรงเสด็จมาที่บ้านสันติสุขจึงทรงพระกรุณาเพื่อจะแก้ไขปัญหาในตรงนี้พร้อมกับการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรมไปอยู่กับธรรมชาติหรืออยู่กับพื้นป่าเนี่ยอย่างเกื้อกูลกันประชาชนเนี่ยหันมาให้ความสนใจอยากจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำกินของตัวเองเนี่ยเปลี่ยนจากการทำไร่ข้าวโพดไร่ขิงให้หันมาปลูกไม้ยืนต้นเพื่อลดการชะล้างหรือพังทลายของหน้าดินพระองค์ท่านอยากให้ชุมชนนี้กินดีอยู่ดีมันมีความยั่งยืนแล้วก็จะส่งต่อสู่ลูกสู่หลานเขาไปได้ตลอดไปครับ

0: จังพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตอนหนึ่งที่ว่ามีเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งที่ประชาชนชาวไทยร่วมกันทำเพื่อเป็นของขวัญให้ข้าพเจ้าคือการปลูกป่าหลังจากที่ข้าพเจ้าเรียกร้องให้ประชาชนเห็นความสำคัญของป่าไม้ต่อเนื่องกันมาเป็น10ปีบัดนี้เป็นที่น่าชื่นใจมากว่าประชาชนเข้าใจข้าพเจ้าพยายามอ่านหนังสือต่างประเทศอยู่ตลอดเวลาทราบว่าปัญหาต่อไปของโลกของชาวโลกซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่จะมาเห็นเขาว่าอีกประมาณ15ปีน้ำจืดที่พวกเรารับประทานกันจะเป็นของที่หายากมากทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเมื่ออ่านทราบแล้วก็เกิดความร้อนใจว่าบ้านเราไม่มีแหล่งน้ำใหญ่ๆมีแต่ป่าภาพของคนไทยไม่ทราบว่าป่าไม้คืออะไรป่าไม้คือที่สะสมน้ำไว้ใต้ดินนี่เองที่ฤดูฝนแทนที่น้ำฝนจะไหลหลากลงไปที่ทะเลถ้ามีป่าป่าเหล่านั้นต้นไม้ใหญ่ๆเหล่านั้นจะดูดน้ำไว้ใต้ดินใต้ต้นของเขาจำนวนมากและตามกิ่งก้านของเขาจะดูดไว้เรียกว่าเป็นแหล่งน้ำที่ดีและออกมาเป็นลำธารน้อยใหญ่อันนี้ที่อยากจะให้ราษฎรทั้งหลายเข้าใจไม่ใช่ไปนึกแต่ว่ามีป่าไม้สักไม้อะไรต่างๆสำหรับตัดไปขายอย่างเดียวมันมีประโยชน์อย่างอื่นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยด้วยในการเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจหรือเสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรจะทรงปลูกต้นไม้ยืนต้นไว้ในพื้นที่ณปัจจุบันมีต้นไม้ทรงปลูกที่อยู่ในพื้นที่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจำนวนมาก
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: โครงการป่านี้มีผลผู้คนรักกันซึ่งมีวัตถุประสงค์ต้องการให้ทุกคนเนี่ยรักป่ารักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยเพราะปัจจุบันเนี่ยทั่วภาคเหนือเนี่ยมีการเผาป่าทำให้เกิดวิกฤตหมอกควันไฟป่ามากมายอาตมาก็พิจารณาเห็นว่าทำไมคนเผาป่าทำไมคนไม่รักป่าก็เลยได้คำตอบว่าเพราะคนเนี่ยเขาไม่ได้ประโยชน์จากป่าไม่เห็นประโยชน์ของป่าเลยไม่รักป่าและเผาป่าจึงได้เกิดแนวคิดว่าเราน่าจะเปลี่ยนป่าเนี่ยให้เป็นป่าที่มีผลไม้มีอาหารเป็นแหล่งอาหารให้ผู้คนเมื่อประชาชนเนี่ยมีแหล่งอาหารอยู่ในป่ามีประโยชน์ที่อยู่ในป่าเห็นประโยชน์ของป่าว่าป่าเนี่ยเป็นแหล่งผลิตต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งผลิตอาหารให้มนุษย์และสรรพสัตว์เป็นทำให้โลกเนี่ยร่มเย็นแล้วก็สรรพสัตว์ร่มเย็นเป็นสุขเพราะมีป่าจึงมีน้ำแล้วก็สรรพสิ่งก็จะอยู่ร่วมกันอย่างอุดมสมบูรณ์มีความสุขร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นวัตถุประสงค์เนี่ยจึงอยากจะให้ทุกคนเนี่ยรักป่าเป็นโครงการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วก็เป็นโครงการเนี่ยดับไฟที่เหตุแห่งไฟเหตุแห่งไฟก็คือเกิดจากคนก็เราก็ต้องป้องกันที่เหตุให้คนเนี่ยได้ประโยชน์จึงมีเป็นที่มาร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนก็คือเปลี่ยนเป็นป่านี้มีผลผู้คนรักกันเพื่อเชื่อมโยงความสามัคคีให้ประชาชนทุกหมู่บ้านชุมชนทุกหมู่บ้านเนี่ยที่อยู่ติดกับป่าเนี่ยได้เห็นความสำคัญของป่าได้ประโยชน์ในป่าแล้วก็จะได้ช่วยกันดูแลรักษาไม่เผาป่าเป็นการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าที่เหตุแห่งปัญหาด้วยก็อยากให้โครงการทั่วประเทศเนี่ยได้เอาโครงการตรงนี้เป็นต้นแบบเพราะว่าตมาเนี่ยได้ดับไฟป่าร่วมกับทั้งภาครัฐเอกชนทุกภาคส่วนมา17ปีเต็มเลยถ้าก็ต้องดับไฟอย่างนี้มา17ปีแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นป่าอย่างเนี้ยเป็นเปลี่ยนป่าให้มันมีต้นไม้ผลกินได้มีเห็ดมีหน่อไม้เป็นป่า3อย่างประโยชน์4อย่างหรือป่า5ระดับมีทั้งไม้หัวฝังดินไม้เรื้อยเลี่ยดินไม้ใต้ร่มเงาไม้ผลอยู่กับป่าอย่างงานนี้จะมีทุกอย่างเลยอย่างไม้หัวเนี่ยจะเป็นประเภทเปลือกเปลือกพวกมันป่ามันอะไรเนี่ยไม้เรื้อยเลี่ยดินก็จะปลูกฟักแก้วฟักทองแล้วก็ ม้ใต้ร่มเงาก็จะมีกล้วย 6,000 ต่อหน่อแล้วก็มีเป็นพืชที่โตไวแล้วก็ไม้ผลก็จะมีพวกทุเรียนลองกองเงาะมังคุดมะม่วงมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโออะไรมีหมดเลยเมื่อในอนาคตตรงนี้จะอุดมสมบูรณ์มากประชาชนเวลาเข้าป่าจะมีทั้งอาหารและเมื่อป่าตรงนี้มันเป็นสันปันน้ำป่าสมบูรณ์น้ำก็จะสมบูรณ์ด้วยประชาชนก็จะไม่ลำบากด้วยน้ำอุปโภคบริโภคแล้วถ้าเป็นป่าอย่างนี้ถามว่าประชาชนจะกล้าเผาไหมถ้าในป่าเนี่ยมีของกินเต็มไปหมดเลย
0: พระราชปณิธานปลูกป่าในใจคนคือการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักและหวงแหนป่าไม้ผ่านโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทป.ฟื้นฟูและอนุรักษ์คือสืบสานโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูผืนป่าเสื่อมโทรมและการอนุรักษ์พฤกษชาติไทยเช่นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์คือการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการดูแลป่าและพึ่งพาตนเองได้ผ่านโครงการศิลปาชีพและเกษตรพอเพียงพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมคือการสานต่อแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพื่อให้กลับมาอุดมสมบูรณ์การปลูกต้นไม้และการรักษาป่าถือเป็นการถวายความจงรักภักดีและเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดผืนป่าให้ยั่งยืน
3: สำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินบำเพ็ญพระราชกุศลณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นประจำข้อมูลณเดือนพฤษภาคม2569มีการเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมอย่างต่อเนื่องณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยในงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลโดยมียอดผู้เข้ากราบถวายบังคมสะสมกว่า 770,000 คนและมีหมายกำหนดการพิเศษสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมในวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.เนื่องจากมีพระราชพิธีมหามงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญโดยขอให้ประชาชนถึงจุดพักคอยก่อนเวลา 10:00 น.ครับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระเมตตาต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ

0: ไม่งั้นจะได้เที่ยวทิพย์แบบนี้แหละ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอานนท์ นันตะ สุคนครับกรมการขนส่งทางบกเตรียมยกร่างกฎหมายรองรับรถเศรษฐกิจชุมชนทางรถพุ่มพวงรถพ่วงข้างหรือรถเกษตรกรรมต่างๆให้ได้รับรองสถานะถูกต้องและปลอดภัยอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
4: ด้วยนาวก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
5: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืนด้วยนาว Green Power by PEA
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: กรมการขนส่งทางบกชี้แจงกรณีนำขบวนรถพุ่มพวงเข้าทำเนียบรัฐบาลเป็นการใช้ในพื้นที่ปิดเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยเตรียมยกร่างกฎหมายรองรับรถเศรษฐกิจชุมชนสนับสนุนชาวบ้านใช้ทำมาหากินได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
11: นายธิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์ตั้งข้อสังเกตเรื่องการนำรถพุ่มพวงมาขับขี่ภายในทำเนียบรัฐบาลว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดเพื่อประชาสัมพันธ์แซดพาวเวอร์สินค้าเกษตรเป็นการขับขี่ภายในพื้นที่ปิดหรือเขตจำกัดเฉพาะภายใต้การควบคุมเพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์เชิงสัญลักษณ์อย่างไรก็ตามกรมการขนส่งทางบกเล็งเห็นถึงความสำคัญของรถที่ใช้ในวิถีชีวิตชุมชนเช่นรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือรถเกษตรกรรมต่างๆซึ่งเป็นเครื่องมือทำมาหากินของชาวบ้านมาอย่างยาวนานแต่ปัจจุบันยังมีข้อจำกัดเรื่องการจดทะเบียนเนื่องจากโครงสร้างยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานรถยนต์ทั่วไปเพื่อแก้ไขปัญหานี้จึงอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายและระเบียบรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนแนวทางสำคัญคือการรับรองสถานะรถเหล่านี้ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ประชาชนใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจควบคู่ไปกับการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยทางวิศวกรรมที่เหมาะสมกับลักษณะของรถเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ทั้งผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนนพศรแก้วคำรายงาน
2: ค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมพุ่งทะลุ 6.6 หมื่นล้านสูงสุดในรอบ17ปีผู้ปกครองกว่า127ต้องกู้ยืมหรือจำนำทรัพย์สินกองทุนการออมแห่งชาติจึงชวนนักเรียนนักศึกษาออมเงินกับกองทุนเพื่อรับเงินสมทบจากรัฐ
12: กองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมปี2569ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพบว่ามูลค่าการใช้จ่ายรวมพุ่งสูงกว่า 66,000 ล้านบาทขยายตัวร้อยละ6ซึ่งถือเป็นมูลค่าสูงสุดในรอบ17ปีโดยผู้ปกครองกว่าร้อยละ 27.1 ระบุว่ามีเงินไม่พอจ่ายจนต้องกู้ยืมหรือจำนำทรัพย์สินเพื่อชำระค่าเล่าเรียน จากวิกฤตภาระค่าของชีพดังกล่าวกอช.จึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาสัญชาติไทยที่มีอายุ15ปีขึ้นไปแบ่งเงินค่าขนมมาเริ่มต้นออมเงินขั้นต่ำเพียง50บาทต่อครั้งโดยเยาวชนที่อยู่ในช่วงอายุ 15-30 ปีจะได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลเพิ่มให้ทันที150ของเงินออมหรือสูงสุดไม่เกิน 1,800 บาทต่อปีหากเยาวชนออมเงินเพียงวันละ 5-10 บาทหรือเดือนละ300บาทเมื่อออมครบปีจะมีเงินเก็บรวมกับเงินสมทบจากรัฐสูงถึง 5,400 บาทสนใจสามารถสมัครสมาชิกได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันกอช.หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม02-049-9000ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: ฝ่ายความมั่นคงอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากตรวจยึดน้ำมันดีเซล 2,400 ลิตรเตรียมลักลอบข้ามแดนบริเวณช่องทางธรรมชาติริมแม่น้ำเมย
13: นายปรีดาฟุ้งตระกูลชัยนายอำเภอท่าสองยางได้สั่งการให้นายภูวดลเขาคลึงปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงนายอนุสรแก้วทันคำปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคงพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าสองยางบูรณาการร่วมกับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่344และสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณช่องทางธรรมชาติริมแม่น้ำเมยบ้านทีโนโคหมู่4ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลบรรจุอยู่ในถังขนาด200ลิตรจำนวน12ถังรวมน้ำมันทั้งสิ้น 2,400 ลิตรวางอยู่บริเวณดังกล่าวโดยไม่พบผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจยึดน้ำมันดีเซลทั้งหมดไว้เป็นของกลางและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อดำเนินการสืบสวนขยายผลติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตาสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
14: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรู้ไว้ปลอดภัยกว่าค่ะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือAM 621กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.5 เมกะเฮิรตซ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์หรือติดตามช่องทางออนไลน์ได้ที่เพจ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะดิฉันชุติประภาศรีบุญสมหรือว่าข้าวสวยผู้ดำเนินรายการค่ะก็มีข่าวสารหลากหลายประเด็นมาคุยมาเล่าให้ฟังเช่นเคยค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวตำรวจค่ะเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันยึดทรัพย์กว่า150ล้านบาทค่ะพลตำรวจเอกสำราญนวลมาค่ะรองผบ.ตร.ได้นำกำลังลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์เพื่อกวาดล้างเครือข่ายธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นนอมินีบังหน้าโดยสรุปผลการปฏิบัติงานดังนี้ค่ะการเข้าตรวจค้นบริษัทเป้าหมายทั้งสิ้นกว่า243บริษัทพบบริษัทเข้าข่ายนอมินีทั้งหมด27แห่งค่ะที่มีพิรุธเรื่องการถือครองที่ดินแล้วก็ได้ตรวจยึดของกลางค่ะเป็นโฉนดที่ดิน37แปลงรวม51ไร่เศษค่ะมูลค่ารวมกว่า150ล้านบาทสามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวไทย2รายค่ะในข้อหาช่วยเหลือหรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าวและกำลังเร่งติดตามชาวต่างชาติที่หลบหนีไปค่ะมาดูข่าวถัดมาค่ะตำรวจจับมือลายประเทศไทยค่ะยกระดับการปิดกั้นห้องแชทผิดกฎหมายทุกรูปแบบขาดเริ่มใช้กลางปี2569ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะนำโดยพลตำรวจไตรลงผิวพันธ์หารือร่วมกับลายประเทศไทยค่ะเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคโนโลยีโดยความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการปิดกั้นช่องทางสื่อสารของมิจฉาชีพอย่างเด็ดขาดดังนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการครอบคลุมความผิดทุกรูปแบบไม่เพียงแต่การพนันออนไลน์หรือการหลอกลวงแต่รวมไปถึงการลักลอบซื้อขายอาวุธปืนและยาเสพติดค่ะกับระบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพที่อยู่ระหว่างการพัฒนาคำขอปิดกั้นข้อมูลร่วมกับ LY Corporation ประเทศญี่ปุ่นเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำค่ะกำหนดการเปิดการใช้งานนี้คาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการภายในกลางปี2569นี้ค่ะข่าวถัดมาค่ะทลายเครือข่ายยานรกตำรวจโชว์ผลงานจับยาบ้าเฉียดพันล้านเม็ดยึดทรัพย์กว่า 7,000 ล้านบาทค่ะ ตัดวงจรคืนชุมชนให้ปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและพันตำรวจโทกิติรัตน์พันเพชรรองผบ.ตร.ค่ะแถลงผลการปราบปรามยาเสพติดในห่วง8เดือนก็คือ1ตุลา2568ถึง11พฤษภาคม2569อย่างเป็นรูปธรรมค่ะผลการจับกุมทั้งเส้น 183,979 คดียึดยาเสพติดล็อตมหึมาค่ะยาบ้ากว่า915ล้านเม็ดค่ะไอซ์กว่า 34,000 กิโลกรัมคีตามีน 5,200 กิโลกรัมเฮโรอีน 756 กิโลกรัมค่ะอายัดทรัพย์สินตัดวงจรเงินทุนขบวนค้ายากว่า 7,143 ล้านบาทค่ะแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะก็ได้บูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเพื่อทลายแหล่งพักยาและช่องทางการขนส่งในทุกมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นการทลายเครือข่ายส่งยาบ้าผ่านบริษัทขนส่งเอกชนจากเชียงใหม่สู่ภาคใต้ยึดของกลางรวมเกือบ7ล้านเม็ดค่ะคุมเข้มการเดินทางค่ะรวบผู้ต้องหาชาวต่างชาติลักลอบขนไอซ์ผ่านขบวนรถไฟหนองคายกรุงเทพแล้วก็มีบุกรวบชาวต่างชาติคาบ้านพักพัทยาลอบผลิตสารพอดเคสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าที่ผิดกฎหมายค่ะตำรวจค่ะขอยืนยันคำมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดกำลังเพื่อทำลายเครือข่ายยาเสพติดให้สิ้นซากและสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากยานรกอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะมาดูข่าวโฆษกตำรวจแถลงความคืบหน้าคดีเมิงหมิงเฉินซันค่ะพบปมขัดแย้งสแกมเมอร์เพื่อนบ้านยันไทยยังปลอดภัยค่ะพลตำรวจโทรไตรรงผิวพันธ์ค่ะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลการสืบสวนสอบสวนกรณีหมิงเฉินซันค่ะพบความเชื่อมโยงกับความขัดแย้งภายในขบวนการสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านทั้งนี้ค่ะขอยืนยันว่าจากการตรวจสอบไม่พบข้อมูลหรือสิ่งบ่งชี้ว่าจะมีการก่อเหตุวินาศกรรมหรือเหตุรุนแรงใดๆภายในประเทศไทยนั่นเองค่ะมีข่าวเตือนภัยกลโกงออนไลน์มาให้ฟังกันอีกแล้วค่ะระวังตกเป็นเหยื่อสูญเงินหลักล้าน ACSC นะคะย้ำว่าเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนค่ะ ACSC ก็คือศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ค่ะเขาบอกว่าพบว่ามิจฉาชีพค่ะยังคงใช้กลอุบายเดิมๆมาหลอกล่อให้เราตายใจเพื่อกวาดเงินในกระเป๋าโดยมีเคสอุทาหรณ์ที่น่าสนใจที่ต้องระวังพิเศษดังนี้ค่ะเปิดกลโกงเรื่อง high value ที่ต้องระวังค่ะก็หลอกให้ลงทุนที่ดินทิพย์ค่ะหญิงวัย47ปีจังหวัดปทุมธานีมิจฉาชีพค่ะหลอกให้ลงทุนซื้อที่ดินผ่านช่องทางออนไลน์เหยื่อค่ะหลงเชื่อโอนเงินไปหลายครั้งรวมมูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาทค่ะเจ้าหน้าที่ค่ะได้ระงับเพจและอธิบายกลโกงจนเหยื่อตาสว่างและเตรียมเข้าแจ้งความค่ะเคสถัดมาค่ะบอกว่าหลอกทำภารกิจกดรับออเดอร์เป้าหมายก็คือหญิงวัย69ปีค่ะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาบอกว่ามิจฉาชีพค่ะทักมาตีสนิทผ่าน TikTok แล้วชวนเข้าไลน์เพื่อทำภารกิจกดรับออเดอร์เพื่อแลกค่าคอมมิชชั่นค่ะซึ่งช่วงแรกนะคะเหยื่อก็ได้รับค่าคอมมิชชั่นจริงเพื่อให้เหยื่อวางใจสุดท้ายค่ะหลอกให้โอนเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ช่วงหลังๆค่ะไม่ได้รับเงินคืนท่องจำให้ขึ้นใจเลยค่ะว่าไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพโดยการอย่าหลงเชื่อคนแปลกหน้าที่ทักมาติดสนิทแล้วชวนลงทุนค่ะภารกิจที่ได้เงินง่ายๆหรือค่าคอมมิชชั่นสูงไม่มีอยู่จริงค่ะหากต้องโอนเงินไปก่อนเพื่อแลกเงินก้อนใหญ่ฟันธงเลยว่าเป็นมิจฉาชีพ 100% ค่ะข่าวถัดมาค่ะรมช.เกษตรสั่งเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงปมชาวบ้านพบปลาหมอคางดำที่ชายหาดพัทยาเพื่อหาแนวทางป้องกันและรับมืออย่างเหมาะสมค่ะนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากรณีมีประชาชนพบปลาหมอคางดำในบริเวณพื้นที่ชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยปรากฏเป็นคลิปวิดีโอที่ประชาชนได้ทดลองหว่านแหในพื้นที่ดังกล่าวและสามารถจับปลาหมอ อคางดำได้เป็นจำนวนมากซึ่งการตรวจพบปลาชนิดดังกล่าวส่งผลให้สังคมเกิดความกังวลต่อระบบนิเวศทางทะเลของชายหาดพัทยาและอาชีพชาวประมงในพื้นที่นั้นในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็ได้มอบหมายให้กรมประมงและหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องได้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วทั้งนี้ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารมช.เกษตรก็ได้มีข้อสั่งการให้กรมประมงสำรวจถึงสถานะการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างเร่งด่วนแล้วหากพบว่ามีแนวโน้มการระบาดมากขึ้นอาจจะปรับแผนรับมือพร้อมวางมาตรการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไปค่ะข่าวถัดมาค่ะสุพม่าสั่งขบสคบเร่งสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงไฟไหม้สูญเงินกว่า 500,000 บาทค่ะพร้อมเตือนประชาชนเช็คฉลากมอกก่อนตัดสินใจซื้อนางสาวสุภมาอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคสคบเปิดเผยว่าค่ะจากกรณีกระแสข่าวผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุให้อุปกรณ์ละลายและมีกลิ่นไหม้เสี่ยงไฟไหม้และค่าไฟไม่ลดค่ะสร้างความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคกว่า 500,000 บาทโดยสั่งการให้นายณรงค์รณรงค์ภูมิพิพัฒน์ค่ะเลขาธิการสคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตรวจการแสดงฉลากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั้งแผงแสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วประเทศอีกด้วยค่ะนางสาวสุภมาศค่ะก็ได้กล่าวว่าฉลากคือเครื่องมือแรกที่ผู้บริโภคใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยตรงแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ค่ะถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ค่ะผู้ประกอบการค่ะจะต้องแสดงฉลากให้ครบถ้วนอย่างถูกต้องค่ะหากฝ่าฝืนค่ะมีความผิดตามมาตรา52กรณีผู้จำหน่ายจำคุกไม่เกิน60เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะกรณีผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าค่ะจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองค่ะส.ส.ขอนแก่นพรรคกล้าทำเข้าแจ้งความหลังถูกข่มขู่เอาชีวิตปมช่วยเหลือชาวบ้านตรวจสอบโรงงานเคมีปล่อยน้ำเสียยืนยันเดินหน้าสู้เพื่อประชาชนให้ถึงที่สุดขณะที่ธรรมนัสสั่งลุยเต็มที่ค่ะนายเอกชัยสืบสารคามค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต3พรรคกล้าธรรมเดินทางเข้าลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นหลังถูกโทรศัพท์ลึกลับค่ะแล้วก็บุคคลอ้างว่าเป็นหุ้นส่วนโรงงานเคมีพันข่มขู่ทำร้ายร่างกายและมุ่งเอาชีวิตค่ะสาเหตุมาจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนของชาวบ้านในตำบลหนองโกอำเภอกระนวนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่พื้นที่การเกษตรและแหล่งน้ำธรรมชาติมานานกว่า4ปีค่ะนายเอกชัยค่ะเปิดเผยว่าตนเองค่ะในฐานะผู้แทนราษฎรได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโรงงานดังกล่าวพบว่าส่งผลกระทบต่อที่ดินทำกินของชาวบ้านกว่า50ไร่ค่ะแล้วก็มีสัตว์น้ำล้มตายเป็นจำนวนมากโดยในระหว่างการตรวจสอบค่ะนอกจากจะถูกข่มขู่โดยตรงแล้วยังมีส.ส.พรรคต่างพรรคค่ะแล้วก็กลุ่มนายทุนโทรศัพท์มาขอให้ยุติเรื่องนี้แต่ตนค่ะก็ยืนยันไม่เกรงกลัวและจะเดินหน้าทวงความยุติธรรมให้ชาวบ้านจนถึงที่สุดค่ะด้านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าค่ะหัวหน้าพรรคกล้าธรรมได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วแล้วก็สั่งการให้ส.ส.ในพื้นที่ค่ะดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและอาจเชิญคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้ชาวอำเภอกระนวนอย่างเด็ดขาดต่อไปค่ะข่าวถัดมาค่ะบขส.ปลื้มกระแสตอบรับทางเดินรถใหม่กรุงเทพขอนแก่นผู้โดยสารค่ะมั่นใจความปลอดภัยและราคาเป็นธรรมพร้อมหารือภาคเอกชนเตรียมแผนเดินรถเชื่อมต่องานมหกรรมเพื่อส่วนโลกที่จังหวัดอุดรธานีปลายปีนี้ค่ะทางคณะผู้บริหารบริษัทขนส่งหรือบขส. นำโดยนายสิริชัยทิพย์สนค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีเดินรถขอนแก่นและติดตามผลการเปิดให้บริการเดินรถสายใหม่เส้นทางกรุงเทพขอนแก่นซึ่งเริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่30เมษายนที่ผ่านมาค่ะโดยนายสิริชัยค่ะได้เปิดเผยว่าเส้นทางกรุงเทพขอนแก่นค่ะได้รับกระแสตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีเนื่องจากใช้รถโดยสารปรับอากาศชั้น1สภาพใหม่สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและมีระบบความปลอดภัยที่มั่นใจได้ค่ะในอัตราค่าโดยสารเพียง450บาทให้บริการวันละ8เที่ยววิ่งทั้งไปและกลับค่ะโดยเที่ยวไปค่ะออกจากสถานีขนส่งหมอชิดตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:15 นค่ะและเที่ยวกลับจากขอนแก่นตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 22:30 นค่ะขณะเดียวกันค่ะบกส.ก็ยังได้หารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมหอการค้าและสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายนนี้ถึงเดือนมีนาคมปีหน้าค่ะโดยมีแผนจัดรถโดยสารทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์รับส่งประชาชนจากจังหวัดขอนแก่นไปยังพื้นที่จัดงานหนองแดจังหวัดอุดรธานีค่ะเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางอย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยสำหรับประชาชนค่ะที่สนใจเดินทางก็สามารถจองตั๋วผ่านทางเว็บไซต์แอปพลิเคชัน BKS E-Ticket หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วบขส.ทั่วประเทศและสายด่วน0902-936-3660ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะข่าวจากเพจ NVT ภาคอีสานค่ะรั้วความมั่นคงชายแดนจันทบุรีสัญลักษณ์การปกป้องอธิปไตยไทยการปรากฏภาพการก่อสร้างรั้วความมั่นคงค่ะบริเวณเขตหลักที่52ถึง54อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะเขาบอกว่าไม่ได้เป็นเพียงการก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธาในพื้นที่ห่างไกลแต่คือการส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในยุคปัจจุบันค่ะภายใต้การกำกับดูแลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมน.เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงแบบองค์รวมค่ะและถามว่าทำไมต้องเป็นพื้นที่โป่งน้ำร้อนนะคะพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนค่ะถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ความมั่นคงเนื่องจากมีลักษณะเป็นภูมิประเทศที่เอื้อต่อการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายทั้งการขนส่งสินค้าหนีภาษีการเข้าเมืองผิดกฎหมายและยาเสพติดค่ะรวมถึงเป็นจุดเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจค่ะเนื่องจากจันทบุรีค่ะเป็นประตูสู่กัมพูชาผ่านพรมแดนถาวรบ้านแหลมและบ้านผักกาดจึงการสร้างรั้วนี้ค่ะจึงเป็นการจัดระเบียบเพื่อแยกแยะระหว่างการค้าชายแดนที่ถูกกฎหมายออกจากกิจกรรมสีเทาค่ะการเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลค่ะจากยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติจริงการดำเนินการนี้ค่ะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในหลายมิติทั้งนโยบายความมั่นคงเชิงป้องกันเปลี่ยนจากการไล่ตามจับเป็นการสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทางลดภาระงบประมาณและกำลังพลในระยะยาวพร้อมกับเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเพราะเมื่อชายแดนค่ะมีความปลอดภัยแล้วก็ชัดเจนก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษค่ะเกิดการบริหารจัดการชายแดนสมัยใหม่โดยรั้วความมั่นคงนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการโครงการ Smart Border ที่ไม่ได้มีเพียงแค่คอนกรีตเหล็กแต่ยังบูรณาการระบบตรวจอัจฉริยะเข้าไว้ด้วยกันค่ะในนัยยะสำคัญทางอธิปไตยค่ะทางการทูตการสร้างรั้วถาวรในพื้นที่ที่ได้รับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนชัดเจนแล้วคือการแสดงออกถึงอำนาจอธิปไตยค่ะที่จับต้องได้

เซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวค่ะการเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เกษตรกรสามารถทำกินใกล้แนวชายแดนได้อย่างอุ่นใจโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการลักลอบโจรกรรมทรัพย์สินหรือผลผลิตทางการเกษตรค่ะแล้วก็ต้องปิดช่องทางธรรมชาติ 1.3 กิโลเมตรนี้จะบีบให้ขบวนการผิดกฎหมายค่ะที่ต้องใช้เส้นทางที่รัฐตรวจราได้ง่ายขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการจับกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์และสิ่งผิดกฎหมายการก่อสร้างรั้วความมั่นคงที่จังหวัดจันทบุรีนี้ค่ะที่กำลังจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้คือก้าวสำคัญค่ะที่สะท้อนว่าความมั่นคงและการพัฒนาต้องเดินไปพร้อมกันรั้วนี้ค่ะจะเป็นทั้งปราการป้องอธิปไตยและเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ความสุขสงบอย่างยั่งยืนของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาสอดรับกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลค่ะที่มุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยและมั่งคั่งในทุกตารางนิ้วนั่นเองค่ะข่าวเตือนภัยถัดมาค่ะจากเพจกองสารนิเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนภัยว่าเปิดสถิติกลโกงออนไลน์รายสัปดาห์ค่ะพร้อมแนะแนวทางป้องกันเงินในกระเป๋าจากมิจฉาชีพค่ะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เผยข้อมูลสถิติที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ล่าสุดเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้เท่าทันรูปแบบการหลอกลวงที่มิจฉาชีพนำมาใช้สิ่งที่ต้องรู้ค่ะคือความเสียหายสูงสุดคือการหลอกการลงทุนสัปดาห์เดียวค่ะมีผู้เสียหายสูญเงินเฉียด50กว่าล้านแล้วก็คดีที่เกิดมากที่สุดค่ะก็คือการหลอกขายสินค้าและบริการซึ่งครองสัดส่วนกว่า 80% ของคดีทั้งหมดค่ะโดยเน้นหลอกรายย่อยนั่นเองเป้าหมายหลักค่ะผู้หญิงวัย 21-30 ปีค่ะเป็นกลุ่มที่ตกเป็นเหยื่อสูงสุดในคดีซื้อของจ้างงานและแอบอ้างค่ะในเรื่องของคดีหลอกจ้างงานค่ะมีแนวโน้มลดลงตอนนี้เกือบ 50% แล้วแล้วก็วิธีกลโกงยอดฮิตและวิธีรับมือขั้นเด็ดขาดก็คือวิธีป้องกันนะคะตรวจสอบชื่อบริษัทนะคะสามารถตรวจสอบได้ที่ SEC Check First นะคะของก.ล.ต.มีสถานะได้รับการอนุญาตและบัญชีรับเงินค่ะต้องเป็นชื่อบริษัทเท่านั้นในส่วนธงแดงหรือว่า Red Flag นะคะมิจฉาชีพค่ะก็จะโอนเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาหรือเปลี่ยนบัญชีโอนบ่อยๆนั่นเองค่ะอีกทางนึงค่ะการหลอกขายของออนไลน์ก็คือโดนหลอกบ่อยที่สุดวิธีป้องกันก็คือเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่มีกระเป๋าเงินกลางค่ะเช่น TikTok Lazada หรือ Shopee เพราะว่าระบบค่ะจะโอนเงินให้คนขายเมื่อเราได้รับของแล้วเท่านั้นค่ะการซื้อขายผ่าน Facebook, IG, Twitter หรือว่า X นะคะมีความเสี่ยงสูงมากเพราะว่าไม่มีระบบคนกลางคุ้มครองค่ะกลโกงใหม่นะคะของถูกบวกของฟรีเป็นการกลอุบายล่อด้วยราคาถูกเกินจริงค่ะแล้วก็แจกฟรีแต่ให้ช่วยจ่ายค่าส่งเมื่อโอนเงินแล้วค่ะก็จะถูกดึงเข้ากลุ่ม LINE เพื่อบังคับให้ทำภารกิจสำรองจ่ายนั่นเองค่ะหากซื้อของแล้วถูกดึงเข้ากลุ่ม LINE ค่ะเพื่อทำภารกิจเสริมมิจฉาชีพ 100% ให้กดออกจากกลุ่มทันทีค่ะคาถาป้องกันตัวก่อนโอนเงินนะคะมีสติไม่โลภแล้วก็ไม่ซื้อของถูกจนเกินไปและผลตอบแทนที่สูงเกินไปมักไม่มีอยู่จริงค่ะข้อสำคัญค่ะอย่าโอนไวตรวจสอบบัญชีและชื่อผู้รับทุกครั้งก่อนยืนยันการโอนค่ะแจ้งเหตุทันทีค่ะหากพลาดโอนเงินรีบติดต่อเจ้าหน้าที่หรือแจ้งผ่านไทยโพลิสออนไลน์โดยเร็วที่สุดค่ะสามารถแจ้งเหตุหรือปรึกษาภัยออนไลน์โทรสายด่วน1441ของ AOC ได้ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองค่ะข่าวเตือนภัยอีกข่าวนึงค่ะ2. กลโกงออนไลน์สุดแสบระวังตกเป็นเหยื่อสูญเงินหลักล้านย้ำว่าเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนอีกครั้งค่ะจากข้อมูลของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC พบว่ามิจฉาชีพค่ะยังคง

าหมายค่ะมีพฤติการที่เกี่ยวกับการค้ายาเสพติดความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจภาษีศุลกากรหรือนิติบุคคลค่ะและการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมจะก่อเหตุร้ายเครือข่ายและก็ลักลอบหลบหนีคนเข้าเมืองการค้าประเวณีการค้ามนุษย์กลไกการส่งต่อระดับชาติและร่วมกันตรวจสอบปิดล้อมเอ็กซเรย์พื้นที่และบุคคลโดยเฉพาะสถานที่ที่มีคนต่างด้าวรวมกันหรือพักอาศัยเป็นจำนวนมากค่ะเพื่อป้องกันยับยั้งไม่ให้เหตุลุกลามบานปลายส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดค่ะโดยให้พิจารณาจับกุมดำเนินคดีทุกรายพร้อมกับสั่งการให้ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะพิจารณาจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้แก่กระทรวงพาณิชย์คลังและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกรมศุลกากรกรมประสับประสามิตรกรมที่ดินค่ะเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติในระดับนโยบายระดับจังหวัดพร้อมทั้งกำหนดให้ทุกหน่วยระดมกวาดล้างอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวกระทำความผิดกฎหมายโดยกำหนดเป้าหมายในพื้นที่ที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเป็นลำดับแรกค่ะในพื้นที่อื่นค่ะก็พิจารณาตามความหนักเบาของสถานการณ์ทั้งนี้ค่ะให้กำหนดแผนวงรอบการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและลักษณะกลุ่มเครือข่ายที่กระทำผิดค่ะ 2. มาตรการระยะกลางขุดรากถอนโคนการขับเคลื่อนการปฏิบัติ 6-9 เดือนค่ะให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นหน่วยรับผิดชอบกับหน่วยต่างๆตรวจสอบฐานข้อมูลคนต่างด้าวตรวจสอบข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานต่างๆการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรการประกอบของธุรกิจของคนต่างด้าวค่ะโดยกองบัญชาการและตำรวจนครบาลภูธรจังหวัดร่วมกับหน่วยงานมั่นคงในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเพื่อบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรรวมทั้งให้ศึกษาข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเสนอแนวทางแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งปิดช่องว่างกฎหมายของคนต่างด้าวที่ใช้ในการกระทำความผิดค่ะนอกจากนี้ค่ะสั่งการให้สืบสวนขยายผลเครือข่ายผู้ร่วมการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องทุกรายแบบขุดรากถอนโคนกรณีที่ตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่รัฐไปเกี่ยวข้องพัวพันให้ดำเนินตามกฎหมายและดำเนินการมาตรฐานทางปกครองโดยเคร่งครัดค่ะมาตรการข้อ3ค่ะมาตรการระยะยาว 1-2 ปีให้จัดทำระบบฐานข้อมูลคนต่างด้าวการตรวจสอบและสถานะคนต่างด้าวโดยเชื่อมโยงกับระบบ One Police ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเพื่อให้ทุกหน่วยเข้าถึงและตรวจสอบฐานข้อมูลคนต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งบังคับใช้กฎหมายพื้นที่ในที่รับผิดชอบโดยให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลไปยังระดับพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบและนำมาวิเคราะห์แผนการปฏิบัติการปราบคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายตามความรับผิดชอบรวมทั้งประสานงานและรับข้อมูลจากประเทศต้นทางและใช้ข้อมูลในการป้องกันและนำมาตรการปฏิเสธคนเข้าเมืองการตรวจสอบบุคคลในบัญชีเฝ้าระวังหรือบัญชีต้องห้ามหมายจับการแจ้งข้อมูลคนต่างด้าวเข้าเมืองและการมาตรการตรวจคัดกรองบุคคลล่วงหน้าค่ะทั้งนี้ค่ะก็ให้สอดคล้องแล้วก็เหมาะสมกับนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาลด้วยค่ะแล้ววันนี้ค่ะก็หมดเวลาแล้วกับรายการรู้ไว้ปลอดภัยกว่าค่ะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AM 621กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์และติดตามช่องทางออนไลน์ได้เพจ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะดิฉันชุติประภาศรีบุญสมผู้ดำเนินรายการต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ

ฉันประท้วงคิดว่าเรื่องนี้มันควรจะบอกเธอนะหรือว่าปล่อยไปแล้วก็ไปกวนกวนเธอถ้ามันเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแบบชัวร์ๆแล้วก็ชวนเธอไปทำนู่นทำนี่ทำเนี่ยว่าฉันกลัวก็ไปคนเดียวไม่ได้ออนแอร์ตอแหลนะทั้งที่ตัวใหญ่นะยิ่งกว่าควรอูนะแต่อร่อยกว่ามะม่วงน้ำปลากวนนะอย่ามาป่วนนะเดี๋ยวมีส่วนหมดที่ไหน

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช2538สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านกุสโกยอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคยากที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้จึงทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาเพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือพระองค์มีพระราชสวนีให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาความทุกข์ของประชาชนจึงก่อเกิดโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรได้กว่า 8,000 ไร่ราษฎรมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปีอีกทั้งยังได้ร่วมใจกันบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วมทำให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นทั้งแหล่งน้ำต้นทุนทางการเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สร้างรายได้และความอุดมสมบูรณ์คืนสู่ชุมชนด้วยน้ำพระราชหฤทัยแห่งพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วยชุบชีวิตพระสกนิกรไทยให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนดุจดังสายน้ำแห่งชีวิต

0: ุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับช่วงเวลา 18:04 น.ครับจับประเด็นเป็นข่าวที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับติดตามครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับให้คุณผู้ฟังได้อยู่ด้วยกันแล้วก็รับรู้ข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในรอบวันกันละกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกเรื่องครับที่นำมาต้องเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับคุณเอมิลี่สตอรี่ทักทายมาบอกอยู่โอ้คุณพรศักดิ์บอกอากาศเย็นดีๆใช่ไหมฮะแหมก็ฟังรายการไปด้วยแล้วก็ฟังข้อมูลต่างๆไปด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ทักทายมาเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับมีเบอร์โทรศัพท์ไว้อยู่ที่หลังไมค์ครับเพื่อที่จะพูดคุยนะครับประสาน02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์นึง02-276-9721อีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวครับที่เมื่อวานนี้ก็ได้มีการนำเรียนกับคุณผู้ฟังไปเรื่องกรณีของแรงงานไทยที่ไปทำงานที่เกาหลีใต้ปรากฏว่าหลบหนีออกนอกระบบหลังเดินทางไปทำงานภาคเกษตรแล้วก็ภาคประมงตามฤดูกาลในเกาหลีใต้ภายใต้ทั้งหมดนะครับเป็นบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างไทยกับเกาหลีใต้หรือที่เขาเรียกว่าวีซ่า E8 จนส่งผลครับคุณผู้ฟังเกิดปัญหาถูกขึ้นแบ็คลิสต์หรือว่าบัญชีดำไม่ให้ไปทำงานทั้งจังหวัดเลยเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวล่าสุดครับท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านบอกว่าเตรียมเจรจาเกาหลีใต้เพื่อแก้ปัญหาเรื่องแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างจงส่งผลกระทบครับต่อการส่งออกแรงงานไทยที่ทำให้ถูกขึ้นบัญชีดำแบ็คลิสต์นะครับระงับการนำเข้าแรงงานจาก4จังหวัดของประเทศไทยเป็นเวลา1ปีเต็มครับโดยเรื่องนี้ครับล่าสุดเลยระบุชัดครับว่าหากแรงงานจากจังหวัดใดเนี่ยหลบหนีเกิน 20%จะมีผลต่อการระงับการรับแรงงานจังหวัดนั้นซึ่งที่ผ่านมาต้องนำเรียนคุณผู้ฟังแบบนี้ก่อนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยแรงงานที่ส่งไปล็อตแรกเนี่ยนะครับมีสัดส่วนเกินจริงจนหลายกรณีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปัญหาตามมาเรื่องนี้ครับจำเป็นต้องมีการหารือกับฝ่ายเกาหลีใต้เพราะไม่ควรนำเรื่องของการกระทำผิดนะฮะของคนส่วนน้อยเนี่ยไปกระทบต่อแรงงานอีก 80% ที่บางคนเขาก็มีความตั้งใจนะครับที่จะไปทำงานจริงๆตั้งใจที่จะไปหารายได้มาจุนเจือครอบครัวจริงๆนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะไปอย่างถูกกฎหมายด้วยทางด้านเรื่องนี้นะครับต้องบอกรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องออกมาตรการเพื่อเพิ่มภาระหรือค่าใช้จ่ายให้แรงงานไทยแต่ในขณะเดียวกันครับทั้งนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับข้อเท็จจริงว่า MOU เนี่ยเป็นข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยร่วมกันลงนามยอมรับเงื่อนไขร่วมกันไม่ใช่ข้อเสนอจากฝ่ายเกาหลีใต้เพียงฝ่ายเดียวขณะนี้ครับรัฐบาลก็เตรียมเจรจาขอผ่อนผันกับเกาหลีใต้มากกว่าขอแก้ไข MOU ทั้งฉบับนะครับเนื่องจากว่าไทยไม่มีอำนาจต่อรองมากนักก็ต้องยอมรับว่าปัญหาส่วนหนึ่งคุณผู้ฟังเกิดขึ้นจากแรงงานไทยที่เข้าไปแล้วท้ายที่สุดเนี่ยหลบหนีเองจริงๆนะครับส่วนแนวคิดเพิ่มบทลงโทษแรงงานไทยที่หลบหนีเนี่ยกำลังมีการพูดคุยกำลังมีการเจรจาและก็มีการดำเนินการกันอยู่ในส่วนนี้นะครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังกล่าวต่ออีกว่าแม้สามารถทำได้แต่ทุกมาตรการเนี่ยจะย้อนกลับไปเป็นภาระต่อแรงงานเช่นหนึ่งเลยนะการเก็บเงินการประกันก่อนเดินทางแม้ว่าจะช่วยเรื่องของการหลบหนีได้แต่ก็อาจจะทำให้แรงงานเนี่ยก็ต้องไปหาเงินจำนวนมากถูกต้องไหมครับบางคนแล้วเนี่ยไม่มีตังค์แต่ถ้าเกิดว่าเก็บเงินประกันเยอะๆคิดตามเนาะก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อที่จะจ่ายเงินประกันว่าเอ้ยฉันไปทำงานจริงๆฉันไม่ได้หลบหนีนะแต่ตรงนี้ก็อาจจะเป็นภาระนะครับให้กับแรงงานที่บางคนเขาก็มีความตั้งใจจริงๆที่จะไปทำงานที่เกาหลีใต้เพื่อหาเงินหารายได้ส่งเสียลูกเมียส่งเสียครอบครัวว่าอย่างนั้นเลยรัฐบาลจึงไม่อยากให้ใช้แนวทางดังกล่าวนะครับอีกทั้งเรื่องของค่าปรับแทบจะไม่มีประโยชน์ครับเมื่อหลบหนีไปแล้วเนี่ยจะไปติดตามปรับใครได้ล่ะนี่นะฮะก็ประเทศไทยก็เสียหายไปแล้วท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกซึ่งกว่าจะหาแรงงานส่งออกได้แต่ละ พันตำแหน่งเนี่ยบอกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยขณะที่สถานการณ์แรงงานไทยที่ผิดกฎหมายในเกาหลีใต้เนี่ยปัจจุบันคุณผู้ฟังทราบไหมว่ามีจำนวนเท่าไหร่100,000 ถึง 130,000 คนเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ยืนยันครับว่ารัฐบาลไม่ได้ต้องการให้แรงงานทั้งหมดเนี่ยกลับประเทศแต่ต้องการผลักดันให้แรงงานเนี่ยเข้าสู่ระบบกฎหมายอย่างถูกต้องมากขึ้นแต่ระบบแรงงานไทยนะครับที่ไปทำงานในเกาหลีเนี่ยบกซับซ้อนนะครับกำหนดให้แรงงานที่หมดสัญญาต้องเดินทางกลับประเทศก่อนแล้วจึงสมัครกลับเข้าไปใหม่ครับอีกทั้งยังไม่มีหลักประกันว่าจะได้กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมอีกหรือไม่ด้วยนะครับทั้งนี้ครับทำให้แรงงานจำนวนมากเนี่ยเลือกอยู่แบบผิดกฎหมายส่วนแนวทางการดึงแรงงานกลับเพื่อใช้ต่อรองกับเกาหลีใต้บอกทำได้ยากรัฐบาลไม่สามารถบังคับให้แรงงานไทยเนี่ยกลับประเทศได้อีกทั้งตลาดแรงงานเป็นระบบแข่งขันเนี่ยหากไทยไม่ส่งแรงงานประเทศอื่นเขาก็ส่งนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับก็อยากฝากนะครับตอนนี้ก็ถึงหลายๆคนเลยที่กำลังติดตามประเด็นนี้อยู่ครับกับกรณีที่แรงงานไทยนะครับหลบหนีนายจ้างนะครับจนส่งผลกระทบต่อการส่งออกแรงงานไทยล่าสุดอย่างที่นำเรียนเลยว่าขึ้นแบ็คลิสต์นะครับขึ้นแบ็คลิสต์แล้วแรงงานจาก4จังหวัดของไทยเป็นเวลา1ปีเต็มนะครับนี่ก็เป็นผลกระทบโดยตรงเลยทีเดียวท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ดำเนินการอยู่ในห่วงเวลานี้ด้วยนะครับอ่ะยังมีอีกหลายๆเรื่องราวเลยที่ติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับทางด้านของรัฐบาลแจงเรื่องของร่างกฎกระทรวงธุรกิจต่างด้าวย้ำไม่ใช่การเปิดเสรีไร้การกำกับยังอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะคุมเข้มทุกกิจการสำคัญนะครับโดยเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงครับกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเปิดให้ต่างชาติมาประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเรื่องนี้ครับย้ำเลยท่านย้ำเลยว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะฮะจากสาระสำคัญของร่างอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยระบุแบบนี้ครับบอกว่าร่างกฎหมายดังกล่าวมิใช่การเปิดเสรีให้คนต่างด้าวดำเนินธุรกิจโดยไม่มีการกำกับดูแลแต่เป็นการปรับปรุงประเภทธุรกิจบางส่วนนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีขั้นสูงหรือว่ากลุ่มธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะและหน่วยงานของรัฐกำกับดูแลอย่างเข้มงวดอยู่แล้วเพื่อลดขั้นตอนความซ้ำซ้อนของการขออนุญาตการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจการปรับกฎระเบียบให้สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจยุคใหม่ครับทั้งนี้ธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะอย่างเคร่งครัดนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นธุรกิจโทรคมนาคมก็อยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานกสทช.ธุรกิจนะครับศูนย์บริหารเงินนะครับอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.รวมถึงธุรกิจขุดเจาะปิโตรเลียมครับก็ยังอยู่ภายใต้กฎหมายและการกำกับของหน่วยงานด้านพลังงานอย่างเคร่งครัดนะครับทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกกล่าวเพิ่มเติมด้วยบอกว่าการดำเนินการครั้งนี้ครับเป็นการลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนเพิ่มความคล่องตัวด้านการลงทุนแล้วก็เป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะยกเลิกการกำกับดูแลหรือเปิดให้ต่างชาติเนี่ยประกอบธุรกิจได้อย่างเสรีโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับแล้วก็ปิดท้ายครับบอกเลยว่ารัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้ประกอบการไทยโดยในกรณีนี้นะครับกลุ่มธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ยกตัวอย่างกระทรวงพาณิชย์ครับก็มีการได้ตัดออกจากร่างกฎกระทรวงแล้วนะครับภายหลังจากมีข้อกังวลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบต่ออุตสาหกรรมดิจิทัลไทยเพื่อรักษาสมดุลครับระหว่างการส่งเสริมการลงทุนกับการดูแลศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการภายในประเทศนั่นเองนะครับทั้งนี้ครับ ปิดท้ายโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยบอกว่าการปรับปรุงกฎระเบียบครั้งนี้เนี่ยก็มีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ5ประการนั่นก็คือลดภาระขั้นตอนการขออนุญาตที่ไม่จำเป็นนะแล้วก็การเพิ่มการแข่งขันที่เป็นธรรมแล้วก็โปร่งใสดึงดูดเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญระดับสูงเข้าสู่ประเทศไทยนะครับสนับสนุนให้ไทยก้าวสู่การเป็นฐานบริการและศูนย์กลางธุรกิจระดับภูมิภาคแล้วก็เรื่องสุดท้ายเลยคือการสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจการลงทุนและการจ้างงานในภาพรวมนั่นเองนะครับอ่ะทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านรัชดาธนาดิเรกครับเดี๋ยวจะมาเข้าสายด้วยหลายเรื่องราวนะครับที่จะต้องถามไถ่กันนะครับเดี๋ยวท่านจะมาพูดคุยในรายการด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลการประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ครับเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านแล้วก็เรื่องของการเดินหน้าปราบนอมินีนี่คือ3หัวข้อท็อปิกสำคัญเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ
2: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
6: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
6: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: จับประเด็น VIP
1: กลับมาติดตามกันนะครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับติดตามกันได้ทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี FM 105 MHz นะครับทาง AM ก็ติดตามกันได้ครอบคลุมรวมถึงทางด้านของเพจ Facebook แล้วก็ออนไลน์ทาง TikTok ด้วยนะครับตอนนี้ก็มีคุณผู้ฟังผ่านทาง TikTok หลากหลายช่องทางที่กำลังติดตามกันอย่างที่บอลได้เกริ่นบอกคุณผู้ฟังไปครับว่าหลายหัวข้อที่น่าสนใจในวันนี้จะมาคุยข่าวกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของผลการประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ด้วยเรื่องสำคัญครับเรื่องที่หลายคนก็กำลังอยากรู้เรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านรวมถึงการเดินหน้าปราบนอมินีด้วยของรัฐบาลนะครับวันนี้ครับทางรายการจับประเด็นเป็นข่าวครับได้รับเกียรติจากท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านรัชดาธนาดิเรกครับวันนี้ท่านอยู่ในสายกับวันเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะคุณบอลและท่านผู้ฟังค่ะ
1: ครับต้อนรับคุณรัชดาโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าสู่รายการจับประเด็นเป็นข่าวนะครับท่านโฆษกครับ
9: ค่ะยินดีค่ะ
1: ครับประเด็นแรกเลยครับที่ต้องให้ท่านโฆษกแนะนำกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่อยากทราบเรื่องของผลการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ผ่านมาท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการกล่าวแสดงวิสัยทัศน์รวมถึงการเสนอแนวทางเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นในภูมิภาคอาเซียนด้วยรายละเอียดของเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับ
9: เมื่อศุกร์เสาร์ที่แล้วนะคะท่านนายกก็เดินทางไปประชุมร่วมกับผู้นำสุดยอดอาเซียนอีก10ประเทศนะคะแล้วก็ประเด็นที่คนในอาเซียนผู้นำทุกท่านก็พูดกันก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนั้นมันมากระทบกับภูมิภาคยังไงซึ่งทุกประเทศอะค่ะเจอปัญหาเดียวกันก็คือพอมีสงครามมันก็ทำให้ น้ำมันราคาแพงขึ้นนะคะพลังงานราคาสูงก็ทำให้ต้นทุนสินค้าต้นทุนค่าขนส่งต่างๆแพงหมดแล้วก็ค่าครองชีพสูงก็เป็นปัญหาเหมือนกับที่พี่น้องคนไทยเผชิญอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแนวทางที่ท่านนายกได้เสนอและทุกชาติก็เห็นด้วยก็คือเรามองเพียงแค่แก้ปัญหาวันนี้ไม่เพียงพอต้องมองไปในระยะยาวซึ่งปัญหาของชาติในอาเซียนจำนวนมากก็คือเรายังต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากตะวันออกกลางจริงอยู่อย่างอินโดมาเลเซียเขามีทรัพยากรของเขาในเรื่องน้ำมันนะคะแต่มันก็เป็นเพียงแค่2ประเทศเท่านั้นหลักๆที่อื่นก็กระทบหมดเพราะฉะนั้นวันนี้อาเซียนเราจะต้องมองให้ไกลกว่านี้ก็คือเราต้องมาร่วมกันส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งก็สอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่เรากำลังเดินหน้าอยู่ที่จะใช้โอกาสไอ้วิกฤตน้ำมันแพงค่าไฟแพงเนี่ยค่ะเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานแสงอาทิตย์ที่เราก็จะมีนโยบายโซลาร์รูฟให้มาเรียกว่ามีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแล้วก็มาตรการอื่นๆที่จะออกมาส่งเสริมให้ประชาชนมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นนะคะก็เลยต้องย้ำว่าสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่เวลานี้มันก็สอดคล้องกับภูมิภาคที่เราที่เขากำลังผลักดันอยู่ค่ะ
1: mm-hmm.
9: อีกอันนึงนะคะอันนี้ก็เป็นการชูจุดแข็งของประเทศไทยก็คือเราเป็นประเทศเกษตรกรรมที่เรียกว่าส่งอาหารไปทั่วโลกนะคะเป็นครัวโลกว่าอย่างนั้นเถอะในขณะที่ซีกโลกดึงเนี่ยเขามีความไม่แน่นอนมีสงครามแต่ประเทศไทยเราเนี่ยความมั่นคงในเรื่องอาหารเนี่ยโดดเด่นมากเพราะฉะนั้นเวทีอาเซียนตรงนี้ท่านนายกก็ใช้เป็นพื้นที่ในการบอกเพื่อนๆสมาชิกอาเซียนว่าถ้าประเทศไหนมีความกังวลในเรื่องของอาหารเนี่ยและอยากจะทำข้อตกลงร่วมกันเรียกว่าถ้าอยู่ต้องการขาดอะไรเนี่ยประเทศไทยพร้อมส่งไม่ว่าจะเป็นข้าวพืชผลเกษตรกรรมอะไรต่างๆซึ่งเราก็ทำข้อตกลงในเรื่องความมั่นคงทางอาหารกับสิงคโปร์แล้วนะคะแล้วเราก็พร้อมที่จะทำกับประเทศอื่นอันนี้ก็เป็นสองเรื่องที่ชัดเจนนะคะอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของคนนะคะเพราะว่าท่านนายกก็บอกว่าจากสถานการณ์ตะวันออกกลางเนี่ยเห็นว่าเรามีประชาชนชาวอาเซียนไปทำงานอยู่ในประเทศตะวันออกกลางเยอะเวลาที่จะอพยพหรือพาคนประเทศนั้นอาเซียนกลับบ้านเนี่ยเราจะต้องจับมือกันจะไม่ใช่ว่าคนไทยขนเครื่องก็พาแต่คนไทยกลับมาเพื่อนชาติอื่นทิ้งไว้ตรงนั้นเราก็จะไม่เป็นแบบนั้นแล้วก็มีการช่วยเหลือกันมานะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรียกว่าสัญลักษณ์ที่ดีของความเป็นชาวอาเซียนแล้วก็จะทำเรื่องนี้ดูแลประชาชนให้ก้าวพ้นวิกฤตหรือว่าฟื้นตัวจากภาวะวิกฤตให้รวดเร็วขึ้นค่ะ
1: ครับนี่ก็เป็น3เรื่องสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเดินหน้าสู่พลังงานสะอาดเรื่องของความมั่นคงทางอาหารแล้วก็การพึ่งพากันในกลุ่มสมาชิกด้วยอีกหนึ่งเรื่องครับประเด็นสำคัญเลยในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีการลงนามรับรองเอกสารหรือว่าเรื่องของแถลงการหรือว่ากฎบัตรต่างๆด้วยอยากให้ท่านโฆษกเล่าเรื่องนี้ให้ฟังสักนิดนึงครับ
9: ก็คือส่วนหนึ่งก็จะเน้นในเรื่องของการลงนามรับเอาติมอร์เลสเต้เข้ามานะคะเพราะว่าเป็นประเทศที่11ของสมาชิกอาเซียนนะคะในภาพรวมก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันเรื่องของเยาวชนแต่ว่าอยากจะใช้เวทีที่เราคุยกันวันนี้พูดถึงเรื่องของที่เราไปคุยกับประเทศคู่เจรจาดีกว่าอันนี้ค่ะคนจะไม่ค่อยได้รับทราบว่าเวลาที่ไปประชุมในระดับพหุภาคีหรืออาเซียนที่มันมีหลายๆประเทศคู่ขนานกันไปมันก็จะมีเวทีที่เราคุยกับอีกประเทศหนึ่งเรียกว่าทวิภาคีซึ่งในครั้งนี้เนี่ยนะคะท่านนายกก็ได้มีการพูดคุยกับทางเวียดนามนะคะทางมาเลเซียนายกมาเลเซียนายกสิงคโปร์แล้วก็ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ด้วยอย่างเวียดนามเนี่ยเราก็คุยกันแบบไปในทิศทางเลยว่าเฮ้ยเราต้องส่งเสริมการค้าให้มากขึ้นตั้งเป้าไปที่ 25,500 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะกับมาเลเซียเนี่ยท่านนายกก็สนิทกับนายกมาเลเซียอันวาเป็นอย่างยิ่งอะค่ะแล้วก็เวลาเปิดฉากคุยเนี่ยความเป็นทางการเนี่ยไม่มีเพราะทั้งสองท่านก็แบบเราเดินหน้ากันมาหลายๆเรื่องแล้ว นะคะไม่มีอะไรที่ติดค้างก็อาจจะเรื่องของสัปดาห์แล้วก็เรื่องของการสนับสนุนในการสร้างสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นี่ก็เป็นประเด็นที่นายกอันวาบอกว่าดีใจที่เห็นว่าเราได้แต่งตั้งคณะผู้แทนพูดคุยสันติภาพแล้วนะคะท่านก็ยังรู้เลยนะว่าเป็นข้าราชการจากที่ไม่ใช่สายทหารนะคะเป็นจากผอ.สำนักข่าวกรองซึ่งท่านก็มองว่ามันก็ดีนะมันน่าจะมีความยืดหยุ่นขึ้นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อยากให้การค้าการลงทุนรวมถึงการท่องเที่ยวมีมากกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นเสียงจากท่านอันวานะคะส่วนกับท่านนายกสิงคโปร์ลอเรนซ์วองก็เป็นในทิศทางเดียวกันค่ะเพราะว่านายกอนุทินกับนายกวองนี่ก็สนิทกันอยู่แล้วนะคะก็มีพูดคุยกันหลายประเด็นแล้วก็ประเด็นที่ไม่ได้อยู่ในวาระทางการก็คือในเรื่องของการส่งเสริมธุรกิจการบินนะคะ

0: หนักมากกว่าเดิมในกลุ่มของนักลงทุนภาคอากาศยานนะคะ
1: นี่ก็เป็นประเด็นสำคัญที่เชื่อว่าพี่น้องประชาชนอาจจะยังไม่ทราบท่านโฆษกก็มานำเรียนกันโดยสรุปแล้วนะครับสาระสำคัญที่ประชาชนนะต้องรู้ต้องทราบเลยจากการประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้เนี่ยประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการประชุมในครั้งนี้ด้วยครับ
0: อีกเรื่องนึงที่ยังไม่ได้พูดนะคะแต่ว่ามันคือประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้ก็คือท่านนายกใช้เวทีนี้อธิบายต่อชาติสมาชิกว่าแนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นเราใช้วิธีสันติไม่ได้ใช้กำลังเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะมาบอกว่ารัฐบาลไทยใช้กำลังรุนแรงไปเอาเปรียบเขาก่อนท่านนายกได้เรียกว่าสร้างความกระจ่างต่อหน้าอีกฝ่ายหนึ่งแล้วนะคือพูดกันในเวที11ประเทศเป็นที่ชัดเจนค่ะแล้วก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าอาจจะยังมีความกังวลอยู่เพราะตอนที่ท่านไปประชุมอาเซียนเนี่ยในวันพฤหัสก่อนวันประชุมใหญ่เนี่ยทางประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เนี่ยท่านก็ได้จัดเวทีให้นายกอนุทินจับมือกับนายกคุณมาเน็ตนะคะ
1: ก็มีภาพในสื่อสังคมออนไลน์ด้วย
0: ค่ะอันนี้ก็ต้องย้ำว่าไม่ได้เป็นการว่าจับมือแล้วจะนำไปสู่การเปิดด่านหรือตกลงอะไรยังไม่มีขนาดนั้นนะคะตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนแล้วเป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาก็เลยจัดเวทีตรงนี้อยากให้สองชาติมาคุยกันคุยกันก่อนนะคะซึ่งเราก็แน่นอนละค่ะในกฎกติกามารยาทสากลการพูดคุยกันมันดีอยู่แล้วมันก็คุยกันแล้วก็ท่านนายกก็มอบให้ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านศิริศักดิ์ค่ะไปคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศของฝั่งนู้นต่อว่าโอเคเรื่องที่เคยตกลงกันหยุดยิงจอยสเตทเมนต์เมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยถ้าคุณอยากให้ความสัมพันธ์ของสองชาติมันเดินหน้าไปต่อต้องแสดงความจริงใจ
1: อันนี้สำคัญ
0: ทีนี้คำถามก็คือแล้วไอ้แสดงความจริงใจเนี่ยมันวัดยังไงจนวันนี้มันก็มีข่าวเฟกนิวส์อะไรต่างๆ
1: คลิปไอ้ AI ก็แบบว่าเกิดขึ้นแล้ว
0: อันนี้ก็อยู่ในข้อตกลง joint statement เมื่อปลายปีว่าหนึ่งในนั้นก็คือต้องยุติการปล่อยเฟซนิวส์และถ้าเราแจ้งไปว่าเอ้ยฝั่งคุณปล่อยเฟซนิวส์มาเนี่ยคุณต้องไปเคลียร์ให้จบนะคะแล้วก็เรื่องของการถอยกำลังการเก็บทุนระเบิดอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องทำให้จริงเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าถามว่าจากการที่เราไปจับมือกับทางนายกคุณมาเน็ตเนี่ยแปลว่าเราไปอะไรหรือเปล่ายังไม่ใช่ค่ะเป็นการที่เราเห็นด้วยว่าเราจะดูใจกันดูความจริงใจแล้วถ้ามันเกิดขึ้นเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจเราค่อยไปต
1: ่อนี่นะคร
0: ับ นี่แหละค่ะแต่ว่าเรื่องมารยาททางการทูตแล้วก็อยากเรียนคุณบอลแล้วก็ท่านผู้ฟังว่ามันก็ต้องจับมือแหละค่ะแล้วจับมือก็อาจมันก็ต้องยิ้มไหม
1: จะให้ไปจะมาหน้าบึ้งหน้าตึง
0: มันก็ไม่ได้ค่ะแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือเดี๋ยวเราจะดูใจดูท่าทีของเขาค่ะ
1: ครับอยากเห็นความจริงใจของเขาอย่างที่ท่านโฆษกบอกเลยอันนี้สำคัญ
0: ค่ะ
1: เอาละอันนี้ก็เป็นในส่วนของการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ฟิลิปปินส์นะครับอีกประเด็นหนึ่งครับที่อยากเรียนถามท่านโฆษกเลยเรื่องพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับเชิญท่านโฆษกเลยครับ
0: ก็อย่างที่พวกเราทราบกันอยู่นะคะว่าสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนวันนี้เดือดร้อนมาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นรัฐบาลรัฐบาลต้องเข้าไปแก้ปัญหาต้องไปดูแลไปประคับประคองชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ต้องแก้ปัญหาที่มันเป็นปัญหาวันนี้และมันจะเป็นปัญหาระยะยาวถ้าเราไม่เริ่มในเรื่องของการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศที่มันทำให้ต้นทุนทุกอย่างของเรามันแพงเราต้องแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมันจึงมีความจำเป็นที่เราจะต้องใช้เงินกู้เพราะเราไม่มีตังค์นะ
1: งบกลาง
0: เราก็
1: ม
0: ีไม่พอนะแล้วที่บอกว่าให้พรบโอนงบประมาณเนี่ยมันก็เหลือไม่พออีกเหมือนกันค่ะจะไปรองบ70เรารอไหวเหรอคะ1ตุลาถึงจะได้เงินอ่ะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ความเดือดร้อน

0: ของพี่น้องประชาชนมามันมีวันนี้แล้วมันกระทบทุกครัวเรือนค่ะมันรอไม่ได้ดังนั้นเราเห็นถึงความจำเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องและเร่งด่วนมันถึงต้องขอใช้พรก.กู้เงินตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อพรก.กู้เงินตอนนี้มันประกาศในราชกิจจาแล้วก็เท่ากับว่ามีผลบังคับทางกฎหมายรัฐบาลเดินหน้าต่อค่ะ
1: เดินหน้าต่ออย่างแน่นอน
0: เดินหน้าต่ออย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ในสัปดาห์หน้านะคะก็ทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะนำในรายละเอียดของโครงการที่เขาเสนอมาว่าจะทำอะไรเพราะว่ามันต้องมีคณะกรรมการกลั่นกรองโดยที่มีภาคเอกชนเข้ามาเรียกว่าดูด้วยว่ามันสอดคล้องกับการที่จะดูแลเศรษฐกิจในยามนี้ไหมแล้วก็ช่วยเหลือ SME ไหมเพราะเงินกู้400,000 ล้านนี้นะคะนอกจากจะทำในเรื่องของคนละครึ่งนะคะ
1: เนี่ยหลายคนรอ
0: เ
1: ลย
0: คร
1: ับ
0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ค่ะแล้วก็มันจะดูแลเกษตรกรเพราะปุ๋ยมันแพง
1: อ
0: ันนี้เป็นปัญหาทั่วโลกแล้วก็เรื่องของ SME ด้วย
1: อ
0: ันนี้ในเรื่องของคนเรื่องธุรกิจนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปใช้พลังงานสะอาดเพราะนั้นมันก็จะมีรายละเอียดของโครงการที่ส่งเข้าไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองแล้วค่อยนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วก็ต้องเรียนว่าทุกรัฐบาลล่ะค่ะที่ออกพรก.กู้เงินขั้นตอนก็เป็นแบบนี้เหมือนกันหมดในตัวพรก.ก็จะเป็นเอกสาร3 หน้า 4 หน้าของยุคก่อนหน้านี้ไทยเข้มแข็งอะค่ะของรัฐบาลนายกอภิสิทธิ์ก็3 หน้าแล้วรายละเอียดมันจะอยู่ในที่เสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการค่ะมันทุกอย่างเนี่ยมันมีขั้นตอนและทุกรัฐบาลก็ทำเช่นนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีว่าชุดนี้ทำตัดตอนทำน้อยโปร่งใสน้อยกว่าคนอื่นมันไม่ใช่อ่ะค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านโฆษกก็เรียนชี้แจงกรณีอีกครั้งนึงก็ที่ฝ่ายค้านก็มีการยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องพรก.กู้เงินตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านโฆษก
0: ก็เป็นเรียกว่าเป็นบทบาทของฝ่ายค้านนะคะก็สามารถยื่นข้อสงสัยตรงนี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยได
1: ้ครับ
0: ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องรอฟังว่าท่านจะวินิจฉัยอย่างไรซึ่งก็อาจจะเป็นว่า1ไม่รับไว้พิจารณาเพราะถือว่าเป็นอำนาจของรัฐบาลมองเห็นว่ามันเป็นความจำเป็นแล้วมันเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือถ้าท่านรับไว้พิจารณาก็คงจะใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึ่งก่อนที่จะมีคำพิพากษาออกมาคำตัดสินออกมาแต่ในส่วนของรัฐบาลนะคะเราก็เดินหน้าต่อเพราะว่ากฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วและเราก็ตั้งเป้าว่า1 มิถุนายนประชาชนต้องได้รับเงินจากโครงการคนละครึ่ง
1: นี่ครับตอบแทนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ดูในโซเชียลต่างๆบอกรอคนละครึ่งแล้วก็ให้กำลังใจท่านนายกเยอะมากเลยในการทำงานด้วย
0: ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: เยอะมากเลยตอนนี้บอกเดือดร้อนแล้วก็รอคนละครึ่งอยู่จะเตรียมกดวันที่25ใช่ไหมครับวันแรกใช่ไหมครับ25 พฤษภาคม
0: นั่นคือตามระบบที่ตั้งเป้าไว้นะคะเดี๋ยวกระทรวงการคลังเขาก็จะมายืนยันอีกทีนึงว่าระบบทุกอย่างมันเป็นไปตามที่คิดอยู่ในหัวไหมนะคะซึ่งโดยรูปการแล้วก็คือน่าจะเป็น25เพราะเรารับรู้แล้วก็รู้สึกถึงความเดือดร้อนของทุกคนนะคะดิฉันท่านนายกทุกคนก็เห็นปัญหาแล้วเราก็เจอเรื่องค่าครองชีพสูงขึ้นนะแล้วแนวโน้มเนี่ยต้องพูดว่าเราก็ไม่รู้นะคะว่าภาวะเงินเฟ้อเนี่ยมันจะไปถึงเมื่อไหร่เพราะสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางมันก็ยังไม่จบแต่ค่าของค่าข้าวแกงค่าดำมันปรับตัวสูงขึ้นเพราะฉะนั้นมันคือเรื่องเร่งด่วนซึ่งรัฐบาลน่ะตั้งใจจะไปดูแลแต่ถ้าทางฝ่ายค้านคิดว่ามันไม่เร่งด่วนอันนี้ก็เป็นดุลพินิจของเขาอะค่ะ
1: นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเล่าให้กับพี่น้องประชาชนได้ฟังกันในส่วนของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านอีกหนึ่งเรื่องครับกรณีที่ท่านนายกไปโอ้โหทั้งเกาะพะงันด้วยนะที่สุราษฎร์ธานีทั้งไปหาดฟรีดอมที่ภูเก็ตด้วยเดินหน้าแบบเต็มที่จริงๆกับการปราบนอมินีตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านโฆษกเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังสักนิดหนึ่งครับ
0: ก็เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลนะคะในเมื่อจะเป็นเรื่องของการปราบสแกมเมอร์แล้วก็มาเรื่องของการปราบนอมินีเพราะว่า หลายๆบริษัทเนี่ยก็ใช้ชื่อคนไทยนะไปทำธุรกิจที่เอาเปรียบคนไทยทั้งๆที่ถ้าเป็นต่างชาติมันทำธุรกิจนี้ไม่ได้มันก็พ่วงไปถึงมาเฟียทำธุรกิจชายหาดคิดอะไรปล่อยเงินกู้คิดค่าเช่าแพงอะไรต่างๆนานาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ให้ตรงจุดที่สุดนะคะวันนี้เราไปลึกขึ้นนะคะว่าไอ้พวกนอมินีบริษัทที่ใช้แอบใช้ชื่อคนไทยเนี่ยมันอยู่ได้เนี่ยก็เพราะส่วนหนึ่งก็คือมีทนายแล้วก็นักบัญชีบางส่วนบางคนน่ะที่ไม่ดีอ่ะไปช่วยเหลือในเรื่องของการทำเอกสารให้ความเป็นนอมินีและนิติบุคคลน่ะมันเกิดขึ้นแล้วทำธุรกิจได้เพราะฉะนั้นถ้าจะไปป้องกันให้ถึงรากของปัญหาเนี่ยนะคะนอกจากเรื่องในส่วนของตำรวจที่ปราบปรามปปงไปดูเส้นเงินแล้วเนี่ยวันนี้เราก็ให้กระทรวงยุติธรรมแล้วก็กระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปดักตั้งแต่ต้นทางเลยค่ะว่าใครที่ใช้วิชาชีพของตัวเองเนี่ยไปเอื้อประโยชน์ให้กับพวกนอมินีที่มาเอาเปรียบคนไทยเนี่ยต้องไปจัดการ
1: ทั้งในส่วนของบัญชีทั้งในส่วนของทนายความข้อตัวบทกฎหมายที่ไปเอื้อนอมินีต้องจัดการต้นทางเลย
0: ที่ไปใช้ความรู้ของตัวเองอะไปดูที่ตัวบุคคลเลยอะค่ะวันนี้เนี่ยคนต่างชาติอะเขามาทำธุรกิจไม่ได้อะถ้าไม่มีคนไปยอมใช้ชื่อเป็นนอมินีซึ่งวันนี้เรากำลังเช็คอยู่นะคะว่ามีชื่อใครเกี่ยวข้องด้วยถ้ารู้ว่าจงใจที่จะให้ชื่อไปให้ต่างชาติเขาตั้งบริษัทเป็นนอมินีอันนี้มีความผิดด้วยนะคะแต่เราก็มองลึกไปอีกมิตินึงว่าการใช้ชื่อคนไปจดทะเบียนบริษัทเนี่ยต่างชาติเขาทำเองไม่ได้มันต้องมีคนที่มีความรู้ทางเรื่องของกฎหมายเรื่องของบัญชีช่วยเหลือซึ่งอันนี้ก็คือบางคนเท่านั้นนะคะงั้นถ้าเราไปตรวจเพราะว่าใครที่ใช้วิชาชีพไปในทางที่ทุจริตเนี่ยคุณจะโดนจัดการด้วยในเรื่องของเส้นเงินปปงจะเข้าไปจัดการค่ะ
1: นี่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ฝากด้วยนะครับสำหรับหลายๆคนเลยถามถึงข้อสั่งการเร่งด่วนของการปราบปรามเรื่องของนอมินีท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลมีการฝากอะไรมาบ้างครับในส่วนของข้อสั่งการสำคัญเร่งด่วน
0: ก็เรื่องที่เล่าไปเนี่ยนะคะเป็นเรื่องล่าสุดนะคะเรื่องของเข้าไปดูพฤติกรรมของทนายและผู้ตรวจสอบบัญชีบางรายที่เห็นว่าเกี่ยวข้องนะเพราะว่ากระทรวงยุติธรรมกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาก็ดูเชิงลึกแล้วก็เห็นแล้วท่านก็สั่งการว่าให้เอาจริงเอาจังแล้วก็ปปง.ก็ต้องเป็นอีกสเต็ปนึงสำหรับการเอาผิดกับคนเหล่านั้นส่วนในเรื่องของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชายหาดต่างๆเนี่ยท่านก็สั่งการให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรกับรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยเข้าไปจัดการแล้วก็ทางมหาดไทยด้วยก็เรียกว่าวันนี้ค่ะถ้าจะแก้ปัญหาพวกสแกมเมอร์พวกนอมินีมันไม่ใช่ต่างคนต่างทำอะค่ะ
1: ครับ
0: กระทรวงพาณิชย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องมันถึงนำไปสู่การมีข้อมูลว่าใครเอาชื่อไปจัดตั้งบริษัทนอมินีบ้างแล้วบางคนก็มาขอบัตรคนจนนะนึกออกไหมมันเกี่ยวไปหมดแล้วค่ะ
1: ค
0: ือจริงๆแล้วไม่ใช่เศรษฐีไม่ใช่นักธุรกิจหรอกครับเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแหละอาจจะถูกหลอกหรืออาจจะยอมให้ใช้ชื่อเป็นนอมินีก็ได้แต่วันนี้เราสแกนเรียกว่าเห็นภาพหมดเลยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็จะทำต่อเนื่องให้ปราบปรามในเรื่องของปัญหานอมินีให้ได้ค่ะ
1: นี่นะครับนี่ก็เป็น3เรื่องสำคัญพรุ่งนี้แอบถามนิดนึงมีงานสำคัญด้วยใช่ไหมครับเป็นเรื่องของผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังด้วยใช่ไหมครับท่าน
0: ใช่ค่ะก็เป็นครั้งแรกของรัฐบาลเลยนะคะที่เราเปิดพื้นที่รับฟังเสียงของภาคเอกชนซึ่งก็จะเป็นบริษัทใหญ่ๆแล้วก็ท่านก็จะส่งตัวแทนของแต่ละอุตสาหกรรมมาเช่นโรงพยาบาลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโรงแรมสื่อสารมาเป็นผู้แทนที่จะมาบอกกับท่านนายกโดยตรงว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรในการที่จะพาประเทศเดินหน้าภายใต้สถานการณ์อย่างนี้และอยากจะได้การสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นเสียงจากภาคเอกชนโดยตรงเลยนะคะเพราะว่าการขับเคลื่อนของรัฐบาลเนี่ยถ้าเราคิดเองเนี่ย มันอาจจะไม่ตรงจุดก็ได้ซึ่งมีความจำเป็นว่าเราก็ต้องฟังจากผู้ประกอบการนะคะและเสียงนี้จะถึงท่านนายกแล้วท่านนายกจะเรียกว่าเปิดพื้นที่ให้แต่ละคนจับไมค์เลยอะค่ะ
1: เดี๋ยวต้องรอติดตามวันพรุ่งนี้นะครับวันนี
0: ้
1: ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับวันนี้ท่านอยากจะฝากอะไรส่งท้ายในรายการเชิญได้เลยนะครับ
0: ก็รัฐบาลเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็คิดว่าข่าวดีในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยในส่วนของคนละครึ่งก็คงจะได้เปิดให้ทุกคนได้ลงทะเบียนในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะคะส่วนปัจจุบันนี้เราก็มีโครงการไทยช่วยไทยในเรื่องของการลดค่าครองชีพที่นำสินค้าราคาประหยัดส่งไปยังรถพุ่มพวงเพื่อรถพุ่มพวงจะขี่ไปให้บริการขายของราคาประหยัดที่มีคุณภาพดีนะคะในพื้นที่อำเภอตำบลใกล้ๆบ้านประชาชนค่ะแต่ว่าในกรุงเทพอาจจะไม่เจอนะก็จะอยู่ในห้างโมเดิร์นเทรดนะคะ
1: ได้เลยเอาละวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยครับท่านรัชดา
0: ธ
1: าน
0: ิเรศยินดีค่ะ
1: ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอบพระคุณครับสวัสดีคร
0: ับ
1: ครับนี่แหละคุณผู้ฟังครับเรียกว่าครอบคลุมนะครับในทุกมิติเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกเรื่องนะครับถามให้กับพี่น้องประชาชนแล้วไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งคลาสนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ถามกันมาเยอะแยะเลยแล้วก็ส่งคำตอบกันเข้ามาด้วยนะครับเรื่องของการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ฟิลิปปินส์ด้วยแล้วก็การเดินหน้าปราบนอมินีนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็เป็นความตั้งใจในการที่จะจัดการกับเรื่องราวเหล่านี้ให้หมดไปด้วยนะครับแน่นอนเรียกว่าใครที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็สามารถติดตามกันได้เป็นประจำในทุกๆวันนะครับผ่านทางเวลานี้นะครับ 17:07 จนถึง 19:00 นะครับมีข้อความนะครับมีการเตือนมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานิดนึงคุณผู้ฟังเรื่องของฝนตกหนักนะครับในหลายพื้นที่เลยล่าสุดครับกรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักครับระหว่างวันที่15ถึง18พฤษภาคม2569โดยเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างครับเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยนะครับและก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นครับทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งดังนั้นครับขอประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนครับเฝ้าระวังด้วยอาจจะเกิดเรื่องของฝนตกหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายอุทัยธานีจังหวัดตากเพชรบูรณ์พิษณุโลกกำแพงเพชรเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอุบลราชธานีสระแก้วระยองจันทบุรีนะครับมีจังหวัดตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาพังงาตรังกระบี่ภูเก็ตสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับนี่ก็เป็นจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะครับเป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงเวลาวันที่15ถึง18พฤษภาคมนี้เฝ้าระวังครับจังหวัดที่ฝนตกหนักนะครับต้องระวังกันเป็นพิเศษด้วยนะครับก็แจ้งเตือนกันสำหรับพี่น้องประชาชนด้วยมาดูข้อความกันสักนิดนึงครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆพื้นที่เลยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับมีคุณสุเทพนะครับวันนี้ฝากทีมงานมากดถูกใจแล้วด้วยแล้วก็บอกรอคนละครึ่งพลัสด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นการย้ำเตือนกันนะครับบอกว่าใครที่กำลังรออยู่แล้วก็มีข้อความส่งมาหลากหลายเลยทีเดียวนะครับบอกว่ารอคนละครึ่งพลัสด้วยนะครับก็แน่นอนเดี๋ยวรอติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับทุกวันแบบนี้สรุปข่าวให้ฟังกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญต่างๆนะครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องสำคัญไม่พูดถึงไม่ได้เลยหลายคนที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับเรื่องราวของกระทรวงพม.กันหน่อยรัฐบาลเดินหน้าบ้านเคหะเพื่อคนไทยใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับขับเคลื่อนบ้านเคหะยุค ใหม่นะครับเรื่องของพลังงานสะอาดเร่งยกระดับที่อยู่อาศัยทั่วประเทศครับเรื่องนี้ครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ครับตอนนี้ต้องบอกว่าเร่งขับเคลื่อนนะครับนโยบายที่อยู่อาศัยเชิงรุกผ่านโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงที่อยู่อาศัยแบบคุณภาพในราคาที่เหมาะสมด้วยโดยเรื่องนี้ครับการเคหะแห่งชาติกคช.นะครับโดยมีการตั้งเป้าหมายจะพัฒนาที่อยู่อาศัยกว่า 20,000 หน่วยภายใต้แนวคิดสำคัญครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นมีการออกมาตรการนะครับไม่ว่าจะเป็นลดภาระของพี่น้องประชาชนลดค่าเช่าแล้วก็มีแคมเปญต่างๆนะครับบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยรวมกว่า60โครงการทั่วประเทศเลยนี่นะฮะลดสูงสุดกว่า 20% นะครับแล้วก็ผ่อนได้นานสูงสุด40ปีด้วยคุณผู้ฟังนะครับขณะเดียวกันก็ยังเดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุนะครับในพื้นที่ทั้งบางละมุงแล้วก็ล่มเกล้าด้วยรวมกว่า 3,000 หน่วยนะครับก็จะเป็นการรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบนะครับโดยจะมีการออกแบบให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยความปลอดภัยแล้วก็อยู่ในบ้านด้วยความสะดวกด้วยนอกจากนี้ครับรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเตรียมที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเร่งฟื้นฟูเมืองยกระดับชุมชนดินแดงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ห้วยขวางรามอินทราทุ่งสองห้องบ่อนไก่ด้วยนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ที่สำคัญครับเดือนหน้าพัฒนาชุมชนสีเขียวติดตั้งโซลารูฟท็อปนะครับในโครงการเคหะชุมชนบ้านเอื้ออาทรด้วยแล้วก็มีการจัดทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 สำหรับกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับใครที่กำลังติดตามอยู่ประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับ29พฤษภาคมนี้ห้ามพลาดเลยเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนนี่นะครับกับคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับต้องบอกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการติดตามนะครับเรื่องราวของการประสานประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับถนนดนตรีต้องบอกว่าลงทะเบียนกันได้นะครับที่เพจ Facebook ถนนดนตรีนะครับไปลงทะเบียนกันนะครับลงทะเบียนกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ต้องบอกว่าไม่อยากให้พลาดเลยนะครับถนนดนตรีกับเรื่องราวของเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนนะครับต้องบอกว่าเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับก็ไปลงทะเบียนกันนะครับใครสนใจนะครับย้ำกันปักหมุดเอาไว้29พฤษภาคมนี้นะครับแน่นอนเจอกันนะฮะที่ถนนดนตรีนะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยนะครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ทางด้านของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับตอนนี้หลายๆคนนะครับติดตามการเรื่องราวของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ต้องเน้นย้ำกันต้องเน้นย้ำกันต้องเน้นย้ำกันนะครับว่าทางด้านของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมให้คำปรึกษาหน่วยงานภาครัฐด้านลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นะครับโดยทางด้านของนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยครับกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง7แห่งครับในการดำเนินงานเพื่อให้มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ครับโดยในส่วนของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับล่าสุดเลยมีหน้าที่ครับในการกำกับดูแลด้านพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์นะครับพร้อมกับสนับสนุนองค์ความรู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเรื่องของลิขสิทธิ์เช่นสำนักงานกสทช.รวมถึงการให้คำปรึกษาในด้านของประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับร่างเรื่องของสัญญาด้านลิขสิทธิ์ทางด้านของครม.ครับได้มอบหมายให้สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาดูแลหากประเทศไทยได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก ก็พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่นะฮะในการป้องปรามแล้วก็ปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งนี้ครับยังได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยที่ผ่านมาต้องบอกว่าไทยเนี่ยนะมีประสบการณ์โดยตรงเลยทีเดียวนะครับในการถ่ายทอดสดมาโดยตลอดเลยนะครับทางด้านของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาขอย้ำให้ประชาชนนะครับผู้ประกอบการระมัดระวังการทำซ้ำการดัดแปลงนะฮะแล้วก็การเผยแพร่สัญญาณการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกโดยจะต้องได้รับอนุญาตนะฮะจากเจ้าของลิขสิทธิ์อันนี้สำคัญไปทำซ้ำไม่ได้นะครับนะละเมิดลิขสิทธิ์นะครับจากเจ้าของลิขสิทธิ์ต้องได้รับการอนุญาตนะครับต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วก็ผู้ได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องเท่านั้นหากจะนำสัญญาณหรือลิงก์เนี่ยไปเผยแพร่ต่อไม่ได้นะครับถ้าเกิดไม่ได้รับอนุญาตนะครับอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์นี่นะครับพร้อมย้ำว่าไทยให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนื่องจากประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ประเทศคู่ค้าและนานาชาติเนี่ยติดตามอย่างต่อเนื่องดังนั้นนะครับก็เดี๋ยวรอนะครับเรื่องราวของฟุตบอลโลกการถ่ายทอดสดนะครับของฟุตบอลโลกนะครับก็เรียกว่าหลายๆคนก็ตั้งตารอแหละนะครับอยากจะชมกันอยากจะติดตามกันนะครับก็ต้องอดใจไว้นะครับเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าทั้งหมดที่จับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แห่งนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องราวของการปราบนอมินีแล้วก็มีการพูดถึงท่านสุชาติชมกลิ่นที่รับนโยบายจากท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการลงข่าวเรื่องนี้ซึ่งต้องบอกว่าเดินหน้าเอาจริงเอาจังครับทวงคืนที่รัฐสั่งรื้อถอนเลยสิ่งที่ปลูกสร้างที่ไปลุกล้ำนะครับที่ต้องบอกว่าทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมาดูเรื่องนี้กันหน่อยหนึ่งนะครับน่าสนใจครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลตำรวจตรีนันชชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหน่วยงานในสังกัดกระทรวงลงพื้นที่คุณผู้ฟังตามข้อสั่งการเร่งด่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ตรวจสอบพื้นที่และก็ติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐอย่างจริงจังจุดนี้บริเวณหาดนุ้ยที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยมีนายนิรัตพงศิษฐิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ด้วยมาดูการลงพื้นที่ของท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะโดยสืบเนื่องจากกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนรวมถึงกำนันตำบลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเรื่องของปัญหาการครอบครองที่ดินบริเวณหาดนุ้ยโดยมิชอบนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยได้มีการตรวจราชการนะครับซึ่งท่านไปที่หาดฟรีดอมมาเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีกลุ่มนายทุนเข้าครอบครองพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นเวลานานคุณผู้ฟังซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับทางด้านกรมป่าไม้เนี่ยก็ได้ดำเนินการจับกลุ่มแล้วก็มีการฟ้องร้องมาตั้งแต่ปี2561ถึง2567จนคดีถึงที่สุดแล้วก็เป็นไปตามคำสั่งศาลแต่ก็ยังพบการฝ่าฝืนกฎหมายโดยมีการตั้งด่านเรียกเก็บค่าผ่านทางบริเวณบนหาดนะครับที่เป็นพื้นที่ของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายส่งผลกระทบนะครับต่อสิทธิ์การเข้าถึงพื้นที่สาธารณะของประชาชนรวมถึงภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในการนี้ครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับนะครับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเตรียมดำเนินการตามมาตรา25เพื่อติดประกาศรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ำพื้นที่ของรัฐเป็นการทวงคืนพื้นที่ให้กลับมาอยู่ภายใต้การดูแลของภาครัฐครับและก็ยังมีเรื่องราวของการวางแนวทางพัฒนาพื้นที่ให้เป็นป่าสันทนาการนะครับเปิดโอกาสให้ประชาชนนักท่องเที่ยวครับได้เข้าถึงแล้วก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกันด้วยนอกจากนี้ครับยังมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านชุมชนในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออะไรเพื่อกำหนดแนวทางในการฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่เหล่านี้ครับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะอย่างยั่งยืนที่ประชาชนอย่างเราๆเนี่ยนะครับพอไปเที่ยวเราก็เที่ยวได้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีรวมถึงการหารือกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจสอบเรียกคืนที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามเงื่อนไขหรือที่ดินที่มีปัญหาพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ของป่าไม้ให้กลับคืนทั้งหมดมาเป็นของรัฐต่อไปด้วยนี่นะครับก็ถือว่าเป็นการต่อยอดนะครับสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีเร่งทำครับทวงคืนพื้นที่ของรัฐสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดเดินหน้าฟื้นฟูนะครับให้เป็นป่าสันทนาการเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดครับบริเวณหาดนุ้ยที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นการลงพื้นที่ของท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะนะครับก็ลงพื้นที่ที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็มีหลายๆข่าวเลยทีเดียวนะครับคุณสุภชัยอาจน้อยวิจารณ์นะครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับก็ส่งข่าวส่งข้อความมานะครับแล้วก็ติดตามกันนะครับมาข้อความจากหลายๆท่านเลยที่ติดตามกันอยู่นะครับขอบคุณทุกข้อความปิดท้ายกันนิดนึงครับเป็นภารกิจของท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับท่านก็เดินหน้าการประชุมสุดยอดสื่อแห่งเอเชียครั้งที่21ที่สาธารณรัฐมัลดีฟครับต้องบอกว่าปิดฉากลงอย่างงดงามแล้วก็อย่างเป็นทางการโดยนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกได้กล่าวในพิธีปิดโดยเน้นครับว่าสื่อมวลชนต้องทำหน้าที่ปกป้องความจริงและความไว้วางใจของประชาชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี AI และภูมิทัศน์สื่อนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการผนึกกำลังกันนะครับโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ระบุว่าภาครัฐและองค์กรสื่อมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันครับในการขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมโปร่งใสและสมดุลเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองนะครับก็เรียกว่านี่คือภารกิจสำคัญครับของท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับในฐานะประธานการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกนะครับกับการประชุมสุดยอดสื่อแห่งเอเชียครั้งที่21นะครับที่มัลดีฟอ่ะนี่คือทั้งหมดครับของจับประเด็นเป็นข่าวประจำวันนี้นะครับที่ติดตามกันเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมครับสามารถติดตามกันได้ 17:07 จนถึง 19:00 วันนี้ลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิต วันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบกำชับปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายเน้นย้ำบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดไทยประกาศศักยภาพฮับยานยนต์แห่งอนาคตเปิดมหกรรมฟิวเจอร์โมบิลิตี้2026ผนึกกำลังจัดเต็มระบบนิเวศยานยนต์ครบวงจรที่สุดในภูมิภาคผู้นำจีนระบุว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างจีนและสหรัฐจะเป็นประโยชน์กับทั่วโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบเพื่อกำชับเรื่องปราบปรามชาวต่างชาติกระทำผิดกฎหมายเน้นย้ำให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกพลตำรวจเอกกฤษณะพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพบบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังเข้าพบว่านายกรัฐมนตรีได้เร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำชับเรื่องการปราบปรามชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่หาดซีด้อมจังหวัดภูเก็ตและเกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องจัดการให้หมดไปนายกรัฐมนตรีต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายดูแลและจัดการสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในประเทศโดยเฉพาะกรณีกลุ่มทุนต่างชาติและนอมินีที่เข้ามาดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งการปฏิบัติงานจะมีพลตำรวจเอกกฤษณะพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกันปราบปรามอย่างจริงจัง
3: แล้วก็ดูแลความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศไม่ว่าจะเป็นหาดฟรีดอมหรือว่าจะเป็นเรื่องของเกาะพังงานนะครับที่มีพวกนอมินีต่างชาตินะครับซึ่งการทำงานก็นำโดยท่านผบ.ตร.นะครับแล้วก็รองสำราญนะครับแล้วก็ทีมงานทั้งสตช.เนี่ยก็ช่วยกันดูนะครับรวมถึงหน่วยงานอื่นก็จะช่วยกันที่จะปราบปรามนะครับอย่างจริงจังนะครับท่านนายกบอกว่าต้องจัดการให้สิ้นซากครับ
2: พลตำรวจโทจิรภพกล่าวว่ายังมีการหารือเรื่องมาตรการด้านวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติด้วยก็ถือเป็นนโยบายภาพรวมในการแก้ไขปัญหาขณะนี้นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนข้อเสนอจากฝ่ายตำรวจนั้นเป็นเรื่องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการพูดคุยในรายละเอียดกันอย่างต่อเนื่องหริชนาถ ขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเร่งทวงคืนพื้นที่ป่าบริเวณหาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตเพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำภายใน7วัน
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดเร่งดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อทวงคืนพื้นที่ป่าและจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณหาดนุ้ยตำบลกระโรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยได้กำชับให้ประกาศซื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยภายในพื้นที่เป้าหมายบริเวณหาดนุ้ยตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช 2507 ให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์และให้เร่งดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกโดยเร็วที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องรอให้คดีอาญาถึงที่สุดรวมทั้งให้ตรวจสอบพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดอย่างละเอียดหากพบมีการก่อสร้างเพิ่มเติมจากคดีเดิมที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วให้ดำเนินการตรวจยึดหรือดำเนินคดีเพิ่มเติมทันทีเพื่อไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายซ้ำอีกส่วนพื้นที่สปก.หากตรวจพบยังไม่มีการเช็คประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์ให้ตรวจยึดคืนกลับมาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมติยาพันยางเทียนรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำรัฐบาลเดินหน้าแก้วิกฤตเศรษฐกิจเพื่อลดปัญหาค่าครองชีพประชาชนและปราบปรามทุนสีเทา
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงกระทู้ถามสดเรื่องปัญหาตลาดทุนและการทำหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ตามที่นายกรจติกวนิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามว่ากรณีราคาน้ำมันคณะกรรมการติดตามการลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิงได้ศึกษาค่าการกลั่นและเสนอให้กระทรวงพลังงานดำเนินการลดค่าการกลั่น เพื่อนำผลประโยชน์ส่วนเกินกลับคืนสู่ประชาชนพร้อมย้ำว่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้แตกต่างจากวิกฤตปี2540เนื่องจากเป็นวิกฤตค่าครองชีพที่กระทบประชาชนฐานรากและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยังยืดเยื้อรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือด้านค่าขนส่งและเร่งดูแลประชาชนรายได้น้อยผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนทุนสีเทาและทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมอย่างใกล้ชิดส่วนการตั้งข้อสังเกตเรื่องทุนสีเทาในตลาดทุนไทยรัฐบาลไม่ได้นิ่งเฉยและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
6: เมื่อไหร่ก็ตามที่มีความชัดเจนกระบวนการสอบสวนถ้ามีความชัดเจนตามกฎหมายเป็นผู้ผิดและผิดคุณสมบัติของการเป็นประธานกลต.เราจะดำเนินการตามกฎหมายในการถอดถอนแน่แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายและนโยบายผมก็ชัดเจนกับท่านปลัดกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้แทนกรรมการในกลต.ให้สามารถดำเนินการอย่างเต็มที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสเป็นหลักและขอย้ำเน้นเป็นครั้งสุดท้ายว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยนิ่งเฉยและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะ
5: ด้านในเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกระทู้ถามสดกรณีการจับกลุ่มนายหนิงเฉินซันชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามว่าหลังเกิดเหตุได้มีการตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าออกหลายประเทศของผู้ต้องหาแต่ไม่พบประวัติการก่อเหตุรุนแรงหรือเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายพร้อมยอมรับว่าอาจมีช่องว่างในการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ลดช่องโหว่และเพิ่มความเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่างหน่วยงานความมั่นคงให้มากที่สุดเพื่อป้องกันเหตุในอนาคตทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมเตรียมนำคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษเพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการสอบสวนอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเตรียมเข้าพบรองนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือการแก้ไขกฎหมายที่ซ้ำซ้อนลดโอกาสคอร์รัปชัน
7: นายพศอร่ามวัฒนานนท์ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนเปิดเผยว่าปัญหาการคอร์รัปชันยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันไม่สามารถแก้ที่ตัวบุคคลได้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องแก้ที่โครงสร้างระบบโดยเฉพาะกฎหมายที่ซับซ้อนและเอื้อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่คณะทำงานเตรียมเข้าพบและทำงานร่วมกับนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเพื่อผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อความโปร่งใสตามมาตรการหลักเช่นการแก้ไขกฎหมายที่ซับซ้อนโดยปรับปรุงกฎระเบียบที่มีความยุ่งยากและเอื้อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มากเกินไปลดการใช้ดุลยพินิจคือกฎหมายที่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ที่ใช้ดุลยพินิจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการเรียกรับผลประโยชน์จึงต้องเร่งแก้ไขกฎหมายเหล่านี้เพื่อลดโอกาสในการคอร์รัปชันทั้งนี้ภาคเอกชนพร้อมที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีและโน้ตฮาวในการบริหารจัดการเพื่อให้รัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วที่สุดนายโค้ชอาร่ามวัฒนานนท์ระบุด้วยว่าเป้าหมายหลักในขณะนี้คือการตอบสนองนโยบายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่ได้ประกาศให้การต่อต้านคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติอย่างจริงจังที่ผ่านมาทางคณะทำงานได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานหลักเพื่อวางแนวทางการทำงานร่วมกันทางด้านการรับเรื่องร้องเรียนการติดตามผลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมนพศรแก้วขำ
1: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยกัมพูชายังคงมีพฤติการยั่วยุและใช้สงครามข่าวสารเพื่อขยายผลต่อประชาคมโลก
8: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีทหารกัมพูชายิงอาวุธปืนเล็กดังฝั่งกัมพูชาตลอดแนวในพื้นที่บ้านโอสเม็ดตรงข้ามด่านชายแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์รวม11นัดว่าที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชาระดับสูงและรัฐบาลกัมพูชามักมีการพูดและการปฏิบัติในพื้นที่ไม่ตรงกันบางกรณีมีเจตนายั่วยุเพื่อให้ฝ่ายไทยใช้อุ้นตอบโต้เช่นพยายามพาบุคคลหรือสื่อมวลชนต่างชาติและอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาในพื้นที่ห่วงห้ามเมื่อทหารไทยยิงเตือนตามขั้นตอนก็นำภาพหรือข้อมูลไปเผยแพร่ต่อประชาคมโลกว่าไทยเป็นฝ่ายใช้อาวุธก่อนซึ่งกองทัพไทยรับรู้และรู้เท่าทันวิธีการดังกล่าวแล้วพฤติการเหล่านี้สะท้อนว่าภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันกัมพูชายังคงให้น้ำหนักกับสงครามข้อมูลข่าวสารมากกว่าการปะทะกันทางทหารพร้อมย้ำว่าหากมีการใช้อาวุธจนส่งผลกระทบเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทย ไทยพร้อมตอบโต้ทันทีโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เนื่องจากบริบทและความสัมพันธ์ในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันปริญญาวิชเกมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดมหกรรม Future Mobility 2026ผนึกกำลังภาคเอกชนแสดงศักยภาพระบบนิเวศยานยนต์ครบวงจรเพื่อผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต
9: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดมหกรรมระดับนานาชาติ Future Mobility Thailand 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาเพื่อประกาศศักยภาพและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่หรือ Mobility Hub ของภูมิภาคเอเชียท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และพลังงานสะอาดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเน้นย้ำว่างานนี้คือแพลตฟอร์มสำคัญที่เชื่อมโยงภาครัฐนักลงทุนและผู้พัฒนาเทคโนโลยีจากทั่วโลกเข้าด้วยกันสอดรับกับยุทธศาสตร์ 5i ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยให้เป็นศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานของโลกเพื่อรองรับทั้งตลาด EV และตลาดอะไหล่ทดแทนช่วยสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจและก่อให้เกิดระบบนิเวศด้านการผลิตและอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ครบวงจรที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปฏิพลสถัพพรมมารายงาน
1: สมาคมยานยนต์ไทยยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใช้ระบบโควต้าลงทุนแลกสิทธิ์นำเข้ารับมือมาตรการ EV 3.5 ที่จะสิ้นสุดลงในปีหน้านายสุโรจน์แสงสนิทนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเปิดเผยว่า10สมาคมสัญชาติไทยเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ได้ร่วมกันยื่น8ข้อเสนอฉุกเฉินต่อรัฐบาลเพื่อเตรียมรับมือภาวะหน้าผาอุตสาหกรรมที่อาจเกิดขึ้นหลังสิ้นสุดมาตรการ EV 3.5 ในปีหน้าโดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาโครงสร้างภาษีสรรพสามิตซึ่งส่วนต่างระหว่างรถยนต์ผลิตในประเทศและรถนำเข้าห่างกันเพียงร้อยละ8ทำให้ขาดแรงจูงใจในการลงทุนผลิตจริงและเสี่ยงที่ผู้ประกอบการจะหันไปนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปจากจีนเพื่อหลีกเลี่ยงเงื่อนไขบังคับใช้ชิ้นส่วนในประเทศร้อยละ40ทางกลุ่มจึงเสนอให้ปรับรูปแบบจากการผลิตชดเชยมาเป็นการให้แต้มต่อผ่านระบบโควต้าโดยมอบสิทธิประโยชน์ด้านภาษีนำเข้าอัตราเดิมแก่ค่ายรถที่ลงทุนสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในไทยอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการสร้างสถานีชาร์จศูนย์ R&D หรือศูนย์จัดการซากแบตเตอรี่ควบคู่ไปกับการปรับเกณฑ์ BOI คุมเข้มการสวมสิทธิ์และคุ้มครองผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยให้เปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีได้อย่างยั่งยืน
10: เราสามารถผลิตชิ้นส่วนได้สแตมปิ้งพาร์ทช่วงล่าแล้วก็ตามแต่พวกนี้แต่พวกไฮเทคพาร์ทพวกเอดาร์ทั้งหลายพวกนี้เรายังไม่มีดังนั้นเราก็เลยต้องกำหนดเงื่อนไขว่าถ้าเกิดคุณตั้ง R&D คุณให้อะไรเราเราก็จะให้อะไรตอบแทนไปการผลิตแทนที่จะเป็นผลิตเชยคืนเหมือน 3.5 เนี่ยเราก็อยากจะให้ผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยแทนที่จะสร้างรถอย่างเดียวเนี่ยให้มาส่งเสริมของตัวอีโคซิสเต็มด้วยเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ชาร์จิ่งสเตชันทำลายแบตเตอรี่แล้วก็ตามแต่พวกนี้นั่นคือโฮลอีโคซิสเต็ม
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจและเตรียมนำเทคโนโลยี AI ช่วยลดภาระงานด้านเอกสาร
11: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อแนวทางการผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การเป็นเครื่องยนต์ใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจัดโดยสมาคมวิชาชีพนักจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ AITP ณโรงแรมเอเชียราชทีวีกรุงเทพพร้อมกล่าวว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงซึ่งการใช้นวัตกรรมเป็นการนำทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์คือกลไกสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดผลสำฤทธิ์ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมักพบปัญหาการติดขัดในระบบเช่นปัญหา IP ค้างสต็อกและอุปสรรคทางกฎหมายหรือความกังวลในเรื่องการถูกตรวจสอบทำให้งานวิจัยที่ดีจำนวนมากไม่สามารถทำไปต่อยอดสร้างมูลค่าได้จริงจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและระบบนิเวศทั้งระบบซึ่งเป็นที่มาของการพยายามในการจัดตั้งเครือข่ายและสมาคมวิชาชีพเช่น AITP ให้เป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงแบ่งปันกรณีศึกษาและยกระดับการทำงานของสำนักงานถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ TLO ทั่วประเทศให้มีทิศทางเดียวกันกระทรวงอวจะมีนโยบายที่มุ่งเน้นในการสร้าง IP Marketplace ผ่านการบูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจพร้อมทั้งมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยสนับสนุนกระบวนการทำงานเพื่อลดภาระด้านงานเอกสารและเพิ่มคุณภาพในการคัดกรองทรัพย์สินทางปัญญาชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งศึกษาแนวทางกำกับดูแลการสร้างสรรค์ผลงานด้วย AI เพื่อคุ้มครองสิทธิเจ้าของผลงาน
2: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่าปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นโดยเฉพาะการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์หรือ Generative AI ในการประมวลผลข้อมูลและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ความสำคัญกับการติดตามพัฒนาการของเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมเทคโนโลยีกับการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของผลงานสร้างสรรค์อย่างไรก็ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยในปัจจุบันให้ความคุ้มครองเฉพาะผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์เท่านั้นส่วนผลงานที่สร้างขึ้นโดย AI เพียงอย่างเดียวยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้ตั้งคณะทำงานด้านปัญญาประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อศึกษาและติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
12: เรื่อง AI ตอนนี้ก็สอดแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเป็นเทรนด์เทคโนโลยีที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดขณะนี้เรื่องที่เห็นกันทั่วไปก็คือการใช้ AI ประมวลข้อมูลต่างๆที่เรียกว่า Gen AI เนี่ยนะคะโดย AI เป็นตัวสร้างปัจจุบันในส่วนของประเทศไทยเราให้การคุ้มครองลิขสิทธิ์กับผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์อะไรก็ตามที่สร้างโดยเทคโนโลยีเนี่ยณขณะนี้กฎหมายของประเทศไทยเนี่ยยังไม่คุ้มครองทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาตั้งคณะทำงานปัญญาประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพูดคุยว่าจำเป็นไหมที่จะต้องมีกฎระเบียบอะไรออกมาเพื่อดูแลเรื่องนี้นะคะ
2: อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่าพร้อมทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DEเพื่อหารือถึงความจำเป็นในการออกกฎระเบียบหรือแนวทางกำกับดูแลที่เหมาะสมในอนาคตปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครและ TikTok ลงนาม MOU ในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลขับเคลื่อนนโยบายเมืองอัจฉริยะเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการศึกษาอย่างยั่งยืน
13: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับ TikTok โดยมีนางชนิดาคล้ายพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผู้แทนร่วมลงนามเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะผ่านการสร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัลและการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนและบุคลากรมุ่งเน้นการขับเคลื่อนใน3มิติได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะผ่านการรณรงค์คัดแยกขยะและการดูแลสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะโดยการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการและด้านประชาชนและการศึกษาอัจฉริยะมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะดิจิทัลและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้ชาวกรุงเทพมหานครรู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งนี้กทม.จะทำหน้าที่สร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็นประโยชน์และให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ขณะที่ TikTok จะสนับสนุนการจัดอบรมเวิร์กช็อปทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารดิจิทัลและการใช้แพลตฟอร์มอย่างสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่กทม.รวมถึงการร่วมจัดแคมเปญส่งเสริมการคัดแยกขยะและกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในวงกว้างชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันคณะรัฐมนตรียังไม่ได้พิจารณาวันหยุดยาวต่อเนื่องเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลอ้างว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและจะส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม2569โดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาเสนอหรือมีมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวและขอให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเชื่อหรือเผยแพร่ต่อเพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในวงกว้างทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการโดยสามารถตรวจสอบได้จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัลซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมาพร้อมความเสี่ยงจากโฆษณาโอ้อวดเกินจริง การแอบอ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตหรือลักลอบใช้สารอันตรายรัฐบาลสั่งการให้เข้มงวดจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกทั้งด้านการเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566ถึงปัจจุบันสามารถปิดกั้นโฆษณาผิดกฎหมายได้กว่า 121,494 รายการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด 6,748 คดีและทลายแหล่งกระทำความผิด576แห่งมูลค่าของกลางรวมกว่า 1,152 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสุดยอดซึ่งจัดขึ้นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างจีนและสหรัฐเป็นประโยชน์กับทั่วโลกพร้อมเน้นย้ำว่าเมื่อจีนและสหรัฐร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายต่างได้รับประโยชน์แต่หากขัดแย้งกันทั้งสองฝ่ายก็ต้องเผชิญกับความสูญเสียได้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเตือนว่าประเด็นเกาะไต้หวันถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐและหากจัดการอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้ทั้งสองประเทศต้องเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างกันและก่อให้เกิดสถานการณ์อันอันตรายมากได้นอกจากนี้ผู้นำจีนยังเปิดเผยว่าการเจรจาทางการค้าระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนและสหรัฐในกรุงโซของเกาหลีใต้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาได้บรรลุผลลัพธ์เชิงบวกและมีความสมดุลในภาพรวมประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียผู้นำฟิลิปปินส์เรียกประชุมฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุยิงปืนในอาคารวุฒิสภาที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามบุกจับตัวพลตำรวจเอกโรนันบาโตเดล่าโรซาสมาชิกวุฒิสภาและเป็นบุคคลคนสนิทกับอดีตประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเตที่ถูกศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากการดำเนินมาตรการกวาดล้างยาเสพติดอย่างรุนแรงขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุยิงปืนในอาคารวุฒิสภาได้แล้วซึ่งเป็นพนักงานขับรถของสำนักงานสืบสวนแห่งชาติฟิลิปปินส์พร้อมเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งสอบสวนหาแรงจูงใจของการก่อเหตุดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่4มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะ

0: ไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.17 เซนติเมตรและเวลา 18:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.1 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:21 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:51 นาที
1: ไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้14พฤษภาคม2569นะครับโดยมีผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงและทีมงานช่างห้องส่งนะครับก็อยู่กันครบนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นครับอยู่ที่ห้องส่งควบคุมเสียงนะครับแล้วก็มีคุณสายชนีสังด้วยนะทนชัยคำรอดนะครับอยู่ด้วยกัน3คนร่วมแรงแข่งขันกันที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอัครเดชคำพิระเดชธรชัยโสดาและคุณกรสินพิทักษ์นะครับวันนี้เริ่มต้นก็เป็นเรื่องของแบดมินตันนะครับนะกำลังเข้มข้นนะครับสำหรับการแข่งขันแบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่นนะครับเวิร์ดทัวร์ซูเปอร์500นะครับซึ่งนักกีฬาของเรานะครับก็ลงแข่งขันนะครับแบดมินตันรายการใหญ่ในเมืองไทย Toyota Thailand Open 2026 Toyota Thailand Open 2026 Presented by Victor Tournament ระดับ World Tour Super 500นะครับชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเงินรางวัลกว่า 500,000 เหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ 16,500,000 บาทที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาตินะครับวันนี้นะครับหลายๆคู่นะครับขออนุญาตจะรายงานนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ของวิลกุลุทธ์วิทยสารนะครับวันนี้ในฐานะมือ2ของโลกนะครับเจอกับลีเจียฮาวมือ37ของโลกจากชนิดไทเปหรือไต้หวันนะครับปรากฏว่าวิลกลุทธ์วิทยสารนะครับไม่สร้างวีรกรรมเรื่องของวิล3เกมอีกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้แค่2เกมพอนะครับวิลบอกว่าขอแค่2เกมพอแล้วก็จบนะครับเอาชนะทางด้านของลีเจียฮาวไปสบายๆ2เกมรวดเลยนะครับ21-11แล้วก็21-13นะครับผ่านเข้าสู่รอบ3นะรอบ3คือรอบ8คนสุดท้ายในวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยนะทางด้านของวิลก็บอกว่าโอ้โหนะบอกว่าตั้งแต่ต้นเกมแรกจนถึงเกมที่2เราเป็นฝ่ายเสียเปรียบโดยตลอดนะทั้งความเร็วควบคุมลูกนะฝั่งตรงข้ามเล่นได้ดีกว่าผมก็พยายามเรียกสติขึ้นมาบวกกับพลังของแฟนๆที่มาเชียร์เต็มสนามเลยนะต้องบอกว่าพลังของแฟนๆมาเชียร์เต็มในสนามก็จะไม่มีแรงฮึดแล้วกลับมาชนะได้นะครับรอบต่อไปรอบ8คนสุดท้ายนะก็จะเป็นงานหนักของวิลกุลวุฒินะครับจะเจอกับลักซ่าเซนนะครับมือ11ของโลกจากอินเดียในวันพรุ่งนี้นะครับก็รอติดตามดูนะว่าจะตามดูแล้วก็ตามเชียร์วิลกุลวุฒิด้วยนะผ่านไม่ผ่านยังไงก็พรุ่งนี้ก็รอลุ้นรอติดตามกันสำหรับวิลกุลวุฒิวิทิสารในวันพรุ่งนี้นะครับเจอกับลักซ่าเซนนะครับจากอินเดียนะครับจากวิลกุลวุฒิวิทิสารนะครับไปดูนักกีฬาของเราอีกคนหนึ่งนะครับเพิ่งจบไปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเมรัชนกอินทนนท์ครับโอ้โหเมเนี่ยนี้เมต้องเม3เกมแล้วนะครับเมรัชนกอินทนนท์นะครับมือ7ของโลกเจอกับทาริสตารามาตานีวิริยาวันนะครับซึ่งเป็นมือ61ของโลกจากอินโดนีเซียนะครับรอบ2วันนี้นะครับเล่นกันสูสีก่อนที่เมจะชนะไป2-1เกมนะครับ21-16 19-21และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายครับไปเจอกับฮินะฮาเคจินะครับมือ28ของโลกจากญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้นะครับขณะเดียวกันวันนี้นะครับไทยเจอกับไทยนะฮะเจอกันเองด้วยนะฮะก็คือทางด้านของหมิวพรประวีช่อชูวงมืออันดับที่8ของโลกนะครับลงสนามเจอกับรุ่นน้องร่วมชาติอย่างน้องรวงข้าวหน้ายาตาวิมินเกตเกลี้ยงมือ136ของโลกนะครับในประเภทหญิงเดี่ยวนะครับปรากฏว่าทางด้านของหมิวพรประวีช่อชูวงเอาชนะน้องรวงข้าวยาดาวิมินไปได้2-0เกม21-13และ21-17ครับจะไปเจอกับใครไปเจอกับน้องพิงค์ครับพิชญ์มนต์โอภาสนิพัทฟอร์มยังร้อนแรงอยู่นะครับมือ24ของโลกนะครับนักแบดมินตันสาวไทยนะครับเอาชนะดาวิกาซีฮักจากอินเดียมือ40ของโลก2-0เกม23-21และ21-11ในการแข่งขันแบดมินตันนะครับก็วันนี้นะครับก็ทำให้ทางด้านของทั้งพิงค์กับหมิวโอ้โหเจอกันเองวันพรุ่งนี้อย่าพลาดนะอย่าพลาดเนี่ยนะโอ้นะฮะพิงค์นี่เขาชนะเมย์ซ้ายมานะครับในรอบแรกนะหมิวก็ชนะทางด้านของนักกีฬาทีมชาตินักกีฬารุ่นน้องทีมชาติเหมือนกันนะยาดาวิมินน้องลงข้าวในรอบ2ที่ผ่านมาแล้วจะเจอกันเองด้วยนะครับนะรอติดตามกันนะครับส่วนในประเภท ชายคู่ครับพิรชัยสุพรรณกับพักพลธีรรัตน์สกุลนะครับเอาชายคู่ของมาเลเซียก็คืออันซีนอายัฟนะครับแล้วก็ตานวีคองจากมาเลเซีย2-1เกมนะฮะ13-21แพ้ไปก่อนแล้วก็ชนะ22-20และชนะ21-14นะครับผ่านเข้ารอบต่อไปนะฮะส่วนใครที่รอเชียร์บาสเดชาพลภัวรานุเคราะห์นะกำลังแข่งขันน่าจะประมาณสัก2 ทุ่มนะตามเวลาในบ้านเรา2 ทุ่มนะครับก็2 ทุ่มครึ่งนะผมดูเวลาแป๊บหนึ่งน่าจะ2 ทุ่มครึ่งนะฮะครับก็จะเจอกับใครอ่ะจะเจอกับรุ่นน้องนะก็คือเอ็มสุภักดิ์จอมก่อกับมุกอนิชาจงสถาพรพันธ์นะครับก็ในเวลาที่ผมดูอยู่ประมาณ20:30 นะครับก็เชียร์บาสกับเฟมหรือว่าจะเชียร์กับน้องเอ็มสุภักดิ์จอมก่อหรือน้องมุกอนิชาจงสถาพรพันธ์นะครับครีมบุตรนันอึ้งบำรุงพันธ์วันนี้ในช่วงเช้านะครับโอ้โหเจอศึกหนักมาเจอใครไม่เจอดันมาเจอกับทางด้านของอากาเนะยามาคุชิเมื่อวางอันดับที่1ของรายการแล้วก็มือ3ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับสู้สนุกนะครีมบุตรนันอึ้งบำรุงพันธ์นะครับแพ้ไปก่อนในเกมแรก12-21มาชนะ21-17และแพ้17-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะฮะโอ้โหน่าเสียดายจริงๆนะครีมเล่นเล่นเต็มที่นะแล้วก็สู้อย่างดีด้วยนะครับขณะที่รุจินภักดิ์อุบทองนะครับกับเชอร์นิชาสุดใจประภารัตน์เนี่ยเจอกับโคกะกับไซโกะจากญี่ปุ่นนะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูโปรแกรมหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ในช่วงของเซสชั่นที่2นะครับในช่วงค่ำเนี่ยนะก็จะเป็นการแข่งขันตอนนี้นักกีฬาเดี๋ยวเป็นคู่ของเดนมาร์กกับอินโดนีเซียชายคู่ผสมที่แข่งขันกันอยู่นะครับก็พยายามดูเชียร์น้องนะครับพยายามจะบอกไปประชาสัมพันธ์แจ้งผลของนักกีฬาไทยให้ทราบเยอะๆนะฮะว่านักกีฬาของเราที่แข่งขันนะฮะ เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับรุจินภักดิ์อบทองกับเชิญนิชาต้องเจนนะเชิญนิชาสุดใจประภารัตน์เนี่ยแข่งหรือยังนะครับผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นคู่สุดท้ายครับคู่สุดท้ายเลยในคอร์ตที่2โอ้โหเราเหลือคู่ผสม2คู่เลยคู่ผสมของเราแข่งกัน3คู่อ่ะแต่เจอกันเอง2คู่และคู่ของไตเติ้ลกับน้องเจนนะครับก็จะเจอคู่ของญี่ปุ่นเป็นคู่สุดท้ายยังมีเวลาไปเชียร์นะครับนะมีเวลาไปเชียร์คนที่มีบัตรเข้าชมนะครับนะก็ไปเชียร์ได้นะเรามีคู่ผสมแข่งขันกันนะครับในค่ำคืนนี้เหลืออีกไปทันแล้วผมเชื่อว่า3ทุ่มนะ3ทุ่มครึ่งน่าจะทันอยู่นะครับสำหรับในเรื่องของแบดมินตันนะครับคุยเรื่องของแบดมินตันกันยาวๆนะครับก็ต้องบอกคุณผู้ฟังนะครับว่าไปเชียร์กันนะครับเราเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันนี่คือรายการใหญ่ที่สุดนะของประเทศไทยนะครับใน World Tour Super 500นะครับจากแบดมินตันไปดูเรื่องของเทนนิสอาชีพรายการ ATP Challenge Challenger Tour ระดับ50รายการเบนกาลูรูนะครับเบนกาลูรูเงินรางวัลกว่าประมาณ2 ล้านบาทนะที่อินเดียนะครับของเรารอบ2แม็กซิมัสพาราดอนแม็กซิมัสพาราพลโจนลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับมือ442ของโลกนะครับแล้วก็มือวางอันดับที่7ของรายการนะออกแรง3เซตนะเอาชนะอามิสเวลมือ799ของโลกจากอิสราเอล2-1 6-2 6-7ไทเบรก5-7แล้วก็6-4นะครับผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับฟิลิปเซโคลิกนะครับมือ357ของโลกแล้วก็มือ4ของรายการจากออสเตรเลียนะครับมาดูกันเรื่องของฟุตบอลบ้างนะครับใครเป็นแฟนบุรีรัมย์ใจหายโอ้โหเมื่อวานนี้นะถ้ากัดเล็บได้ก็คงจะหมดนิ้วอ่ะรวมถึงแฟนๆกองเชียร์จากบุรีรัมย์ด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็หมดลุ้นกันนะเจอกับยาโฮดารุณทักษิณนะครับเมื่อวานนี้นะก็ปรากฏว่าแพ้นะไม่ใช่แพ้สิโดนยาโฮบุกมานำก่อนนะ 2-0 น่ะในช้อปปี้คัพนะแต่ว่าต้องมาตีไข่แตกได้นะ1-2นะครับสุดท้ายสกอร์รวม4-3นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เจอใบแดงไป2คนด้วยนะมิชโชลี่นะฮะมิชโชลี่กับโกรันเคาสิต2คนนี้เป็นหัวใจนะโกรันเคาสิตแดนหลังแล้วก็กองกลางด้วยนะโกรันเคาสิตแล้วก็เกียเม่มิชโชลี่แนวรุกนะครับเกียเม่มิชโชลี่เนี่ยไปเตะในจังหวะที่ไม่ได้คือได้ใบเหลืองอยู่แล้วนะไปเตะในจังหวะคืออาจจะวัดหลุดไปหน่อยนึงไม่ได้ดูคนนะมูลดูแต่บอลขณะที่กอรันเคาสิตเนี่ยไปใช้ศอกผู้เล่นของยาโฮนะฮะแต่ว่าโอ้แต่ไม่กองเชียร์นะกรรมการนี่แหมโหดร้ายเหลือเกินนะครับยาโฮได้จุดโทษไปก่อนนะเบอร์ซันดาซินวาลูกแรกนะลูกที่2ก็มากอตเกียเม่นะครับคือทั้ง2ลูกแหละพูดสัมปตูนินเนทลิตของบุรีรัมย์เล่นพลาดนะพลาดทั้ง2ลูกอ่ะ นะครับลูกแรกก็ไปทำฟาวลูก2ไม่ออกมาปัดอ่ะไปชะงักจังหวะหนึ่งก็เสียไป 2-0 นะฮะสุดท้ายคิงเล่ซิดเลอร์ฮะรอเวลาที่บุรีรัมย์จะตีไข่แตกได้แล้วก็ทำได้จริงๆด้วยครับนะไล่มา 1-2 ก็เพียงพอผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศในรายการนี้นะฮะไปเจอกับทางด้านของไปเจอใครนะผมไม่แน่ใจเมื่อวานเนี่ยไปเข้าชิงชนะเลิศนะผมจำดูอยู่นะเมื่อวานเนี่ยนะครับจะไปชิงชนะเลิศแหละนะครับก็สลังงอเมื่อวานนี้สลังงอบุกไปชนะทีมนำดินจากเวียดนามไป1-0นะครับก็ไปเจอกับทีมแข่งแข่งมาเลเซียอีกทีมหนึ่งนะครับในการแข่งขันช้อปปี้คัพ2025รอบชิงชนะเลิศนะครับก็ฝากความหวังบุรีรัมย์นะครับนะก็มีมาร์คแจ็กสันหัวหน้าโค้ชของบุรีรัมย์มีคุณเนวินชิดชอบนะครับบอกว่า9อีก9นึงนะฮะที่เราจะผ่านเข้าไปรอบชิงชนะเลิศได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์รอลุ้นกันนะสำหรับบุรีรัมย์ในถ้วยอาเซียนนะครับคือช้อปปี้คัพ2025-2026ครับเจอสลงอจากมาเลเซียนะฮะรอลุ้นรอเชียร์กันนะครับแต่บุรีรัมย์ไม่มี2นักเตะสำคัญเลยนะครับเกียเมวิชเชอรี่นะครับแล้วก็โกรันคาวซิสนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะฮะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับพูดถึงเรื่องของฟุตบอลแล้วนะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฮะหรือว่าโดนทางด้านของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียร้อย ACL ปรับเงินประมาณ 720,000 บาทนะในจังหวะที่มีเราทำผิดเรื่องของการจุดพุแฟร์นะพุการจุดพุแฟร์นะครับก็ในจังหวะที่เราชาเติร์กจบเกมไปแล้วพุแฟร์นะครับเรามีกองเชียร์ที่จุดแต่ว่าเจชาทิพย์สงกรานต์สินว่าอย่าจุดเดี๋ยวขอจุดเองนะก็ไอ้แล้วแต่ถ้าจุดระหว่างเกมในเกมหลังเกมเนี่ยโดนปรับหมดนะฮะและสมาคมก็นี่แหละครับโดนปรับในกรณีที่จุดพลุนะฮะก็ไป 700,000 กว่าบาทนะคืออย่าทำบ่อยนะเพราะว่าแหมจะลงโทษหนักในอนาคตด้วยนะครับนี่คือเรื่องของการโดนปรับนะเมื่อวานนี้ e-sport ไทยผ่านเข้าสู่รอบได้แชมป์กลุ่ม C นะเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ FIFA E นะรอบเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2นะเมื่อวานชนะหมดเลยนะครับนักกีฬา e-sport ของเรานะในประเภทคอนโซลนะครับก็ชนะมาเลเซีย 2-1 นะชนะเนปาล 7-0 ชนะบังกลาเทศ 2-0 ชนะนิวซีแลนด์ 1-0 นะครับก็ e-sport ในประเภทคอนโซลทีมชาติไทยนะครับก็เป็นที่1ของกลุ่ม C นะครับผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จเก็บคะแนนเพิ่มอีก80คะแนนนะรวมสัปดาห์แรกด้วยแล้วก็รวมเป็น250คะแนนเก่งมากเลยนะทีมนักกีฬาของเรานะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะเก่งมากเลยนะครับก็ในรอบแบ่งกลุ่มพบกันหมดนะจัดอันดับนะครับเราจะมีการแข่งขันสัปดาห์ต่อไปนะครับในสัปดาห์ที่2 13ถึง14พฤษภาคมนะฮะก็ไทยเจอกับอินเดียนะครับรอบ8นะฮะแล้วก็จะมีรอบชิงเฉลิมในวันเดียวกัน14พฤษภาคมนะค่ำคืนนี้รอติดตามกันนะครับเจออินเดียก่อนนะครับแล้วก็ชิงกัน20นาฬิกานะเรื่องของการแข่งขัน FIFA eSport นะครับวันนี้ทีม19ปีของเรานะเข้าแคมป์รายงานตัวนะฝึกซ้อมที่ Dynamic Football Camp สมุทรปราการนะครับโค้ชจักรพันธ์ปันปีโค้ชโบนะครับก่อนนำนักเตะทั้งหมดนะมาเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับเพราะว่าเราเตรียมการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนอายุ19ปีนะครับที่จะร่วมสายกับบรูไนร่วมกับสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียนะครับนะก็รอเชียร์นักกีฬาไทยกันนู่นแล้วครับมิถุนายนนะครับช่วงวันที่2วันที่5วันที่8มิถุนายนนะครับทั้ง3นัดของเราเนี่ยนัดเฉพาะนัดแรกเท่านั้นนะที่เจอบรูไนแข่ง 16:00 น.ส่วนนัดที่เจอสิงคโปร์วันที่5แล้วก็เจอกับมาเลเซียวันที่8มิถุนายนแข่ง 20:00 น.นะฮะทางการถ่ายทอดสดก็ BG Sport นะครับก็นี่คือทัวร์นาเมนต์อีกทัวร์นาเมนต์นึงนะที่เราเตรียมความพร้อมของฟุตบอลชายไทยอายุไม่เกิน19ปีเพื่อไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในปี2027รอบคัดเลือกนะครับซึ่งจะแข่งขันกัน31สิงหาคมถึง6กันยายนก็ต้องมีทัวร์นาเมนต์แหละนะในการอุ่นเครื่องของนักเตะนะซึ่งจะไปแข่งขันกันนะครับพูดถึงเรื่องของฟุตซอลนะก็มีก็ต้องบอกว่าเจ้าใหญ่ๆนะแบรนด์ไอบาเน่ก็เป็นเจ้าใหญ่เจ้านึงแล้วที่สนับสนุนฟุตซอลนะครับอย่างจริงจังเลยนะครับวันนี้ทางด้านของไอมาเน่ไทยแลนด์จำกัดนะครับแบรนด์กีฬาไอมาเน่จัดงานเดอะฟุตซอลกาล่า2026 Presented by ไอมาเน่ไทยแลนด์นะครับก็มีคุณทักษิณจิตติวานิชกรรมการบริษัทไอมาเน่ไทยแลนด์จำกัดนะครับเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยตัวแทน6สโมสรพาร์ทเนอร์นะแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะครับก็มีการแถลงข่าวกันนะฮะซึ่งไอมาเน่ก็สนับสนุนไว้วางใจ8สโมสรนะครับเป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องอุปกรณ์กีฬาให้กับสโมสรโดยเฉพาะ8สโมสรหลักนะซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดภูเก็ตยูไนเต็ดนะครับฟุตซอลราชนาวี สโมสรสุราษฎร์ธานีนนทบุรีฟุตซอลคลับแบ็คเพิร์ลยูไนเต็ดธรรมศาสตร์สเตเลียนและฟุตซอลการท่าเรือ ASM นะครับนี่คือเรื่องของไอมาเน่นะครับส่วนฟุตบอลต่างประเทศนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เตือนอาร์เซนอลปลดระวังไว้ฉันมาแล้วนะครับเมื่อวานนี้ถล่มชนะคริสตัลพาเลซซึ่งเจอกันเมื่อไหร่ก็ชนะเมื่อนั้นนะครับก็ชนะเป็นนัดที่10แล้วในการเจอกับคริสตัลพาเลซเมื่อคืนนี้ถล่ม 3-0 นะครับอองตัวเซเมนโยโอมามามูสแล้วก็ซาวินโยคนละประตูนะครับที่เอติฮัดสเตเดียมนะทีมเรือใบสีฟ้าคว้า3แต้มนะเป็นเป้าหมายสำคัญเลยนะตอนนี้มี77คะแนนนะครับตามหลังอาร์เซนอลที่มี79คะแนนอยู่2แต้มลูกได้เสียดีกว่า1นึงนะครับบวกแล้วบวก43อาร์เซนอลบวก42หมายความว่าอาร์เซนอล2นัดที่เหลือห้ามพลาดถ้าอยากจะได้แชมป์ชนะอย่างเดียวอย่าไปสนใจแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องชนะอย่างเดียวเพื่อเป็นแชมป์ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้บอกว่าอาร์เซนอลพลาดเมื่อไหร่ฉันชนะรวดเรียบร้อยนะครับอาร์เซนอลจะเหลือเจอคริสตัลพาเลซกับเบอร์ลี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับนะลุ้นกันยาวๆลุ้นกันยาวๆในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับส่วนฟุตบอลโคปาอิตาเลียนะครับอินเตอร์มิลานชนะลาซิโอ 2-0 นะคว้าดับเบิลแชมป์ปีนี้นะครับแล้วก็เป็นการคว้าแชมป์โคปาอิตาเลียเป็นสมัยที่10นะครับเมื่อวานนี้เรืองร่าเลยนะครับได้ประตูจากมาร์คุสตูรามแล้วก็ลาวตาโรมาร์ติเนสนะครับคว้าแชมป์โคปาอิตาเลียเป็นสมัยที่10นะฮะแล้วก็เป็นแชมป์ที่2ในฤดูกาลนี้นอกจากกาโชซีเรียอานะครับขณะที่ยอดทีมจากฝรั่งเศสปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับคว้าแชมป์ลีกเอิงเป็นสมัยที่14นะครับก็ปรากฏว่าคู่นี้เนี่ยปารีสบุกนัดสุดนัดรองสุดท้ายเอาชนะทางด้านของสโมสรลองนะนะครับไปทีมรองจ่าฝูงชนะไป 2-0 ก็ทำให้แต้มขาดนะฮะพอแต้มขาดก็เป็นแชมป์สมัยที่14และเป็นสมัยที่5ติดต่อกันของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับใครจะสู้ล่ะเดี๋ยวอาร์เซนอลจัดการให้นะในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับผมเชื่อว่าอาร์เซนอลนะได้ดับเบิลแชมป์น่ะแชมป์พรีเมียร์ลีกแชมป์หนึ่งแล้วก็มาแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกชนะปารีสแซงต์แชร์แมงนะฮะไม่อยากจะให้ปารีสได้ดับเบิลแชมป์นะครับใครเป็นแฟนแมนยูเตรียมเลยนะเปิดเสื้อใหม่แล้วนะเป็นเสื้อคอปกนะนะครับใจแรงบันดาลใจสมัยคว้าแชมป์ FA ครับปี1977นะครับครบรอบ50ปีนะก็จะเป็นแบรนด์ Adidas เหมือนเดิมนะครับเปิดตัวแล้วก็จะโชว์ให้เห็นนัดรองสุดท้ายนะที่เล่นในบ้านเจอกับ Nottingham Forest นะเออใครเป็นแฟนแมนยูรอเลยนะเสื้อสวยๆนะราคาเท่าไหร่ก็ไปสืบหาเอานะครับเปิดตัวให้เห็นนะฮะทางฝั่งเยอรมันบาเยิร์นก็เปิดตัวในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแพ้นะแพ้วันนั้นนะแพ้ดูแมนยูเปิดตัวชุดใหม่เล่นในบ้านจะเป็นอย่างไรเจอกับฟอร์เรสต์นะนะฮะเรื่องของกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับชิงชัยกันหลายเหรียญเลยวันนี้นะครับ 5,000 เมตรเมื่อวานนี้แชมป์เป็นของกาฬสินธุ์นะครับหญิงเนี่ยนะครับดารินใจอ่อนดาวรุ่งจากกาฬสินธุ์คว้าเหรียญทอง 19.27 นาทีนะนะครับที่2เป็นนักวิ่งจากขอนแก่นอีกคนนึงครับนะทิติรัตน์คนตันโคจสารนะฮะ 19.54 เวลาสูสีกันมากนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงพิทยาดาสายทองจากสงขลา 20.04 นะครับส่วนการแข่งขันวิ่ง 1,500 เมตรหญิงนะเหรียญทองเป็นของขอนแก่นนะกมลลักษณ์พานศรีโอ้เด็กขอนแก่นนี่เก่งนะนะ5นาที02นะครับวิ่ง 1,500 เนี่ยนะครับเหรียญเงินพยาวะชัญญาอีบาคุนะฮะ506โอ้ห่างกันแป๊บเดียวเองฮะคือวิ่งกันน่าจะเป็น929นะครับและที่3กวินทิพย์วงธนัทจากกระบี่ 5.08 นาทีโอ้โห 5.02 5.06 แล้วก็ 5.08 สูสีกันจริงๆนะวิ่ง 1,500 เมตรหญิงนะครับจับตาน้องๆกันทุกคนนะนี่ก็คืออนาคตทีมชาตินะครับส่วนกระโดดกีฬาอะไรเนี่ยนะการแข่งขันสุราษฎร์ธานีได้เหรียญทองนะขออภัยสุราษฎร์ธานีได้เหรียญทองในประเภท 4x400 เมตรทั้งชายและหญิงเลยอ่ะโอ้โหนะครับในประเภท 4x400 เมตรนะคว้าเหรียญทอง1เหรียญนะครับก็มีน้องอดิศักดิ์พรสมโพชแหละนะกำลังสำคัญให้กับสุราษฎร์ธานีคว้าเหรียญทอง 4x400 เมตรชายนะฮะ3นาที 16.52 วินาทีนะครับเหรียญเงินขอนแก่นนะครับ3นาที 17.86 แล้วก็เหรียญทองแดงกรุงเทพนะครับแล้วก็สุราษฎร์ธานีเขาดับเบิ้ลนะฮะวิ่งผลัดเขาเก่งนะฮะ 4x400 เมตรหญิงก่อนหน้านั้นเขาก็ได้เหรียญทองนะฮะสาวสุราษฎร์ธานีนะครับ3นาที 55.92 นะครับเหรียญเงินกรุงเทพ4นาทีแล้วก็เหรียญทองแดงพัทลุง4นาที01นะนะนี่คือกรีธาคร่าวๆนะฮะคร่าวๆแจ้งให้กับคุณผู้ฟังนะก็ส่วนลูกน้ำเลียบคุณผู้ฟังรู้จักใช่ไหมรักบี้รักบี้นะฮะการแข่งขันลูกน้ำเลียบนะก็ ลูกดังลูกนำเลียบด้วยรักบี้นะนักปล้ำลูกนำเลียบหรือรักบี้รอบชิงชนะเลิศนะครับประเภทชายนครปฐมนะฮะเจอกับกรุงเทพมหานครปรากฏว่านครปฐมชนะกรุงเทพ12ต่อ7จุดคว้าเหรียญทองไปครองนะครับในรักบี้7คนสุราษฎร์ธานีเกมนะครับส่วนจากชายแล้วนะในประเภทสาวบ้างนะครับสาวนี่สุราษฎร์ธานีเข้าชิงนะครับนะก็เจอกับกาฬสินธุ์ก่อนที่สุราษฎร์ธานีเจ้าภาพนะแรงเชียร์นี่เยอะมากนะครับเอาชนะกาฬสินธุ์17ต่อ5จุดคว้าเหรียญทองนะสุราษฎร์ธานีเกมนะครับแล้วก็ตอนนี้มวยกำลังชกกันอยู่นะครับมวยทั้งมวยไทยมวยสากลนะครับนะฮะบางคู่อย่างน้องสรัญพรผลภูลนะครับจากสุรินทร์เนี่ยเอาชนะนักชกจากนครพนมเนี่ยชนะน็อกSC ในยกที่2นะคว้าเหรียญทองมวยสากลสมัครเล่นรุ่นน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมหญิงนะคว้าเหรียญทองไปนะครับเหรียญเงินก็เป็นของนครพนมนะครับส่วนมวยไทยนะมวยไทยสมัครเล่นวันนี้ที่ผมดูอยู่นัทธิดากันบุรีนะจากตากโชว์ฟอร์มสมราคามวยไทยนะครับเตะก้านคอนะแล้วก็ชนะนักชกจากนครพนมชนะน็อกในยกที่2ด้วยนะโอ้โหดูสิสาวๆเดี๋ยวนี้เนี่ยสวยไม่พอนะลูกเรื่องของแม่ไม้มวยไทยนี่นะครับหมัดเท้าก่อศอกแล้วมีเตะก้านคอด้วยหนุ่มๆระวังนะนะไปพูดจาไม่ดีใส่นักมวยเนี่ยถึงนักมวยก็ไม่ทำร้ายใครอยู่แล้วแต่ว่าระวังนะเรื่องของป้องกันตัวแม่ไม้มวยไทยถ้าเรียนรู้เป็นศาสตร์เป็นศิลป์การป้องกันตัวเนี่ยอันตรายนะนะนะครับน้องๆเนี่ยติดก้านคอได้นะครับนะน้องนัทธิดานะคว้าเหรียญทองนะในมวยไทยน้ำหนักไม่เกิน42กิโลกรัมหญิงนะครับฮอกกี้สาวนะครับชลบุรีชิงกับบุรีรัมย์นะครับแล้วก็เป็นชลบุรีคว้าเหรียญทองนะครับชนะ2ต่อ0นะคว้าเหรียญทองฮอกกี้นะครับส่วนเงินบุรีรัมย์นะครับส่วนฮอกกี้ชายกรุงเทพนะครับเจอกับนครนายกและกรุงเทพชนะไป3ต่อ1คว้าเหรียญทองนะนี่คือเรื่องของกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับสรุปเหรียญหน่อยเมื่อวานนี้นะพยายามถามดูเอ๊ะทางด้านของท้ายตารางอย่างชัยนาทได้เหรียญหรือยังปรากฏว่าตอนนี้ทั้ง77จังหวัดนะ76จังหวัดนี่ได้เหรียญครบแล้วนะครับกรุงเทพมหานครนะครับนะดำโด่งเลย91เหรียญทองนะครับไม่แบ่งใครเลยเหรียญรวมนี่252เหรียญนะครับโอ้โหเยอะมากนะนครสวรรค์25เชียงใหม่24ชลบุรี19นครราชสีมา19นนทบุรี17เจ้าภาพสุราษฎร์ธานีอยู่ที่7นะ16เหรียญทองปทุมธานี13เหรียญทองนครศรีธรรมราช11เท่ากับสุพรรณบุรีและนครปฐม11เหรียญทอง10เหรียญทองสมุทรปราการนะครับเอาคร่าวๆ1ถึง12พอที่ได้เหรียญทองระดับเลข2หลักนะครับท้ายแถวนะในกลุ่มอันดับท้ายๆอย่างสระแก้ว1เหรียญทองแดงแล้วครับชัยนาท1เหรียญทองแดงปัตตานีบ้านผม1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงนี่นะอยู่โซนท้ายๆยินดีกับทุกจังหวัดที่ได้เหรียญนะนะครับยินดีกับทุกจังหวัดที่ได้เหรียญนะครับแล้วก็นี่คือกำลังสำคัญของน้องๆ นะที่อยู่ในสกัดกีฬาเยาวชนแห่งชาติต่อไปน้องจะเข้าไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติต่อไปแล้วก็ก้าวสู่บันไดนักกีฬาทีมชาติในอนาคตนะครับนะเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าภาพด้วยนะครับสุราษฎร์ธานีเกมกีฬาเยาวชนชาติครั้งที่41ได้รับเสียงปรบมือนะต้อนรับยิ่งใหญ่เหมือนหัวใจคนใต้อ่ะคนใต้เวลาจัดอะไรแล้วนี่นะโอ้โหนะครับยิ่งใหญ่นะครับเนื้อเน้นๆ เหมือนเวลาเราไปทางใต้บอกคุณฟังนะร้านข้าวแกงใต้โอ้โหถ้าบอกว่าไปกินข้าวแกงใต้คุณครับแค่น้ำพริกกับผักที่เขาวางไว้บนโต๊ะอะครับโอ้โหอิ่มแล้วนะร้านข้าวแกงใต้ร้านไหนไม่มีน้ำพริกกะปิไม่มีผักตรงกลางตรงโต๊ะนะฮะเขาให้ฟรีนะเขาให้ฟรีนะถ้าร้านไหนไม่มีเนี่ยโอ้โหตายเทียมแล้วนะร้านไหนที่มีผักเยอะๆมีน้ำพริกเยอะๆเนี่ยโอ้โหนะแตงกวาสตอถั่วยาวผักอะไรต่างๆนะนะครับทางใต้เขาจัดกันเน้นๆเนื้อๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วเป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยนะครับส่วนวอลเลย์บอลก็คุมซ้อมเข้มเลยนะหลังจากที่วอลเลย์บอลสาวไทยนะโค้ชออสกิตติพงษ์รัชตากเกียงไกรแต่งตั้งพรพันธ์เกิดปาดนะครับเป็นทางด้านของกัปตันทีมนะในการแข่งขันเตรียมการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับตอนนี้ก็ซ้อมอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาเทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ประจำปี2569ณโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์รัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลเร่งเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนเตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาในสัปดาห์หน้าพรปวีผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายพบกับพิชชามนในการแข่งขันแบดมินตันเวิร์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาด้วยวันที่14พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทมอมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ยังได้นำมาซึ่งความรู้สึกร่วงใจรวมทั้งพลังกำลังใจที่เราต่างได้ทราบถึงความสำเร็จคืบหน้าในการถวายการรักษาพระอาการของฝ่าพระบาทที่ได้ผลเป็นอย่างดีมอมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันและขอทรงเป็นดั่งประทีปแห่งความหวังและแรงบันดาลใจแก่ราชอาณาจักรและประชาชนกัมพูชาสืบต่อไปชั่วกาลนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพระฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:30 นสมเด็จพระกนิษฐาเทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ประจำปี2569ณโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเวลา 17:29 นสมเด็จพระกนิษฐาเทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรในวันเดียวกันนี้เวลา 9:04 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงงานทางด้านสัตวแพทย์เพื่อตรวจรักษาและผ่าตัดทำหมันสุนัขณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระสกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
2: ้ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนจากทั่วประเทศยังคงเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยนายชวลิตสุขเอียดกล่าวว่าตั้งแต่วัยเยาว์ได้เห็นพระองค์ทรงงานอย่างต่อเนื่องทั้งในภาคเหนือและภาคใต้ ได้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อราษฎรตลอดมา
3: ก็ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กมาก็เห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านอยู่ตลอดครับก็มีความตื่นตันแล้วก็มีความรักกับพระองค์มากครับผมก็เลยมาครั้งนี้ครับพระองค์ทรงงานมาตลอดตั้งแต่เหนือยันใต้ครับมีศูนย์ศิลปะอาชีพศูนย์ที่พระองค์ก่อตั้งแล้วก็สอนเพื่อประชาชนทุกที่ครับ
2: ด้านนายสมชีพจันทคารกล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในทุกด้านโดยเฉพาะที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ยากไร้ชาวเขาในภาคเหนือรวมถึงโครงการก่อสร้างเขื่อนในภาคใต้ซึ่งล้วนสร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
4: ประทับใจทุกพระราชกรณียกิจนะครับแต่ที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็ในส่วนของช่วยเหลือพี่น้องที่ยากจนโดยเฉพาะที่ภาคเหนือนะครับคนที่ผู้ชาวเขาต่างๆหรือกรณีในส่วนของเขื่อนในส่วนของภาคใต้นะครับก็ถือว่าเป็นพระราชกรณีที่ประทับใจครับ
2: ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งปรับเวลาการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในวันที่30ถึง31พฤษภาคมนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569จึงเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเฉพาะช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.โดยขอความร่วมมือให้ไปถึงจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 11:00 น.จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดโครงการรอยรักรวมใจถวายอาลัยแม่หลวงของแผ่นดินส่งเสริมพลังสตรีและสืบสานงานหัตถศิลป์ไทย
5: นายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรอยรักรวมใจถวายอาลัยแม่หลวงของแผ่นดินณห้องศรีวิชัยบีโรงแรมวังใต้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวรายงานพร้อมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจาก19อำเภอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน139คนโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับใช้ในพระราชพิธีสำคัญตลอดจนเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งนี้ภายในกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การฝึกปฏิบัติการผลิตดอกไม้จันทร์การจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เสริมความเข้มแข็งให้แก่สตรีและชุมชนอย่างยั่งยืนดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: จังหวัดขอนแก่นขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเฝ้าระวังและสร้างชุมชนปลอดภัยอย่างยั่งยืน
6: นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ2569ณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนองพระวิสัยทัศน์ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานปศุสัตว์ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสม.และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากด้านนายพีสุดอนุตอังกรนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระเปิดเผยว่าการดำเนินงานในครั้งนี้มุ่งเน้นการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคอย่างเป็นระบบโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการบูรณาการร่วมกับปศุสัตว์เขต 4ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นก องการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกและภาคประชาชนให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัดเพื่อควบคุมประชากรโดยตั้งเป้าหมายดำเนินการจำนวน100ตัวตลอดจนการขึ้นทะเบียนสัตว์ควบคุมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืนชุติประภาศรีบุญสมสวทขอนแก่นรายงาน
1: รัฐบาลและพรรคร่วมเตรียมเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณาของสภาในสัปดาห์หน้าเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคทางข้อกฎหมายและลดความขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยชี้แจงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการไม่ยืนยันร่างรัฐธรรมนูญฉบับเดิมว่าเนื่องจากร่างดังกล่าวเคยประสบปัญหาในสภาชุดที่ผ่านมาซึ่งหากรัฐบาลนำกลับมายืนยันอีกครั้งอาจเกิดการถกเถียงและมีความเสี่ยงที่จะไม่ผ่านความเห็นชอบในวาระที่3ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถยื่นยติในทำนองเดียวกันได้อีกภายในสมัยประชุมนี้และจะทำให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญล่าช้าออกไปดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนกว่า21ล้านเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในชุดปัจจุบันจึงมีหน้าที่เสนอระเบียบวาระใหม่โดยในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะมีการประชุมพรรคในวันอังคารที่จะถึงนี้เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จัดเตรียมไว้ซึ่งพรรคมีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดและพร้อมเสนอต่อที่ประชุมสภาทันทีหากได้รับมติเห็นชอบสำหรับประเด็นที่เคยเป็นข้อขัดแย้งโดยเฉพาะอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องมีการถอดบทเรียนจากอดีตและแสวงหาแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้โดยเบื้องต้นพรรคภูมิใจไทยเสนอสัดส่วนเสียงสว.ที่1ใน5แต่พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการเจรจาในชั้นกรรมาธิการเพื่อให้กฎหมายเดินหน้าต่อไปได้ส่วนรูปแบบการจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ยังคงยึดโมเดลเดิมคือการคัดเลือกจากผู้สมัครเพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพส่วนเรื่องพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยคณะกรรมการกลั่นกรองจะประชุมนัดแรกวันนี้ขณะที่สภาผู้แทนราษฎรรอคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญ
7: นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรยังคงสงวนท่าทีในการให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศหรือที่รู้จักกันในชื่อพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่ารัฐบาลสามารถดำเนินงานตามพ.ร.ก.ดังกล่าวต่อไปโดยไม่ต้องติดขัดเนื่องจากมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569ยิ่งไปกว่านั้นในช่วงบ่ายวันนี้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พ.ร.ก.ชุดนี้ก็ได้เริ่มประชุมแล้วเพื่อเดินหน้าตามแผนงานต่อไปสำหรับกระบวนการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรนั้นจะต้องรอฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นลำดับถัดไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยขยายเวลาผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันออกไปอีก1ปีเพื่อช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์จากกำลังซื้อที่อ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบสถานการณ์โลก
8: นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินหรือกนส.มีมติให้ขยายระยะเวลาผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันหรือ LTV สำหรับการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยออกไปอีก1ปีจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้ขยายไปเป็นวันที่30มิถุนายน2570โดยรายละเอียดการผ่อนคลายครั้งนี้กำหนดเพดานการปล่อยสินเชื่อให้เต็ม 100% ของมูลค่าหลักประกันใน2กรณีหลักคือบ้านที่ราคาต่ำกว่า10ล้านบาท ั้งแต่สัญญากู้หลังที่2เป็นต้นไปและบ้านที่มีราคาตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปสามารถกู้ได้เต็มเพดานตั้งแต่สัญญาหลังแรกสำหรับการขยายเวลาดังกล่าวจะครอบคลุมสัญญาเงินกู้ที่ทำตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569จนถึงวันที่30มิถุนายน2570เพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ปัจจุบันยังเผชิญกับอุปสรรคที่อ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและต้นทุนที่สูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามแบงก์ชาติประเมินว่าการผ่อนเกณฑ์ครั้งนี้จะไม่กระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินเนื่องจากปัจจุบันสถาบันการเงินยังมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อและยังไม่พบสัญญาณการเก็งกำไรที่ผิดปกตินพศรแก้วคำรายงาน
1: บริษัทเอกชนยื่นหนังสือร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกรณีกรมการจัดหางานค้างจ่ายค่าทำระบบ e-work permit ผลิตใบอนุญาตทำงานให้แรงงานต่างด้าวมูลค่ากว่า378ล้านบาท
9: นายชัยรัตน์แสงจันทร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมด้วยพนักงานกิจการร่วมค้าฟิวเจอร์สกายเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานณศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กระทรวงแรงงานโดยนายชัยรัตน์กล่าวว่าในฐานะผู้รับจ้างทำงานให้กับกรมการจัดหางานเพื่อผลิตใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวผ่านระบบดิจิทัลหรือ e-work permit ให้กับภาครัฐจำนวน15ล้านใบกำหนดระยะเวลาโครงการ10ปีซึ่งนับจากเริ่มโครงการในเฟส2เมื่อวันที่13ตุลาคมปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันสามารถออกใบอนุญาตได้แล้ว 728,600 ใบนำเงินค่าธรรมเนียมเข้ารัฐได้กว่า 3,000 ล้านบาทแต่กิจการร่วมค้ายังไม่เคยได้รับเงินค่าจ้างที่รวมกว่า378ล้านบาทแม้จะมีการนำส่งรายงานผลการดำเนินงานพร้อมเรียกเก็บเงินค่าจ้างตามสัญญามาแล้วรวม6งวดตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วจนถึงมีนาคมปีนี้แต่ยังไม่ได้รับการชำระเงินค่าดำเนินการดังกล่าวจากกรมการจัดหางานรวมทั้งไม่ได้รับการชี้แจงถึงเหตุผลใดๆขณะที่ก่อนหน้านี้ได้มีการประชุมร่วมกันแล้วแต่ไม่ได้รับการชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาว่าจะจัดการชำระในช่วงใดจึงต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและปลัดกระทรวงแรงงานเร่งรัดกระบวนการชำระเงินให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเหล่าทัพติดตามดูแลกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบไทยกัมพูชาให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างรวดเร็วและครบถ้วน
10: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมติดตามสิทธิและสวัสดิการกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยได้เน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าสิทธิอันพึงได้พึงมีของกำลังพลและครอบครัวที่ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนสูงสุดการพิจารณาหรือการเสนอสิทธิและสวัสดิการใดๆของกำลังพลเหล่านี้ขอให้พิจารณาอย่างรอบด้านรอบคอบเพื่อดูแลทหารกล้าที่รบอยู่ในสมรภูมิจริงอย่างดีที่สุดพร้อมกันนี้ได้รับทราบสรุปสถานการณ์การดำเนินการด้านสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาปรับปรุงระเบียบให้ทันสมัยและดูแลกำลังพลรวมถึงครอบครัวอย่างเป็นระบบพร้อมหารือแนวทางรองรับกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่โดยเปิดทางเลือกทางการรับเงินเยียวยาการรับบำนาญพิเศษการบรรจุกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งที่เหมาะสมรวมถึงการช่วยเหลือด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตในระยะยาวปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
0: ขณะนี้เวลา 20:20 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าศาลต่อต้านการทุจริตของยูเครนมีคำสั่งให้จับกุมนายอังเรย์เยอร์มักวัย54 ปีอดีตหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนในข้อหามีส่วนร่วมกับกลุ่มอาชญากรรมในการฟอกเงินราว10 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ323 ล้านบาทผ่านโครงการที่อยู่อาศัยหรูหรานอกกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนอย่างไรก็ตามศาลต่อต้านการทุจริตของยูเครนได้กำหนดวงเงินประกันตัวไว้ที่3 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว100 ล้านบาทซึ่งเปิดทางให้นายเยอร์มักได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างรอคำพิพากษาจากคดีดังกล่าวทั้งนี้นายเยอร์มักซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนเมื่อปีที่แล้วหลังจากมีการปรับโครงสร้างรัฐบาลครั้งใหญ่ศูนย์ปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักรรายงานพบเรือลำหนึ่งถูกกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตขณะทอดสมออยู่นอกชายฝั่งเมืองฟูเจราของสหรัฐอาหรับเอมิเรตราว70 กิโลเมตรซึ่งตั้งอยู่ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซก่อนที่เรือลำดังกล่าวจะมุ่งหน้าไปยังน่านน้ำของอิหร่านซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้เหตุการณ์โจมตีเรือบนช่องแคบฮอร์มุซหลายครั้งท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายต่างใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยอิหร่านยังคงจำกัดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวที่สำคัญของโลกหนังสือพิมพ์เดอะมิเรอร์ของทางการเมียนมาเผยแพร่ร่างกฎหมายต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางออนไลน์เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนเสนอให้รัฐสภาพิจารณาโดยกฎหมายฉบับดังกล่าวมีเป้าหมายปราบปรามเครือข่ายการหลอกลวงทางออนไลน์ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศในการสืบสวนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและส่งตัวผู้เสียหายกลับประเทศร่างกฎหมายดังกล่าวยังเสนอให้ลงโทษประหารชีวิตกับผู้ใช้ความรุนแรงทรมานกักขังหน่วงเหนี่ยวหรือบังคับผู้อื่นให้ทำงานในศูนย์หลอกลวงออนไลน์ส่วนผู้ที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายอาชญากรรมหลอกลวงออนไลน์รวมถึงการหลอกลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุดตลอดชีวิตต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิตบุตรสนามกีฬาแห่งชาติหญิงเดี่ยวรอบ2หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะรวงข้าวยาตาวีมินเกตเกลี้ยง2-0เกม21-13และ21-17ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัทมือ27ของโลกที่เอาชนะเดวิกาสิหักมือ40ของโลกจากอินเดีย2-0เกม23-21และ21-11หลังจบการแข่งขันพรปวีกล่าวว่าการลงสนามพบกับรุ่นน้องพยายามบอกกับตัวเองว่าเป็นนักกีฬาคนหนึ่งที่ต้องเอาชนะให้ได้เพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปส่วนเกมที่2ที่เป็นฝ่ายตามหลังอยู่หลายคะแนนก็พยายามปรับสมาธิและแก้เกมจนกลับมาเก็บชนะได้สำเร็จ
14: จริงๆก็พี่น้องก็มาเกมที่ดีเลยนะคะแล้วก็รู้ว่าจะต้องตีกับเรายังไงแต่ว่าวันนี้ตัวเองก็พยายามบอกตัวเองว่าน้องก็เป็นนักกีฬาคนหนึ่งบนสนามเราไม่อยากที่จะกดดันตัวเองมากขนาดนั้นก็เต็มที่กันทุกลูกจริงๆค่ะแต่ก็ต้องเป็นเรื่องรูปแบบเกมที่อาจจะมีหลุดไปในช่วงเกม2ตอนต้นเราอาจจะมีความคิดที่เปลี่ยนข้างมาแล้วเราอาจจะคิดมากไปหน่อยหรือว่าคือกังวลไปหน่อยก็ทำให้เราแบบเสียแต้มไปแต่ว่าพอบอกตัวเองหรือว่าเคลียร์กับตัวเองแล้วอ่ะก็ดีตามจังหวะของตัวเองครับ
13: ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่ครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมือวางอันดับ1ของรายการ และมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไป1-2เกม12-21 21-17และ17-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายคู่รอบ2พีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีระรัศกุลคู่มือ61ของโลกแซงเอาชนะนูโมฮัมหมัดอัสรีนกับตันวีเคียงคู่มือ25ของโลกจากมาเลเซีย2-1เกม13-21 22-20และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้สำเร็จนายธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดโครงการช่วยชีวิตลดวิกฤตการจมน้ำประจำปี2569โดยสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยไทยออยล์และเทศบาลนครแหลมฉบังร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนสามารถลอยตัวในน้ำว่ายน้ำเป็นและมีทักษะเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยในชีวิตประจำวันนายธนาวิทย์โถสกุลกล่าวว่าที่ผ่านมาเด็กไทยอายุต่ำกว่า15ปีจมน้ำเสียชีวิตสูงมากสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากพฤติกรรมการลงเล่นน้ำหรือพัดตกลงไปในแหล่งน้ำแล้วขาดทักษะในการว่ายน้ำและการเอาชีวิตรอดจึงทำให้เกิดโครงการช่วยชีวิตลดวิกฤตการจมน้ำ

0: กำลังจะมาถึงตลอดฤดูกาล2026สโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดประกาศปล่อยตัวนิติพงษ์เสลานนท์แบ็คขวาดีกรีทีมชาติไทยหลังย้ายมาร่วมทัพแข้งเทพตั้งแต่ฤดูกาล2022ถึง2023โดยลงสนามให้ทีมทั้งสิ้น149นัดทำได้8ประตูกับ11แอสซิสต์และมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์ไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพและ FA คัพในฤดูกาล2023ถึง2024รวมถึงเป็นหนึ่งในกำลังหลักที่ช่วยให้ทีมสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบนเวทีฟุตบอลถ้วยเอเชียตลอด3ฤดูกาลที่ผ่านมาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
2: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
2: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
3: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
4: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุทธกนิกายว่านิธีนางวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเด็ดใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะโดยในช่วงนี้ของทางรายการนะคะได้นำผลงานวรรณกรรมที่รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมีคุณมุทิตาอิทธิพลนำมาบันทึกเสียงวรรณกรรมให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำด้วยค่ะสำหรับผลงานที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานมีชื่อว่าไก่ที่หายไปค่ะประพันธ์โดยรมนกมลวาคินเรื่องราวของไก่ที่หายไปนี้จะเป็นอย่างไรนะคะติดตามรับฟังตอนจบได้เลยค่ะ

านที่จะไปเยือนคือหมู่บ้านราว200หลังคาเรือนที่ปลูกสร้างห่างกันตามเนินสูงต่ำบนที่ราบกว้างริมแม่น้ำสุริยะขนาบรอบด้วยผาสูงชันที่เป็นดั่งกำแพงกั้นลมพายุรถออฟโรด5คันมาจากตัวเมืองจังหวัดนิ่งบนพื้นถนนซีเมนต์ในระยะทาง82กิโลเมตรกำลังเคลื่อนเข้าสู่เส้นทางเล็กแคบของไหล่เขาผ่านลำห้วยและช่องหินแคบอีกเพียง18กิโลเมตรสุดท้ายก็ถึงปลายทางใกล้เวลาเที่ยงแสงแดดสายร้อนแรงเมื่อครู่หุบหายท้องฟ้าพันเปลี่ยนเป็นสีเทาและไม่กี่นาทีก้อนเมฆเทาทึบมหึมาก็เคลื่อนเข้าหากันเป็นผืนเดียวกันค้ำเหนือผืนป่าตะวันตกไม่ทันใครตั้งตัวหาฝนก็กลูมาจากหลังเขากระหน่ำลงราวฟ้ารั่วรถออฟโรดจุดนิ่งทั้งขบวนกระจกหน้าถูกน้ำซัดลงมาราวกับจอดจ่ออยู่ใต้น้ำตกคนในรถต่างนั่งเกรงหัวใจเต้นลุ้นระทึกหากมีน้ำป่าซัดลงมาคงกวาดพวกเขาลงไปนอนที่ก้นหุบเขาราวชั่วโมงฝนก็หยุดผู้แทนคนของรัฐซึ่งมีหน้าที่ดูแลทุกสุขประชาชนและบริหารพัฒนาจังหวัดผ่อนลมหายใจโล่งอกพื้นดินฉ่ำไปด้วยน้ำรถค่อยๆเคลื่อนตัวต่อขบวนเป็นแถวตอนลึกยางขนาดใหญ่ย่ำขยี้ดินทุลักทุเลคนขับเกรงแขนบังคับพวงมาลัยไม่ให้ถลายออกนอกเส้นทางไปทางด้านขวาซึ่งห่างจากริมหุบเหวไม่มากแม้จะมีต้นไม้ใหญ่น้อยกั้นแต่ก็ยังเป็นอันตรายรถคันแรกไต่ลงเนินแล้วก็เผชิญกับหลุมเล็กเสียงเหยียบคันเร่งก้องป่าล้อสะบัดโกยโคลนขึ้นมากองจนหลุมลึกและกว้างขึ้นคนในรถเปิดประตูออกมาพร้อมรอกสลิงในมือได้ขอเกี่ยวหน้ารถแล้วก็ดึงสายสลิงไปผูกติดกับต้นไม้ใหญ่คนหนึ่งช่วยหยิบท่อนไม้วางหนุนล้อรอกไฟฟ้าดึงรถขึ้นจากลมรถของท่านผู้แทนเป็นรถขับเคลื่อนธรรมดาจึงใช้วิธีเดินหน้าถอยหลังอยู่หลายครั้งกว่าจะขึ้นจากลมได้หนุ่มแรงดีใช้มีดใหญ่ฟันต้นไม้เล็กริมทางด้านซ้ายหักโค่นเบิกทางกว้างขึ้นให้รถไต่หนีหลุมพวกเขาทำสงครามกับเส้นทางปราบเซียนร่วม3ชั่วโมงจนสะบักสะบอมเอาการเคลื่อนผ่านทางโค้งสุดท้ายแล้วก็ยิ้มออกมาได้เมื่อเห็นปลายทางเลี้ยวหายเข้าไปในหมู่บ้าน

ฝนที่กระหน่ำลงมาไล่เขาเข้าหลบในเรือนงานช้างเรือนหลังโดดเดี่ยวในขอบเขตที่ถูกรั้วไม้ไผ่สูงระดับอกล้อมไว้กั้นแบ่งเป็นพื้นที่ต้องห้ามคำว่าต้องห้ามอาจมีไว้สำหรับคนนอกเท่านั้นเพราะคนในหมู่บ้านก็เวียนกันเข้าออกทำความสะอาดเรือนและก็พื้นที่โดยรอบเช็ดถูงาช้างแกะสลักโบราณก็ฟังเรื่องเล่าตั้งแต่เป็นเด็กว่างาช้างที่หมู่บ้านเราใหญ่และก็โค้งยาวที่สุดในประเทศแกะสลักลายหายากฝีมือคนรุ่นบรรพบุรุษได้มาจากพรานนักล่าช้างหากก็เจอมันบนเขาสู้กันจนบาดเจ็บทั้งคู่หลังช้างล้มเขาก็ตัดงานำลงมาจากเขากลับเข้าหมู่บ้านมอบให้ลูกชายแล้วไม่นานพรานก็สิ้นลมเขาเคยถามพ่อถึงตำนานนี้พ่อบอกว่าไม่มีใครยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็ไม่มีใครอยากพิสูจน์เพราะมันกลายเป็นที่สนใจของคนภายนอกไปแล้วเขาฟังพ่อเล่าจนไม่รู้สึกเกรงกลัวความศักดิ์สิทธิ์เหมือนพวกเพื่อนๆที่มักจะแอบมานอนเล่นยาไม่รู้จะไปไหนที่นี่มีของกินเยอะพวกชาวบ้านนำมาให้ผู้นำหมู่บ้านซึ่งเป็นทายาทของพรานล่าช้างรุ่นที่เท่าไหร่ไม่มีใครรู้ผู้ที่รู้ก็ตายกันหมดแล้วตอนนี้แกก็อายุร่วมร้อยชาวบ้านเรียกว่าพ่อปู่วันๆอยู่แต่บนเรือนที่ชาวบ้านช่วยกันปลูกให้ข้างเรือนงานช้างหลังได้งีบหลับและตื่นมานั่งกินจนอิ่มเขาบอกลาพ่อปู่ออกไปตามหาไก่ต่อแต่ยังไม่ทันลงจากเรือนก็ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังใกล้เข้ามาขบวนรถทยอยเคลื่อนมาหยุดที่ลานกว้างหน้าเรือนงานช้างพื้นดินรับน้ำฝนจนชุ่มสภาพรอบรถเคลอะโคลนป้ายผ้าดิบสีขาวติดข้างรถเขียนข้อความโครงการปันน้ำใจสู่ชายป่ามีรอยกิ่งไม้เกี่ยวขาดเป็นแนวยาวสภาพเหล่าคนที่เหมือนเพิ่งผ่านการกลัมสงครามมาเปิดประตูออกมาจากรถเขาย่องลงจากเรือนหาที่ซ่อนหลังรั้วอยู่ในระยะใกล้จึงเห็นพ่อผู้พันและชาวบ้านกลุ่มใหญ่ทยอยเดินมาพื้นผ้าใบสีเขียวขี้ม้าเลอะโคลนที่คลุมท้ายกระบะถูกเปิดออกพวกนั้นช่วยกันขนของลงมาชาวบ้านที่ยืนมุงส่วนหนึ่งมองด้วยความตื่นเต้นต่างจากพรรคพวกของพ่อที่ต้องเก็บความไม่ชอบใจไว้ใต้ใบหน้าเรียบนิ่งแต่อารมณ์คงเก็บไม่ได้แล้วดูจากท่าทีที่เริ่มตั้งแต่ทะเลาะกับแม่ตอนเช้าจนถึงพูดคุยกันที่บ้านผู้พันวันนี้น่าจะเกิดเรื่องเพียงแค่รอโอกาสเท่านั้นผู้แทนเปิดคำสนทนาด้วยการแนะนำคณะผู้เยือนเป็นกลุ่มก้อนจิตอาสาจากเมืองหลวงที่นิยมชมชอบธรรมชาติของพื้นป่าจนอยากเข้ามาเยี่ยมชมผู้แทนกล่าวอย่างภูมิใจอวดคณะผู้มาเยือนว่าสภาพแวดล้อมและพื้นที่หมู่บ้านยังคงความเป็นธรรมชาติไว้อย่างดีเพียงแค่ผ่านช่องหุบเขาเข้ามาก็เหมือนได้เยือนดินแดนที่ต่างไปราวคนละโลกกระแสความเปลี่ยนผ่านของสังคมภายนอกยากที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในนี้ได้และที่นี่เป็นหมู่บ้านแห่งเดียวของจังหวัดที่มีชื่อเสียงไปถึงต่างประเทศชาวบ้านฝั่งผู้แทนพูดประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้านแม้เป็นคำกล่าวเกินเลยแต่ฟังแล้วรู้สึกทึ่งเขารอบสังเกตชาวบ้านส่วนหนึ่งก็พลอยยิ้มภูมิใจไปด้วยแต่ว่าพรรคพวกพ่อกับทำหน้าตึงผู้แทนหันบอกกับผู้พันที่ยืนอยู่ข้างพ่อว่าคณะผู้มาเยือนจะกางเต็นท์ถัดจากลานนี้อยู่กันสัก 2-3 คืนขอให้ผู้พันจัดคนมาดูแลแล้วก็เฝ้าเวียนยามผู้พันพยักหน้ารับสีหน้าต่างจากที่เคยหนึ่งในผู้มาเยือนแนะนำชื่อตัวแล้วก็ชาวคณะแล้วก็พูดถึงสิ่งของต่างๆที่ขนมาไกลร่วม100กิโลพร้อมถามน้ำเสียงเป็นมิตรว่าอยากได้อะไรหากครั้งหน้ามีโอกาสมาเยือนอีกจะจัดหานำมาให้และการถามคำถามนี้ทำให้สถานการณ์พลิกผันกลายเป็นการเปิดโอกาสให้พ่อบรรยากาศหลังฝนตกกลับอึมครึมอีกครั้งสิ่งที่พ่อพูดสร้างความตกตะลึงให้กับคนฟังโดยเฉพาะผู้แทนพ่อตอบผู้มาเยือนว่าสิ่งที่อยากได้จริงๆนั้นไม่ใช่ข้าวของหากจะเป็นสิ่งที่คณะผู้มาเยือนเพิ่งผ่านเข้ามาพ่อหันไปทางผู้แทนรีบฉวยโอกาสพูดราวกับเป็นครั้งเดียวในชีวิตแต่เพื่อไม่ให้ถูกโกรธเคืองจนถูกตัดโอกาสไม่ได้พูดจึงเกริ่นกล่าวขอบคุณท่านที่เลือกหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านต้นแบบหวังดีอยากให้หมู่บ้านมีชื่อเสียง
เป็นที่ชื่นชมจากคนภายนอกท่านผู้แทนผู้ดูแลชาวบ้านเหมือนลูกหลานคอยหาสิ่งที่คิดว่าดีกับชีวิตมาป้อนให้แต่ตั้งแต่ที่ท่านเข้ามารับทำงานสานต่อนโยบายผู้แทนคนก่อนท่านก็รู้ว่าหมู่บ้านเราต้องการอะไรท่านรู้ปัญหาของหมู่บ้านอยู่ตรงไหนแต่ท่านกลับเก็บเราไว้ทำชื่อเสียงให้จังหวัดเรารู้ว่าท่านทำก็เพื่อเรามาไม่น้อยได้ดื่มน้ำสะอาดที่ต่อลงมาจากบนภูเขาได้ใช้ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ชีวิตกับธรรมชาติแต่จะดีกว่าถ้าหากให้ชาวบ้านได้เข้าถึงโอกาสเหมือนคนที่อยู่ข้างนอกเด็กๆของเราได้ไปโรงเรียนง่ายขึ้นให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยไปถึงมือหมอที่โรงพยาบาลในเมืองทันกับเหตุการณ์ให้เราเข้าถึงตลาดค้าขายผลหมากรากไม้พื้นถิ่นที่เราปลูกให้คนนอกได้รู้จักแล้วก็ซื้อกินแทนการถูกพ่อค้าคนกลางเข้ามาต่อรองราคาผลผลิตของเรายังไม่มีทางเลือกแค่มีถนนออกจากหมู่บ้านให้โอกาสเราได้ใช้ชีวิตเป็นตัวของตัวเองเราไม่อยากเป็นเพียงผู้รับอีกต่อไปแล้วผู้พันที่เคยมีท่าทีลังเลก็เห็นด้วยกับพ่อมองพูดแทนด้วยสีหน้าจริงจังชาวบ้านบางคนที่เคยเห็นต่างจากพ่อก็ส่งเสียงเห็นพ้องแม้เป็นจำนวนคนไม่มากแต่พ่อก็ดีใจแล้วชาวบ้านที่ยืนหลังพูดแทนหน้าเจื่อนลงได้แต่ใช้สายตาสื่อสารกันไม่ต่างกับพวกคณะออฟโรดพูดแทนยืนนิ่งมองพ่อคิดหาคำพูดแล้วก็บอกว่าหมู่บ้านเราถูกเลือกแล้วจากมติใหญ่หากอยากเปลี่ยนแปลงหรือว่ายกเลิกไม่ใช่เรื่องง่ายคณะทำงานทุ่มเทมาหลายปีถ้าจะให้ได้ในสิ่งที่ต้องการหมู่บ้านก็ต้องยอมเสียสละอะไรบ้างได้อย่างนึงก็ต้องเสียอีกอย่างนึงท่านผู้แทนพูดเป็นในชาวบ้านกลุ่มที่สนับสนุนผู้แทนพากันส่งเสียงต่อว่าพ่อแล้วก็พรรคพวกหมู่บ้านสงบดีอยู่แล้วเหตุใดไม่หุบปากเสียบ้างเสียงชาวบ้านที่ยืนรายล้อมผู้แทนและคณะออฟโรดพากันถกเถียงก่นด่ากันอื้ออึงจนเขารู้สึกวิตกกังวลว่าจะเกิดการใช้กำลังท่านผู้แทนและจิตอาสาออฟโรดออกจากหมู่บ้านทันทีเพื่อไม่ให้เกิดสงครามระหว่างชาวบ้านไม่มีเวลาแม้กระทั่งเข้าเยี่ยมชมงาช้างโบราณโดยทิ้งของบริจาคไว้ผู้ที่ก่นด่ากันถูกผู้พันและก็พรรคผู้เข้าห้ามก็ยอมแยกย้ายเหลือไม่กี่คนที่ช่วยกันคัดแยกของไว้แจกจ่ายตามบ้านเขาเดินออกจากหลังรั้วไม้ไผ่รีบย่องหลบไปเกรงพ่อและพวกผู้พันจะเห็นลอดเดินไปด้านหลังเรือนงาช้างภารกิจของเขายังไม่จบเขาเดินหามันจนถึงซุ้มป้ายทางออกหมู่บ้านยินเสียงหนึ่งแว่วเข้าหูทำเอาใจเต้นต้องเป็นเสียงมันแน่เขากวาดตามองจนเผลอเดินตกหลุมโคลนเลื่อนถลายหงายท้องโคลนกระเด็นขึ้นติดหัวลุกขึ้นพยายามทรงตัวทั้งเป้กระสอบแล้วก็มีดพลอยเลอะเทอะตามไปด้วยสภาพเขาราวผุดขึ้นจากโคลนเขาหยิบรองเท้าที่กระเด็นไปคนละทางนำไปวางตรงดินแห้งพร้อมมีดแล้วก็เป้แล้วก็เดินย่ำต่อไปตามเสียงดินทั้งลื่นแล้วก็ดูดเท้าแต่ละก้าวกินแรงไม่น้อยเขาเงี้ยหูฟังเสียงใกล้ขึ้นจังหวะที่กำลังดึงเท้าออกจากโคลนก็เห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวมันนอนจมอยู่ในโคลนครึ่งตัวคงหมดแรงแล้วก็ทำได้เพียงส่งเสียงร้องเขาถอดเสื้อรีบย่ำเข้าไปหาอุ้มมันขึ้นมาห่อด้วยเสื้อกันดิ้นหนีแล้วก็หนีบไว้ในวงแขนขวากลับไปหยิบรองเท้าแล้วก็มีดใส่ลงเป้กระสอบขึ้นสะพายหลังเขาต้องรีบเอาไก่ไปคืนแล้วก่อนพ่อกลับถึงบ้านเขาวิ่งจนถึงบ้านกระโจนผ่านรั้วอ้อมด้านข้างไปหลังบ้านแล้วก็หยุดชะงักเมื่อเห็นพ่อจากด้านหลังกำลังยืนมองไก่ในล้าวพอเขาเดินใกล้พ่อก็หันมาพ่อนิ้วหน้ามองสภาพร่างคลุกโคลนของเขาที่อุ้มไก่ในห่อผ้าวิแนบอกหลังพ่อถามเขาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดยกเว้นเรื่องที่ไปซุ่มแอบฟังที่บ้านผู้พันแล้วก็เรื่องที่แม่เป็นคนเอารถกระบะไปไม่อยากให้พ่อโกรธแม่เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาอีกจากนั้นก็เล่าว่าเขาอยู่ที่ลานหน้าเรือนงาช้างตอนที่ผู้แทนพาพวกออฟโรดมาเขาได้ฟังที่พ่อพูดแล้วก็ถามว่าต่อจากนี้หมู่บ้านจะเป็นอย่างไร
พราะว่ามันก็ยากจะคาดเดาว่าท่านคิดยังไงจะเห็นถึงกลุ่มคนเล็กๆในหมู่บ้านร่วมมุ่งไปที่สร้างผลงานทำชื่อเสียงให้แก่จังหวัดเขาบอกว่าไม่คิดว่าพ่อจะกล้าพูดอย่างนั้นต่อหน้าพวกอัพโหลดต่อไปอาจจะไม่มีใครมาเยี่ยมเยียนนำของมาให้พ่อตอบด้วยท่าทีแน่วแน่ถ้าเรากล้าปฏิเสธสิ่งที่เคยได้เราก็จะกล้าพูดถึงสิ่งที่ควรจะได้เขาบอกเห็นด้วยกับพ่ออย่างน้อยเราก็ได้ใช้สิทธิ์เรียกร้องโอกาสให้กับตัวเองแต่ถ้าแม่รู้ก็คงไม่ยอมเขาตอบเขาว่าต่อด้วยความกังวลว่าเขาเข้าใจแม่กับพรรคพวกที่อยากจะอนุรักษ์หมู่บ้านไว้อย่างนี้ตลอดไปแม่เขาหาคนของรัฐก็เพื่อผลประโยชน์ของคนในหมู่บ้านต่างก็ทำเพื่อพวกเราเพื่อเด็กๆและเขาก็รู้ว่าพ่อก็เข้าใจแม่แต่พอพวกผู้แทนพาคนนอกเข้ามาทีไรพ่อก็จะทะเลาะกับแม่อีกก็นั่นมันไก่ของพ่อพ่อชี้ไปที่เราแล้วก็แค่นหัวเราะเลี้ยงไว้ให้ครอบครัวได้กินไข่เขาแค่นหัวเราะตามแล้วก็บอกว่าความจริงแต่ก่อนน่ะเราก็ใช้ไก่ทำอาหารเฉพาะงานมงคลหรือว่าพิธีสำคัญแต่ตอนนี้กลับใช้เลี้ยงต้อนรับพวกเจ้านายคนใหญ่คนโตคนนอกที่มาเยี่ยมเยือนถ้าจะเลี้ยงก็ใช้ปลาจากแม่น้ำสุริยะก็ได้มีออกมากมายเลี้ยงกันช่วยชีวิตก็ไม่หมดใช้แต่ไก่มันโตให้ไม่ทันหรอกพ่อคอนขอดว่าต้อโผใหญ่อย่างแม่และพรรคพวกจะยอมเหรอหน้าใหญ่ใจโตขนาดนั้นเขาอดขำพ่อไม่ได้ดูท่าทีคงหายโกรธแม่แล้วพ่อพูดเหมือนนึกขึ้นได้ไล่เขาไปอาบน้ำแล้วก็เอาไก่ไปล้างคราบโคลนก่อนแม่จะกลับมาเขารับคำบอกว่าจะจัดการล้างให้สะอาดเอี่ยมพ่อบอกว่าคณะไปก็เท่านั้นเพราะพรุ่งนี้ก็จะมาอีกคณะมันไม่รอดมือแม่แน่เขาพูดขึ้นว่าพวกนั้นไม่เข้ามาเร็วๆนี้หรอกแล้วก็นึกภาพที่ติดอยู่ในหัวแม่ก็ด้วยรถกระบะคันเก่าทรหดพาเธอออกจากตลาดกลางตัวเมืองมุ่งกลับสู่หมู่บ้านระหว่างทางเธอก็เห็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่กว่าศูนย์อนามัยในหมู่บ้านเป็นร้อยเท่าโรงเรียนอย่างน้อย2แห่งแล้วที่ผ่านตาวัดวาอารามร้านอาหารร้านสะดวกซื้อร้านขายรถยนต์รถเครื่องพ่อค้าแม่ค้าวางขายอาหารริมทางถนนราบเรียบรถวิ่งฉิวไม่สั่นโครงสักนิดเธอมองเหล่าถุงขนมข้าวต้มที่หอบไว้บนตักหลายชนิดที่เคยกินตอนผู้คนข้างนอกหอบหิ้วเข้าไปเยี่ยมเยือนก็มาจากในตลาดนี้เองเธอใช้เงินที่ลงขันกันซื้อของพวกนี้ไปฝากเด็กๆเธอเผลอคิดว่าถ้าหากออกมาตลาดได้สะดวกของกินที่เราและเด็กๆชอบจะกินกันเมื่อไหร่ก็ได้และอีกความรู้สึกนึงก็งัดง้างขึ้นมาตอนที่คนในตลาดเห็นชุดผ้าทอมือสีขาวบริสุทธิ์และทรงผมที่มวยขึ้นเป็นเอกลักษณ์ของเธอต่างก็ทักทายและก็รู้ว่ามาจากหมู่บ้านไหนเธอก็รู้สึกภูมิใจผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่แต่กระแสความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยย่อมหอยหาความเป็นธรรมชาติเธอพยายามบอกตัวเองว่าเธอเป็นหนึ่งในคนที่โชคดีที่ใครก็อิจฉาแล้วก็สลัดภาพที่ผ่านตามาตลอดระยะทาง82กิโลเมตรทิ้งไว้ข้างหลังเธอมองท้องฟ้าที่ปลอดเมฆฝนแล้วเหลือเวลาทำอาหารไม่มากเธอเตรียมการไว้ในใจจัดแบ่งงานให้พรรคพวกว่าใครต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ถอนหายใจด้วยความกังวลเกรงจัดสำรับล่าช้ากว่าแขกจะได้กินก็คงมืดค่ำหากไม่หาที่หลบฝนหาใหญ่คงกลับถึงหมู่บ้านแล้วรถกระบะขับออกจากเส้นทางหลักเข้าสู่ถนนเส้นเล็กพื้นผิวดินปนทรายขรุขระรถชะลอความเร็วและเมื่อหมดระยะก็เข้าสู่เส้นทางแคบช่องหุบเขาแล้วอยู่ๆรถก็เบรกกระทันหันคนขับตกตะลึงเมื่อมองเห็นทางผ่านกระจกหน้าเธอมองตามแล้วก็ตกใจรีบเปิดประตูลงจากรถออกไปเมื่อยืนมองจนเต็มตาเธอกอดชุดที่สวมใส่แล้วก็เผลอกรีดร้องเส้นทางเบื้องหน้ากลายเป็นทะเลโคลนคณะรถออฟโรดพากันตะเกียกตะกายขึ้นจากหลุมลึก

0: ณผู้ฟังคะเรื่องราวของผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าไก่ที่หายไปประพันธ์โดยรมนกมลวาคินจบลงแล้วนะคะติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องต่อไปได้ในรายการศาลาวรรณกรรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:30 น.จนถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน
10: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าการออกพระราชกำหนดหรือพรกกู้เงิน400,000 ล้านบาทเนื่องจากเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเราครั้งนี้เป็นวิกฤตพลังงานทั่วโลกไม่เหมือนที่ผ่านมาและยังไม่จบกำลังลามเป็นวิกฤตต้นทุนเห็นได้จากเงินเฟ้อที่ติดลบในไตรมาสแรกที่ขณะนี้เพิ่มเป็นร้อยละ 2.9 และจะสูงขึ้นอีกส่งผลกระทบต่อค่าของชีพและประชาชนดังนั้นการออกประกอบกู้เงินครั้งนี้เพื่อดูแลปากท้องประชาชนสำหรับกรณีที่มีคนวิจารณ์เรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานนั้นขออย่ามองแยกการช่วยเหลือเป็นอย่างละ200,000 ล้านบาทแต่เป็นการช่วยเหลือทั้งหมดทั้งการเยียวยาประชาชนและทำเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้การเปลี่ยนผ่านพลังงานรอไม่ได้แล้วและควรทำตั้งแต่3ปีที่ผ่านมาเราหากสงครามยังไม่จบก็ต้องช่วยเหลือเยียวยาอีกดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการตั้งแต่วันนี้เพื่อให้หลังผ่านพ้นวิกฤตประเทศสามารถฟื้นตัวได้แข็งแรงกว่าเดิมลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและแก๊สธรรมชาติส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นมั่นใจพระราชกำหนดที่ออกมาเป็นไปอย่างครบถ้วนและเตรียมพร้อมในการรองรับวิกฤตรวมทั้งความจำเป็นเร่งด่วนควรทำตั้งแต่วันนี้เพราะหากรองบประมาณปี2570อาจไม่ทันต่อสถานการณ์ริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดจัดสรรสิทธิและพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียนให้ทันกำหนดส่งมอบ18พฤษภาคมนี้
11: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนครั้งที่8ว่าที่ประชุมได้เร่งรัดการจัดสรรสิทธิ์และพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียนให้ทันกำหนดส่งมอบแก่เยาวชนภายในวันที่18พฤษภาคมนี้พร้อมติดตามความคืบหน้าใน7กลุ่มพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการพิจารณาข้ออุทธรณ์และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการอย่างละเอียดโดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารกลาง โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนปรับข้ออุทธรณ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อความเป็นธรรมยึดหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีแต่ยังเปิดช่องให้มีการใช้อำนาจบริหารจัดการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการและสหกรณ์โคนมรายย่อยเพื่อให้ระบบไหลเวียนน้ำนมดิบเข้าสู่โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการจัดสรรสิทธิ์ในการจำหน่ายเพิ่มเติมให้เน้นกลุ่มสหกรณ์โคนมรัฐวิสาหกิจและสถาบันการศึกษาภายในพื้นที่เป็นอันดับแรกก่อนพิจารณาผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อรับประกันความสดใหม่และความรวดเร็วในการส่งมอบโดยผู้ประกอบการที่จะได้รับการจัดสรรสิทธิ์จะต้องไม่มีประวัติการกระทำผิดวินัยร้ายแรงกำชับให้มีการตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการบิดเบือนข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบเพื่อหวังผลทางธุรกิจและเตรียมประสานงานการจัดส่งนม UST เพื่อให้เด็กได้รับนมโรงเรียนอย่างทั่วถึงในช่วงเริ่มต้นปีการศึกษาชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงแรงงานรับข้อเรียกร้องจากผู้ประกอบการอาชีพอิสระในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เร่งแก้ปัญหาจ้างงานไม่เป็นธรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ
12: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์ทีมงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นตัวแทนรับข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ในอุตสาหกรรมถ่ายทำภาพยนตร์และสื่อโทรทัศน์เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาแก้ไขปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างและผู้ว่าจ้างที่เป็นปัญหาของผู้ปฏิบัติงานอิสระและคนทำงานเบื้องหลังต้องเผชิญกับการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรมโดยกระทรวงแรงงานได้เปิดพื้นที่รับฟังข้อเท็จจริงพร้อมอธิบายถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมจะนำข้อหารือดังกล่าวไปนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมนิตยาขุนสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันเช่นเคยแฟนคลับของอภัยภูเบศรนะสุขภาพดีวิถีไทยวันนี้วันพฤหัสบดีครับ14พฤษภาคม2569นะฮะดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะไม่ว่าอากาศจะเปลี่ยนไปมีฝนตกร้อนอบอ้าวนะฮะก็เหมือนว่ามันจะเริ่มมีฝนถี่ขึ้นถี่ขึ้นก็ต้องดูแลสุขภาพปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมต่างๆกันด้วยนะครับคืนนี้เจอกัน2ชั่วโมงเหมือนเดิมสำหรับคืนวันพฤหัสบดีนะครับชั่วโมงหลังยังเป็นคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าชั่วโมงแรกของค่ำคืนนี้จะได้พบกับทางคุณหมอวรีรัตน์ไกลโกศลคุณหมอเชอรี่ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านสละเวลามาพบกับแฟนคลับของอภัยภูเบศรเดือนละครั้งเดือนละครั้งนะครับแล้วก็คืนนี้ท่านผอ.คุณหมอเชอรี่ท่านมารอแล้วนะครับคุณหมอวรีรัตน์ไกลโกศลคุณหมอครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: เสียงดังฟังชัดนะคุณหมอนะ
4: ได้ยินชัดเจนค่ะ
3: โอเคครับเชิญครับเตรียมเรื่องอะไรมาฝากแฟนคลับของเราเชิญคร
4: ับ วันนี้ไม่ได้มาในแนวสุขภาพหรือว่าตัวโรคนะคะพอดีเตรียมก่อนหน้านี้จะมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอะค่ะ
3: มา
4: จดเยี่ยมโรงพยาบาลเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาก็มีบางข้อมูลที่น่าสนใจก็เลยวันนี้เราเอามาพูดคุยกันอย่างเช่นท่านจะมาดูในเรื่องของกระบวนการผลิตสมุนไพรต่างๆอะไรประมาณนี้ค่ะทีเนี้ยในหลายๆส่วนเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของการนำเสนอท่านด้วยในส่วนของเรื่องว่าเอ๊ะทำไมผลิตภัณฑ์สมุนไพรเราเนี่ยต้องมีระบบประกันสุขประกันคุณภาพอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยจะเอามาเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว
3: ่
4: า
3: ได้ครับ
4: ที่มาที่ไปของเรื่องสมุนไพรของโรงพยาบาลเนี่ยเรามีเขาเรียกอะไรมีความเด่นหรือเราพัฒนามาจากอะไรบ้างเลยประมาณนั้นค่ะ
3: ดีเลยครับ
4: จะได้รู้ที่มาที่ไปกันนะคะ
3: ดีครับดีครับเชิญ
4: ไหนเตรียมข้อมูลที่เอาแล้วก็เลยอยากให้ทาง
3: ผู้ฟัง
4: ทุกท่านก็จะได้ทราบไปด้วยค่ะเพราะว่าบางส่วนเนี่ยมันก็มีความสำคัญมากเหมือนกันแล้วก็เป็นความรู้ด้วยค่ะ
3: ดีเลยครับดีเลยครับเชิญคุณหมอว่าต่อเลยครับเชิญครับ
4: ก็จริงๆของอภัยภูเบศรเราเนี่ยจะมี2ส่วนนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะทราบว่ามีในส่วนของโรงพยาบาลแล้วก็มีในส่วนของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งโรงพยาบาลเนี่ยก็มีการจัดตั้งกันมา80ปีแล้วล่ะค่ะแต่ว่าตัวมูลนิธิเนี่ยก็จะอยู่มาประมาณ25ปีเลยประมาณเนี้ยค่ะ20กว่าปีนะคะทีนี้ในส่วนนี้น่ะเราเชื่อมโยงกันอย่างไรจริงๆก็คือโรงพยาบาลก็เหมือนโรงพยาบาลทั่วไปแล้วก็ มีกระบวนการรักษาผู้ป่วยเพียงแต่ว่าของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภิเบศรเราก็จะมีทั้งทีมต้อมเนาะแล้วก็น้องๆในทีมทั้งเภสัชทั้งคุณหมอท่านเดิมไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เปรมอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของการเริ่มในส่วนของการแพทย์แผนไทยขึ้นมาเรื่องสมุนไพรขึ้นมาแล้วก็ตอนหลังก็จะมีเรื่องการแพทย์ทางเลือกอย่างหมอก็ฝังเข็มมาประมาณ20ปีแล้วค่ะ
3: ครับ
4: นะคะ
3: ครับ
4: ตรงนี้เนี่ยเราก็จะทำในส่วนของฝั่งของโรงพยาบาลแล้วก็ในส่วนของมูลนิธิเนี่ยทำในส่วนไหนก็เขาก็ทำในส่วนของการผลิตยาแรกเลยก็คือเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะแบบมีชื่อเสียงเนี่ยนะคะเพราะว่าจริงก็คือทางบริษัทเขาก็ผลิตยาเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยในฝั่งของโรงพยาบาลล่ะค่ะ
3: ค่
4: ะแต่ว่าตอนหลังเราก็ต่อยอดกันมาเรื่อยๆนะคะค่ะตอนนี้มันก็เลยเป็นในส่วนของจริงๆเราก็บอกว่าเราจริงเราอาจจะเป็นในส่วนของต้นแบบการกระบวนการเนาะในส่วนของการแพทย์แผนไทยที่เข้ามาในฝั่งของระบบบริการสุขภาพอ่ะหมายถึงว่าแต่ก่อนเนี่ยคนไข้มาถึงโรงพยาบาลเนี่ยบางทีเขาต้องเลือกว่าคุณจะรักษาแผนปัจจุบันหรือคุณจะรักษาแผนไทยอะไรประมาณนั้นค่ะแต่ตอนหลังๆเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าทุกโรงพยาบาลจะมีกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยอยู่ค่ะ
3: ครับ
4: ตอนแรกๆเลยที่เราทำตรงเนี้ยมันก็มีการแยกส่วนกันอยู่นะคะแต่ว่าในช่วงเนี่ย5ปีหลังเนี่ยตอนนี้มันก็มีอยู่ในทุกโรงพยาบาลแล้วแพทย์แผนไทยก็5ถึง10ปีเนี่ยเขาก็มันเป็นโครงสร้างนึงอยู่ในโรงพยาบาลมันก็จะมีการรวมในเรื่องของเขาเรียกว่าการบูรณาการการรักษาเข้าอะไรที่เป็นจุดเด่นของทางแผนปัจจุบันแผนจันทร์การรักษาไปแต่ถ้าอันไหนที่แผนไทยช่วยได้เขาก็จะส่งมีการส่งคนไข้ไปมาร่วมกันนะคะแต่ว่าของไพภูเบศรเราเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็ทำมา20กว่าปีแล้วแล้วก็จริงๆก็คือ15ปีนี้เราก็แบบหมายถึงว่าร่วมกันแล้วอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นเค้าเรียกอะไรการส่งต่อเคสกันไม่ค่อยมีปัญหาถ้าก็จะต้องนำเรียนแบบนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราก็จะเห็นนะคะว่ามีในเรื่องของภาวะสงครามของอิสราเอลน่ะใช่มั้ยคะตรงนี้เนี่ยมันมีผลอะไรหลายส่วนแล้วก็เห็นนะว่าบางส่วนเนี่ยมันก็มีผลในเรื่องของการนำเข้าพวกถามว่ามันขาดไหมมันไม่ขาดค่ะแต่ว่าพวกบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่เป็นพลาสติกมันต้องใช้เม็ดพลาสติกซึ่งเราต้องนำเข้ามาตรงนี้ก็จะมีการชะลอคือมันแทนที่มันจะนำเข้าปกติมันก็ช้าขึ้นรวมทั้งตัวสารสกัดหรือสารสำคัญต่างๆส่วนใหญ่เราก็เอามาจากทางมันก็มีสั่งมาทางจีนก็มีอินเดียอะไรก็มีนะคะแต่ว่าทางอิสราเอลเลยก็มีบางตัวที่เป็นยาแผนปัจจุบันค่ะอย่างเช่นยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยตัวยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยตัวสารสำคัญเนี่ยมันมาจากอิสราเอลดังนั้นตัวนี้เนี่ยก็ถามว่ามันยังมาได้ไหมมันมาได้ค่ะแต่ว่ามันมีการชะลอการมาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการจัดการแต่ว่าในส่วนของทางกระทรวงอะนะคะอย.เขาก็มีการจัดการในส่วนนี้ค่ะก็จะมีมันก็เลยจะไม่ได้ขาดแบบเหมือนกับขาดเลยอะไรอย่างนั้นเนื่องจากเราก็มองว่าตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของชีวิตผู้ป่วยด้วยนะคะทีนี้อภิเบศรเราทำอะไรเราก็เหมือนกับก็มีได้นโยบายหลายๆส่วนนะคะว่าเราลองไปดูดิว่าเรามียาตัวไหนที่เราจะสามารถใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันได้ในกรณีที่เกิดยาแผนปัจจุบันที่มันเป็นยาบางตัวเนี่ยสารเขาเรียกอะไรสารตั้งต้นสารสำคัญบางตัวเนี่ยมันถูกนำเข้าจากต่างประเทศมานะคะคุณลุง
3: ครับครับผม
4: เราก็มีหลายตัวก็เราก็รู้ที่เราคุยกันเนาะมีแฟนคลับโทรมามีผู้ฟังโทรมาเยอะแยะนั่นนะคะเพราะบางตัวเราก็รู้กันอยู่ละว่าเราใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าในส่วนของไปเบสเราเนี่ยเราจะมีในส่วนของที่เราเรียกว่าบริการที่มันครอบคลุมแล้วก็มันก็ต้องมีมาตรฐานด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่เป็นอาคารผู้ป่วยนอกเนี่ยก็จะมีที่เป็นฝั่งที่เข้ามาแล้วรับการรักษาใช้สิทธิ์บัตรทองสิทธิ์เบิกได้สิทธิ์อะไรพวกนี้ได้นะคะก็มีที่เขาเรียก คือผู้ป่วยนอกด้านแผนไทยก็มีนะคะ
3: ค
4: แล้วก็ถ้าใครมาแบบไม่อยากเสียเวลารอมารอคนไข้อะไรประมาณนั้นก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจรับรักษาตรงร้านยาไทยพงเงินที่อยู่ที่ตึกเจ้าพระยาก็ได
3: ้ค
4: ่ะ
3: ค
4: แต่ว่าถ้าเป็นส่วนที่เราเห็นว่าเอ๊ะมีเคสกรณีผู้ป่วยในเนี่ยถ้าบอกว่าจริงๆสมัยก่อนเราเคยมีเคสที่ลองทำเป็นแบบผู้ป่วยในแผนไทยเลยแล้วก็มีตัวหมอเองเป็นหมอแผนปัจจุบันที่ไปดูแลคนไข้ร่วมกับน้องๆแผนไทยเราเคยทำแบบนั้นนะคะแต่ว่าเราส่วนใหญ่ต้องเป็นเคสที่แผนปัจจุบันเนี่ยโรคอะไรไม่ได้กำเริบแล้วก็ต้องการมารักษาอย่างเช่นอาการปวดหลังปวดเอวกระดูกกล้ามเนื้อหรือว่าหลอดเลือดสมองในช่วงที่ผลขีดที่จะต้องคือหมายถึงว่าขีดอันตรายแล้วต้องการการฟื้นฟูอะค่ะฟื้นฟูด้วยการนวดการฝังเข็มหรือการกายภาพอะไรพวกนี้ค่ะกลุ่มนี้เราเคยทำเป็นแบบป่วยในอยู่ประมาณแบบเขาก็อาจจะมาอยู่ประมาณ2อาทิตย์ถึง1เดือนเนี่ยค่ะแล้วเราก็จำหน่ายออกไปคือหมายถึงว่าคนไข้ก็กลับบ้านไปทำต่อที่บ้านเลยประมาณนี้เราก็เคยทำนะคะแต่ว่าในช่วงหลังก็พอมีเรื่องสิทธิ์เนาะเรื่องสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์นู่นนั่นนี่เข้ามาเนี่ยปรากฏว่าการเบิกจ่ายมันไม่คุ้มต่อคือเขาเรียกอะไร
3: ค่าหัวใช่ไหม
4: ใช่คือรายหัวที่ลงมากับการตามจ่ายอะค่ะมันไม่ได้คือเราไม่สามารถที่จะคงการรักษานั้นอย่างนั้นได้เพราะว่าสิ่งที่ได้มาคือโรงพยาบาลขาดทุนพอสมควรอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะ
3: ค
4: ่ะตรงนี้เราก็เลยปรับไปเป็นลักษณะของผู้ป่วยนอกกับอีกอันนึงก็คือเป็นผู้ป่วยในที่เราแทรกการรักษาเนี่ยเข้าไปในบอร์ดในตึกของคนไข้ที่เป็นโรคแผนปัจจุบันอย่างเช่นหลังคลอดเงี้ยสูติกรรมก็จะมีพวกหลังคลอดหรือว่าอย่างวอร์ดของอาจารย์มกรเนาะก็คือสโตรกเนี่ยวอร์ดหลอดเลือดสมองเนี่ยก็จะมีถ้าการคงที่แล้วเขาก็จะให้ทางแพทย์แผนไทยเราเนี่ยไปประเมินแล้วก็ดูว่านวดได้ไหม อะไรได้ไหมแล้วก็นัดออกมาฟื้นฟูเป็นคนไข้นอกเป็นอะไรเงี้ยค่ะ
3: ครับ
4: ค่ะส่วนอีกส่วนหนึ่งเลยที่ทำเชื่อมเลยก็คือผู้ป่วยในชุมชนก็คือหมายถึงว่าผู้ป่วยที่ลงไปอยู่บ้านแหละแล้วทางชุมชนหรือพวกคลินิกหมอครอบครัวหรือว่าทีมที่เป็นพยาบาลเยี่ยมบ้านค่ะเขาก็จะไปดูแลต่อเนื่องแล้วก็มีทางทีมที่เป็นเขาเรียกอนามัยสมัยก่อนก็คือรพสต.นะคะค่ะก็จะลงไปช่วยดูแลแล้วก็มีการให้จ่ายยามียาแผนไทยมีอะไรพวกนี้ก็มีต่อเนื่องตรงนั้นได้ค่ะอีกส่วนอื่นๆเลยจริงๆที่เราทำเนี่ยไม่ใช่แค่ในมุมผู้ป่วยค่ะคุณลมจะมีเรื่องประชาชนฝั่งประชาชนก็อย่างเช่นพวกหลักสูตรทางด้านสุขภาพต่างๆเรื่องของหลักสูตรการสอนนวดการสอนนวดอบประคบอะไรพวกนี้นะคะรวมทั้งอีกอันนึงก็จะเป็นพวกหลักสูตรที่อบรมในเรื่องของอาหารเป็นยาอันนี้เราก็ทำร่วมก็คือจะมีภาคประชาชนโดยเฉพาะที่ภูเบศแต่ก่อนนู้นเลยก่อนมีภูเบศเนี่ยเราฝึกเราจะมีการทำอยู่ที่ตึกเจ้าพยาแล้วพอเรามีภูเบศเราก็เลยไปทำที่ภูเบศเป็นหลักนะคะ
3: ครับครับ
4: ก็จะมีจุดอบรมส่วนฝั่งของบุคลากรการแพทย์คือบางทีถ้าแพทย์แผนไทยรู้อย่างเดียวเนี่ยบุคลากรการแพทย์อื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้ร่วมด้วยนะคะหมายถึงว่าทีมพยาบาลเภสัชหรือว่าแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการเสริมอบรมความรู้พวกนี้เหมือนกันในความรู้พวกแบบสมุนไพรหรือพวกโภชนาการหรือในเรื่องของแม้แต่ตัวแพทย์แผนไทยเองก็จะต้องรู้เรื่องของการใช้ยาร่วมคือหมายถึงว่ากินยาแผนไทยตัวนี้แล้วมันมีผลร่วมกับยาแผนปัจจุบันตัวไหนบ้างไหมอะไรประมาณนั้นค่ะ
3: ครับผมครับ
4: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นนะคะที่จะมีส่วนที่เราใช้คำว่าที่เป็นคลินิกให้คำปรึกษาด้านสมุนไพรนะคะที่เรามีเราจะใช้ว่า DDIS อ่ะคือหมายถึงว่า Data Information System เนี่ยอันนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่เรารับสายก็คือให้ความรู้ด้านสมุนไพรต่างๆแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ถ้าสงสัยตัวไหนอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีแชทบอทมีอะไรตามมาเยอะแยะค่ะ
3: คร
4: ับ แต่ว่าด้านในฝั่งของแผนปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่า บูรณาการดูแลร่วมกับทีมดูแลผู้ป่วย8สาขา
3: ครับ
4: แต่สาขานี้มีอะไรบ้างก็จะมีตั้งแต่สาขาอย่างสูติกรรมเนี่ยเราก็ดูเรื่องของหลังคลอดดูในส่วนของคลินิกก็มีเรื่องของสตรีวัยหมดประจำเดือนนะคะตรงนี้ก็จะมียาที่เป็นกลุ่มแผนไทยที่เราแทรกเข้าไปนะคะ
3: ครับ
4: ส่วนถ้าเป็นอายุรกรรมเนี่ยเราก็ดูในส่วนของพวกโรคหลอดเลือดสมองที่จะมีการใช้ยาร่วมหรือว่าในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นเขาเรียก COPD หรือที่เป็นโรคปอดที่เป็นถุงลมโป่งพองอะค่ะกลุ่มนี้ก็จะมีเรื่องของการอบการอะไรร่วมด้วยนะคะแล้วก็อย่างหลอดเลือดสมองแล้วก็เป็นการฟื้นฟูการรักษาด้วยการนวดอะไรต่างๆด้วยนะคะ
3: ครับ
4: ส่วนถ้าเป็นพวกสัญญกรรมกระดูกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้ยาร่วมนะคะก็จะมีพวกโรคอาการปวดต่างๆเอ็นกล้ามเนื้อกระดูกข้อเข่าเสื่อมพวกนี้จะมีการใช้ยาแผนไทยร่วมด้วยค่ะส่วนเด็กเนี่ยคือกุมารเวชกรรมเนี่ยฝั่งเด็กเนี่ยก็มีนะคะ
3: ครับ
4: เด็กเนี่ยจริงๆอ่ะยาสมุนไพรตัวแรกที่เราใช้เลยที่เรามีเลยคือไออะไรนะสลิดพังพร
3: อ๋อกีเซลินสลิดพังพร
4: ใช่ใช่ค่ะตัวนี้เป็นตัวแรกของอัพไพรูเบตซึ่งทุกวันนี้เชื่อไหมคุณคลินิกคุณหมอเด็กเนี่ยยังมาคือหมอเด็กที่แบบเกษียณไปแล้วก็ยังมาซื้อยาตัวนี้ไปใช้ในคลินิกนะคะ
3: ครับ
4: ก็ยังใช้ปกติเขาบอกว่าพอใช้ตัวอื่นแล้วมันไม่ได้ดีเท่าอันนี้ทุกวันนี้ก็ยังมาซื้ออยู่เป็นปกติแล้วก็จ่ายยาทางคลินิกแล้วก็ในโรงพยาบาลเราก็ใช้ตลอด
3: ใช้เลยใช้ประจำของเราเลยแล้วก็ทำเองใช้เองเลย
4: ใช่ค่ะแล้วเป็นตัวแรกเลยสมัยก่อนก็จะเป็นอาจารย์หมออุไรวันซึ่งตอนนั้นท่านก่อนท่านย้ายไปอยู่โรงพยาบาลเด็กท่านก็จะมาขออันเนี้ยขอให้ทางอาจารย์ต้อมอ่ะขอให้ดร.ต้อมแบบช่วยหาดีว่ามันมียาตัวไหนมีสมุนไพรตัวไหนไหมที่มันแทนไอตัวเขาเรียกอะไรไอตัวที่เวลาเราทานในปากแล้วมันม่วงไอเจนเชียนแบบ
3: สมัยก่อนนะใช่ทาแล้วม่วง
4: ใช่ไหมคะจะมีตัวเจนเชียนไบโอเลตใช่ค่ะ
3: ครับ
4: แต่ว่าตัวนี้มันก็คือเขาบอกว่าแต่หมอเคยลองนะเหมือนเป็นแบบเหมือนตุ่มแผลแบบในปากอ่ะตื่นเช้ามาคืนหนึ่งแปะไปแบบหยดไปตื่นเช้ามาดีขึ้นเลยเราก็ค่ะนอกอย่างนั้นของเด็กเนี่ยเราก็มีในส่วนของการตุ้นวดกระตุ้นพัฒนาการเด็กก็จะมีกลุ่มแพทย์แผนไทยที่เป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเราอะค่ะหลายท่านเหมือนกันที่ไปแบบอบรมด้านนี้มาเฉพาะก็มานวดใช้นวดเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กคือหมายถึงว่าถ้ามีเด็กพัฒนาการช้าที่พ่อแม่แบบเห็นว่าเอ๊ะไม่แน่ใจก็พามาพบเรามีหมอพัฒนาการแล้วเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่ประเมินพัฒนาการถ้าล่าช้าอะไรเนี่ยเขาก็จะมีการส่งมานวดค่ะโดยผ่านหมอนวดเราอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะมีการเชื่อมกันค่ะ
3: ครับ
4: อีกส่วนนึงก็จะเป็นในส่วนของโรคเกี่ยวกับเขาเรียกหูคอจมูกเนาะจริงคืออาการวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนเลยพวกนี้ค่ะพวกนี้ก็จะมียาหลายกลุ่มเลยที่เป็นสมุนไพรที่เราใช้นะคะขิงก็ตัวหนึ่งอ
3: ่
4: ะ
3: ใช่แล้วก็ต้องพูดไว้ครับใช่
4: ค่ะก็จะมีขิงไม่ว่าจะเป็นน้ำขิงไม่ว่าจะเป็นตัวขิงผงอะไรประมาณนี
3: ้ของเราเป็นแคปซูลขิง
4: ใช่ค่ะก็จะมีแล้วก็จะมีส่วนของที่เกี่ยวกับด้านอสัญสัลยกรรมสัลยกรรมนี่จะมีเป็นแผลไงคนไข้มาหาทางสัญกรรมก็จะมีแผลแล้วก็จะมีเรื่องของการในแผลในห้องเขาเรียกว่าห้องทำแผลอะไรพวกนี้เราจะใช้กาซีดีนในการดูแลทำแผลต่างๆนะคะค่ะตัวนี้ก็จะมีถ้าในส่

0: หน้าที่ของหมอแผนปัจจุบันเขา
1: ค่
0: ะแต่ถ้าเป็นพวกต้อนเนื้อต้อลมอะไรพวกนี้ค่ะจริงๆในแผนจีนก็มีค่ะต้อนเนื้อต้อนลมเนี่ยเราก็จะฝังเข็มตามจุดที่เขาบ่งต่อค่ะต้องมันจริงๆเลยบอกว่ารากฐานขององค์ความรู้ด้านตะวันแพทย์แผนตะวันออกนี่มันมาจากต้นรากเดียวกันนะคะคุณลมเพราะว่าพอมาดูน้องอ๋อน้องก็บ่งตามเส้นแนวเส้นคล้ายๆกันเหมือนแนวเส้นนวดแบบจีนกับนวดแบบไทยก็มีแนวเส้นประธานเนี่ยก็เส้นประธานของแผนไทยก็เหมือนแนวเส้นลมปราณหลักของแผนจีนนะคะเพียงแต่ชื่อมันตั้งต่างกันเท่านั้นเองค่ะ
1: ครับ
0: อีกคลินิกนึงคลินิกสุดท้ายคลินิกที่8เนี่ยเป็นคลินิกสุขภาพจิตและยาเสพติดเนาะก็จะเป็นเรื่องของบุหรี่อะค่ะการเลิกบุหรี่ก็จะมีชามีเมาส์สเปรย์แต่ก่อนมีลูกอมเนาะยาดอกขาวตัวนี้เราก็เอามาใช้กับคลินิกจิตเวชที่คนไข้ที่เป็นคลินิกเลิกบุหรี่ด้วยนะคะแล้วก็มีการเก็บงานวิจัยด้วยค่ะ
1: ครับผม
0: จริงๆเราก็เลยตอนนั้นเราก็นำเสนอไปอะค่ะว่าส่วนเนี้ยถ้าเรามองในมุมของท่านมาในส่วนของเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศเราเนี่ยมองว่าการที่เราเนี่ยเพิ่มการเข้าถึงการรักษาแบบแผนไทยคือให้พอประชาชนไว้วางใจเนาะเขาก็จะเข้าถึงการรักษาในส่วนของแผนไทยมากขึ้นพวกนี้มันก็ลดในเรื่องของการนำเข้ายาแผนปัจจุบันหรือก็ยาแผนปัจจุบันหลายๆตัวมันนำเข้าสารต่างๆจากต่างประเทศเยอะแม้แต่ยาแผนไทยเราเนี่ยก็มีการนำเข้าสารสำคัญจากต่างประเทศเยอะพอสมควรนะคะถ้าเราสามารถที่จะพึ่งพาตรงนี้คือพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสกัดสารสำคัญต่างๆอะไรต่างๆพวกนี้มันลดการส่งออกหรือว่าการที่ต้องไปนำเข้าสารพวกนี้มาตั้งต้นใช้เพื่อผลิตอย่างร้อยหนึ่งเนี่ยเราจะพบเลยค่ะว่าเราส่งออกประมาณ30%กว่าแต่เรานำเข้าสารโททอลทั้งหมดอันนี้มูลค่าหมายถึงมูลค่าเงินร้อยหนึ่งเนี่ยเรากลับนำเข้ามาประมาณ60%กว่าเกือบ70%
1: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการส่งออกมันก็ได้ปัจจัยหนึ่งค่ะคุณบรมแต่ว่าจริงๆถ้าเราพึ่งตรงเนี้ยตัวเองได้มันก็จะลดการนำเข้าก็เท่ากับว่าเราพึ่งพาตัวเองโดยการที่เราไม่ต้องไปสั่งของจากข้างนอกมันก็เป็นการเพิ่มความมั่นคงทางยาในการพึ่งกันภายในประเทศจริงๆมันก็ไปเข้าหลักเศรษฐกิจพอเพียงของราชการของสมเด็จใช่ค่ะของพ่อของพ่อหลวงเรา
1: ของพ่อหลวงรัชกาลที่9ใช่ครับ
0: ใช่ค่ะซึ่งจริงๆตรงเนี้ยมันก็เป็นอีกมุมนึงนะคะเพราะว่าตอนนั้นก็ปรับเราก็ไปประชุมอะไรเนี่ยแล้วบอกว่าคือบางทีเราไปมองว่าเราอยากจะนำส่งออกเท่าไหร่ให้มันได้แต่จริงๆถ้าเรามองอีกมุมกลับเนี่ยมันมีบางส่วนที่เราต้องไปซื้อเขามาเพื่อมาทำยา
1: ทำยา
0: แผนไทยตรงเนี้ยเราน่าจะต้องหากระบวนการคือรัฐน่าจะต้องสนับสนุนในส่วนนี้เลยประมาณนั้นอันนี้ที่มองยิ่งถ้ากรณีที่เราจะเห็นชัดเลยก็คือถ้ามันมีวิกฤตแบบเหมือนสมัยก่อนที่เป็นมีโควิดตอนนี้มีสงครามแล้วทำให้เรานำเข้ายาไม่ได้ตรงนั้นนะคะมันจะเป็นจุดที่จุดนี้ที่เราจะอยู่ได้หมอก็เราก็คุยกันประเด็นนี้เหมือนกันนะคะ
1: คร
0: ับ แล้วก็อีกส่วนนึงเลยก็คือฝั่งของการพัฒนาตรงนี้ที่เรามองก็คือเพื่อนอกจากสร้างความมั่นคงทางด้านสุขภาพพึ่งตนเองแล้วเนี่ยเราเป็นหลายๆส่วนของยาแผนไทยก็คือเพิ่มคุณภาพชีวิต อย่างแม้แต่ตัวก่อนหน้านี้อย่างตัวกัญชาที่ใช้ช่วยในเรื่องของกินได้นอนหลับหรือว่าลดปวดอะไรพวกนี้ค่ะจริงๆมันก็คือยังไงคนไข้มาเขามีภาวะมะเร็งระยะท้ายอยู่แล้วแต่เราจะทำอย่างไรให้เขาสบายที่สุด
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นหลักก็คือเขากินได้เขานอนหลับแล้วเขาก็อยากอาหารในวาระสุดท้ายของชีวิตมันก็คือคุณภาพชีวิตเขาเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่คิดว่าตัวแผนไทยเราเนี่ยไปเติมตรงนี้ได้อะค่ะ
1: ครับครับ
0: แล้วก็นอกนั้นในส่วนที่ของเราเนี่ยเรามีการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรเนี่ยค่ะมันก็เป็นการสร้างอาชีพ
1: ครับผม
0: สร้างอาชีพให้เขาคือ

0: ปลูกพืชเลี้ยงตัวเองหรือแม้แต่เรื่องของการนวดต่างๆเขาก็มีอาชีพเป็นในการพึ่งพาตัวเองด้วยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อภิเวทเราทำก็พอเราทำทุกอย่างครบวงจรเราก็จะเป็นเรื่องของคือเป็นโรงพยาบาลที่ไม่เคยไม่รับไม่เคยไม่มีแขก
1: แขกมาตลอดครับ
0: แขกมาตลอดมีช่วงที่ตอนที่เป็นรองแพทย์ช่วงโควิดนะคะที่ซาหน่อยตอนนี้ตอนออกไปอยู่ใช่ค่ะ คือตอนออกไปอยู่ที่กระบี่เนาะเราก็จะไม่ค่อยยุ่งเรื่องพวกนี้ค่ะ
1: ค
0: ตอนนี้มันก็จะมีทั้งแบบฝั่งงานบริหารกับอีกอันนึงก็คือถ้าเป็นแบบเหมือนกับถ้าเป็นแขกที่เป็นเจ้านายเป็นอะไรเงี้ยเราก็ต้องรับอยู่แล้ว
1: ค่
0: ะแล้วก็จะเป็นแหล่งศึกษาดูงานก็จะมีแขกต่างชาติด้วยก็แขกต่างชาติน้องก็อยากพามาพบเลยก็จะมีหมดนะคะตอนนี้มีล่าสุดเนี่ยก่อนหน้านี้อาจารย์หมอแอ๊กอ่ะ
1: นัตนา
0: ผู้จัดแอ๊กอ่ะนัตนา
1: อ
0: ่ะก็พามาก็จะเป็นลาวประเทศมาจากลาวมาจากเวียดนามมาจาก
1: ใกล้ใกล้
0: เขาเป็นทุนค่ะเป็นทุนเข้ามาแล้วก็เหมือนมาเรียนเภสัชเป็นเภสัชที่เขาส่งมาจากลาวจากเวียดนามจากอย่างประเทศรอบๆบ้านเราเนี่ย
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็เขาเรียกว่าโมเดลอพยเวทโมเดลของเราเนี่ยการที่เราพัฒนาในส่วนนี้ค่ะจริงๆเราพัฒนาไม่ย้อนสอนกับที่อื่นค่ะคุณบร
1: ม
0: เขาใช้คำว่าคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาใช้มันก็คือเขาคำว่า reverse pharmacology นะคะ
1: ครับ
0: หมายถึงอะไรหมายถึงว่า
1: โอเคครับแป๊บนึงเดี๋ยวให้คุณหมอท่านจิบน้ำนิดนึงจิบน้ำนิดนึงนะบางทีคุยยาวๆบางทีก็มีคอแห้งแอมกายบ้างนะคุณหมอถ้าพร้อมแล้วต่อได้เลยนะครับ เดี๋ยวรอคุณหมอจิบน้ำแป๊บนึงนะฟังต่อโอ้เรื่องราวไพโพเบตนี่เรียกว่าแม่ฟังแล้วเพลินนะแล้วก็เป็นความภูมิใจของคนไทยด้วยนะครับสำหรับเอาไพโพเบตเนี่ยนะครับครับคุณหมอพร้อมแล้วต่อเลยได้เลยนะครับ
0: ค่ะ
1: โอเคครับเชิญครับ
0: ก็จริงๆคือตรงเนี้ยเราทำกับด้านกับคนอื่นค่ะก็คือที่เราใช้คำว่า reverse pharmacology ความหมายคือเรามีการพัฒนายาตัวเนี้ยจากการใช้จริงของระบบสุขภาพก่อนระบบบริการหมายถึงว่ายาเนี่ยถูกเอามานำมาใช้ในผู้ป่วยหรือว่าอย่างร้านยาปรุงเงินแล้วเราก็มีการเก็บข้อมูลนะคะเก็บข้อมูลตรงเนี้ยเก็บองค์ความรู้เก็บแต่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราจะเอาอะไรมาใช้ก็ได้นะคะคุณบรมตรงเนี้ยมันจะต้องมีเรื่องของก็เลยต้องไปตามกับประสบการณ์ของหมอยาพื้นบ้านต้องมีตำรับตำรามาด้วย
1: อ้างอิงได้มีแหล่งข้อมูลชัดเจนครับผม
0: ใช่ค่ะคือมันต้องเริ่มจากคำว่าภูมิปัญญาและการใช้จริงต้องบอกแบบนี
1: ้ ค
0: ือต้องมีต้นรากของเรื่องราวมาด้วย อย่างเช่นหมอยาไทยเราเนี่ยหมอยาพื้นบ้านที่อยู่หลายๆจังหวัดทั้งหมดเลยทุกท่านที่แบบก็เราก็จะไปถอดชุดความรู้มาก็จะมีทีมไปถอดความรู้พอถอดความรู้เสร็จแล้วเราก็หมายถึงเราก็ต้องมาคัดเลือกตัวสมุนไพรกับตำรับที่เราได้มาเนี่ยค่ะแล้วก็เอามาแล้วก็มาเป็นลักษณะของกึ่งทรายกึ่งวิจัยอะค่ะก็แล้วก็ลองใช้แล้วก็เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลจากผู้ป่วย
1: ครับ
0: แต่การเก็บเนี้ยพวกนี้เราต้องขออนุญาตหรือทำอะไรทั้งทุกอย่างนะคะไม่ใช่แบบดีจะจ่ายอะไรก็ได้อะไรเงี้ยนะคะค่ะแล้วพอเก็บข้อมูลเสร็จแล้วเราก็จะมีการประเมินอันเนี้ยจากข้อมูลผู้ป่วยคือประเมินประสิทธิผลกับประเมินความปลอดภัยด้วยรวมทั้งทุกอย่างเนี้ยเราจะมีการวิเคราะห์ผลวิเคราะห์ตั้งแต่สารอะไรทุกอย่างตามเกณฑ์ของเรื่องของการผลิตยาต่างๆทั้งหมดค่ะแล้วก็พอเราได้งานวิจัยที่น่าเชื่อถือค่ะเราก็เอาส่วนนี้มาพัฒนาเอามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มันได้มาตรฐานมากขึ้น พอได้มาตรฐานแล้วเราถึงจะได้ขยายผลไปใช้ประโยชน์กับคนอื่นแล้วก็เอาข้อมูลพวกนี้ค่ะเข้าไปดีเฟนต์ในส่วนของสิทธิผู้ป่วยอย่างยาที่อยู่ในบัญชียาหลัก ของประเทศเนี่ยส
1: ่
0: วนหนึ่งก็เกิดจากที่เราทำข้อมูลเข้าไปด้วยแล้วก็เอาไปดิเฟนมันเป็นข้อมูลเกี่ยวของคนไข้หรือที่ว่ามันได้ประโยชน์ทดแทนตัวไหนหรือว่าใช้แทนอะไรอะไรประมาณนั้นค่ะตอนนี้ก็คือเรามาอยู่ยุคนี้แต่ตอนที่จะทำยุคนั้นน่ะโอ้โหกว่าจะได้แต่ละตัวนี้ไม่ง่ายอย่างขมิ้นชันเนี่ยก็ไม่ง่ายอย่างฟ้าทลายโจรในทางนั้นตัวแรกๆอ่ะนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือที่เราใช้คำว่า reverse pharmacology พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วถึงมันมีการพัฒนาไอผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วก็พอได้ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีออกมาตั้งแต่มาตรฐานของว่าวัตถุดิบตัวนี้สารสำคัญเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็ควบคุมคุณภาพความคงตัวความปลอดภัยต่างๆค่ะแล้วไปขออย.คือขอองค์การอาหารและยาขึ้นทะเบียนตำรับยา
1: ครับ
0: แล้วก็บรรจุเข้าไปในบัญชียาหลักของชาติเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นสิทธิประโยชน์ที่เวลาคนไข้เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาจะได้รับยาตัวนี้ค่ะตามสิทธิ์ของประชาชนคนหนึ่งค
1: ่
0: ะแล้วหลังจากนั้นก็พอเข้าบัญชีเราก็จะมีเรื่องของการให้ความรู้แล้วก็ขยายการใช้ไปตามโรงพยาบาลอื่นโรงพยาบาลชุมชนหรือขยายตลาดไตแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเน้นในเรื่องของการรักษาคนไข้เป็นหลักด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้ตัวที่เราเห็นนะคะก็จะมีตัวอย่างที่ตอบโจทย์เลยตอนนี้ระดับที่เราคิดว่ามันน่าจะไประดับโลกได้หรือว่ามาทดแทนยาแผนปัจจุบันได้ในแหละตัวแรกไอตัวกระดูกไก่ดำที่ตอนนี
1: ้
0: ปีนี้เราก็จะมาเล่นเรื่องนี้ค่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตัวกระดูกไก่ดำเนี่ยตอนนี้ก็คือตัวไอมัสคูสเปรย์ที่คุณมาลง
1: มัสคูสเปรย์ใช่ครับ
0: มัสคูสเปรย์เนี่ยตอนนี้เราก็จะมาต่อยอดทำเป็นไอตัวอีเมลเจลคือหมายถึงแทนวูถ้าใครเคย
1: ทำรูปแบบเจล
0: ใช่เป็นรูปแบบเจล
1: เสริม
0: เป็นยาทา
1: เป็นทางเลือกเสริมอีกแบบหนึ่งใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากยานอกจาก
0: สเปรย์
1: นอกจากสเปรย์น้ำมันนวดแล้วยังมีเจลเพิ่มด้วย
0: เจลค่ะ
1: เออครับครับ
0: ก็จะมีตัวเจลที่เพิ่มขึ้นมาตอนนี้ก็กำลังคือเก็บข้อมูลแล้วแล้วก็กำลังขอขึ้นทะเบียนก็น่าจะมีหลังจากนี้ก็จะน่าจะมีตัวนี
1: ้
0: ก็แล้วก็ตอนนี้ก็เราก็เป็นหนูทดลองให้เทสอยู
1: ่มีคนติดใจเยอะมากสำหรับมัสคูสเปย์บอกใช้แล้วดีจริงๆครับผม
0: ตัวมัสคูนี่ดีค่ะตัวเจลนี่เดี๋ยวถ้าหลายๆท่านแล้วที่สำคัญคืออาจจะถูกกว่ายาที่เรานำเข้า
1: ครับ
0: ก็มันก็จะมีหลายส่วนที่เราคิดว่ามันก็สามารถที่จะเอามาทดแทนแล้วก็เป็นการสร้างมูลค่าในประเทศค่ะอ
1: ี
0: กต
1: ั
0: วหน
1: ึ่
0: งที่กำลังทำก็จะเป็นส่วนของแบบงานวิจัยที่เราเก็บข้อมูลเพิ่มแต่ตัวนี้เราต้องลงทุนสูงพอสมควรเหมือนกันอย่างพวกสำหรับกลีบบัวแดง
1: ครับ
0: ตัวกลีบบัวแดงตอนแรกก็ถามเนาะอย่างวันนั้นก็คุยกับเภสัชแอกอะว่าแล้วในตัวนี้จริงๆเนี่ยมันก็เป็นเขาเลยเป็นความมหัศจรรย์ของตำรับอะคำว่าตำรับคือกลีบบัวแดงเนี่ยมันจะมีตัวบัวแดงใช่ไหมคะกลีบของบัวแดง
1: กลีบของบัวหลวงบัวแดงครับผม
0: แล้วก็มีพริกไทยแล้วก็มีตัวพริกไทยถ้าบางคนอาจจะคิดว่าแล้วก็ใส่พริกไทยไปทำไมเนาะมันเหมือนปรุงรส
1: พริกไทยนี่มันตัวประสานตัวยาแทบทุกอย่างต้องมีพริกไทยหน่อยหนึ่งส่วนใหญ่
0: ถ้าเป็นตำรับ
1: นะ
0: ถ้าเป็นตำรับโบราณเนี่ยคือการที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไปลดพิษหรือลดท็อกซิกของสารที่มีของตัวอื่นๆนะคะมันเหมือนไปเป็นมันไปเข้าใช้เข้าไปแล้วเข้ายาเน
1: า
0: ะการใช้ในตัวเนี้ยมันกลายเป็นว่ามันไปทำให้ลิปที่ตับเป็นพิษบางอย่างที่สมมุติถ้าได้ยาสองตัวนั้นเกินปริมาณอะไรประมาณเนี้ยตัวพิษไทยจะไปเป็นตัวลดแล้วเพราะเราก็มีการเก็บข้อมูลอยู่นะคะแต่ว่าจริงถ้าถามโดยที่เราเห็นข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยคิดว่าพอหลายคนตอนแรกเราก็มองว่าเอ้ยอภัยบีคุณบรมทราบเนาะว่าอภัยบีมาจากอะไร
1: อภัยบี
0: ค่ะ
1: ผมไม่ได้ตามตัว B ตัวนี้เหมือนกัน
0: ตอนแรกผมก็ถามว่าไอ้อภัย B
1: ทำไมต้องเป็นอภัย B
0: ทำไมต้องเป็นคำว่าอภัยแล้ว B มาจากอะไรเนี่ยคือคุณหมอก็ถามรอบนี้แหละว่าเราก็สงสัยเนาะตอนแรกเราก็คิดว่าวิตามิน A B C อะไรเงี้ยหรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: บีมันย่อมาจากอะไรครับผม
0: อันที่สองก็คือกีบบัวแดงไงบีบัวแดงเขาก็ขำไงผมว่าไม่ใช่บีเนี่ยมาจากเบรนค
1: ่
0: ะ
1: บี
0: มาจากเบรนสมองค่ะเพราะว
1: ่
0: าเขาก็คือเชื่อว่าตัวเนี้ยคล้ายๆเขาตอนนี้เรากำลังทำวิจัยเทียบกับไอ้ตัวกิงโกะค่ะตัวกิงโกะแล้วก็พบข้อมูลหลายข้อมูลที่น่าสนใจอยู่นะคะแล้วก็แต่ว่าส่วนอื่นเลยจริงก็จะพบว่ามันช่วยในเรื่องของการนอนหลับแต่มันไม่ใช่แทนยานอนหลับนะคะคุณบรมมันบางคนน่ะสมมติว่าไปกินยานอนหลับแบบอู10กว่าตัวแล้วคิดว่าไม่ต้องกินยานอนหลับมากินตัวนี้จริงๆพวกนี้มันเป็นสารกิบูแดงมันเป็นสารธรรมชาติที่เขามีคือจุดเด่นเขาคือความปลอดภัยเนาะแต่ว่าเขาไม่ได้ออกฤทธิ์เหมือนแบบเป็นฤทธิ์ยานอนหลับนะแต่เขาไปช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลสมองกับไปเสริมคือมันทำให้เราหลับลึกขึ้นเราอะไรเงี้ยขึ้นค่ะแต่ถ้ากลุ่มที่กินยากดประสาทมานานแล้วคิดว่ามันจะไปแทนยานอนหลับอันนั้นไม่ใช่อันนี้อาจจะต้องสร้างความเข้าใจกับอีกอันนึงที่เราไปพบคือเขาไปปรับพวกสมดุลในสมองก็คือการหลั่งสารอะไรบางอย่างในช่วงที่นอนคล้ายๆกับเราไปกินไอตัวเมลาโทนินอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะ
1: ครับครับครับ
0: ซึ่งส่วนนี้ก็น่าจะเอามาช่วยในเรื่องของแบบแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือสารบางตัวที่หลังมันก็จะมีการลดความเครียดคลายเครียดอะไรเงี้ยได้ตัวนี้กำลังทำการศึกษาอยู่นะคะก็มองว่าน่าสนใจอยู่ค่ะตรงนี้แต่ว่าจริงกลุ่มที่เป็นตัวไก่ดำเนี่ยตัวไก่ดำเนี่ยก็วันนั้นก็ผู้บริหารแล้วก็บอกว่าน่าจะเอามาใช้นะจริงๆก็คือในสมาคมพวกกีฬาพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขามีเรื่องของการปวดเคล็ดขัดยอกซึ่งอันนี้ก็เห็นด้วยว่าเราน่าจะต้องเข้าไปดูคุยในส่วนนี้ค่ะ
1: ครับผม
0: ตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เราเห็นชัดเลยว่าเพราะฉะนั้นคืออภิเวกเนี่ยเราก็จะขับเคลื่อนเขาเรียกว่าถ้าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไรว่า from bedside to policy หมายถึงว่าจากข้างเตียงสู่นโยบายนี่หมอแปลจากข้างเตียงสู่นโยบายหมายความว่าไงหมายความว่ามันเริ่มจากการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลค่ะแล้วก็เก็บข้อมูลจากการใช้ในโรงพยาบาลนี่แหละแล้วก็ไปเก็บแล้วก็เอานำไปสู่การวิจัยเพื่อให้มันออกมาเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ออกมาได้แล้วถึงค่อยเอาตัวนั้นนะคะมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มันมีคุณภาพมีประสิทธิผลแล้วก็ต้องมีความปลอดภัยด้วยแล้วหลังจากนั้นถึงกลับออกมาใช้ในระบบบริการหน่วยงานอื่นๆแล้วก็ขับเคลื่อนก็คือเราก็ต้องเอาไปนำเสนอในภาพของประเทศเพื่อเอาบรรจุเข้าไปในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือว่าระบบประกันสุขภาพของนโยบายของชาติเราเพราะว่าถ้ามันไม่ถูกบรรจุก็จะไม่มีใครอยากใช้แต่ว่าข้อมูลต้องถึงมันถึงจะบรรจุได้เพราะการที่เขาจะมาเอาเขาออกมาเป็นยาแบบเหมือนยาสามัญเนี้ยค่ะมันก็จะต้องเราก็จะต้องทำข้อมูลเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยคือในส่วนของอภิเวกเราอะเราจะต้องลงทุนในส่วนนี้ซึ่งจริงๆก็เป็นในส่วนของหมุดหมายในการที่เราตั้งคือตั้งมูลนิธิเพื่อจุดนี้ด้วย
1: คร
0: ับ แล้วก็โรงพยาบาลก็จะร่วมในส่วนนี้โดยเรามองว่าประโยชน์มันเกิดกับประชาชนมากกว่า
1: ครับ
0: แต่ว่าในส่วนอื่นก็จะได้เป็นการสร้างความมั่นใจแล้วก็เขาเรียกอะไรคือประเทศอินเดียเขาก็มียาแผ่นอินเดียประเทศจีนเขาก็มียาแผ่นจีนเกาหลีก็มีญี่ปุ่นเขาก็มีเพราะฉะนั้นยาแผ่นไทยเราก็ควรจะต้องมีอะไรที่มันชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการพึ่งตนเองในบ้านเราได้นะคะ
1: ครับ
0: ะตรงนี้ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังว่าเออเราก็มีหลายๆส่วนที่มาที่ไปนะคะค่ะ
1: อืมครับผมดีเลยผู้ฟังก็จะได้รู้ที่มาที่ไปด้วยนะครับแล้วก็จะได้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศทุกตัวด้วยนะครับโอเคงั้นพักเลยใช่ไหมครับคุณหมอ
0: ได้ค่ะ
1: ให้คุณ
0: ครั้งหน้าเดือนหน้าอาจจะเอามาให้คุยจะมาคุยในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรระบบประกันคุณภาพของสมุนไพรว่าทำไมต้องมี
1: โอเค
0: เพราะว่าหลายท่านจะได้ความรู้ด้วยว่าเอ๊ะเวลาเราซื้อเราดูเราต้องดูอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะทำไมถึงต้องมีค่ะ
1: ดีเลยครับดีเลยครับอ่ะให้คุณหมอวรีรัตน์ไกรกุศลท่านพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับเปิดสปอร์ตชุดหนึ่งนะเปิดสปอร์ตแล้วเดี๋ยวใครฟังแล้วมีข้อสงสัยอยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามนะเรื่องสุขภาพเรื่องอภัยภูเบศของเราเนี่ยถามท่านผอ.ได้เลยนะหลังเบรกครับโทรเข้ามาได้เลยนะวันนี้กับพรุ่งนี้เราเปลี่ยนมาอยู่ที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้เป็นเบอร์02-290-0473ผมย้ำเบอร์นะครับ02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้ครับ
2: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าพระสุกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่พระสุกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
3: เรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
4: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
6: ปวดข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูสเปรย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
9: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
10: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
11: คุณแม่เต่าเปลือม
7: มังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
11: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
7: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
11: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
7: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
11: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
12: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
1: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยผู้ฟังโทรมารอแล้วนะครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
13: โทรจากสุโขท
1: ั
13: ยค่ะ
1: คุยกับคุณหมอได้เลยครับเชิญครับ
0: สวัสดีค่ะ
13: ค่ะสว
0: ั
13: สด
0: ี
13: ค่ะไอ้ฉันเนี่ยเป็นจิตเวชนะคะกินยามานานแล้วค่ะมันไม่หายมันไม่มีวันหายแล้วมันมีเรื่องแต่เรื่องเครียดเยอะในครอบครัวค่ะ
0: โอ้
13: อาการจะเป็นอันตรายถึงสมองอะไรอย่างนี้ไหม
0: อาการที่คุณหมอเขาบอกเป็นอย่างจิตเวชนี่เป็นโรคอะไรคะเขาบอกไหมซึมเศร้าหรือ
13: ซึมเศร้าค่ะ
0: ซึมเศร้าระยะแบบหมายถึงว่าซึมเศร้าแบบเยอะหรือน้อยคะของพี่อะคะ
13: ตอนแรกอะก็เยอะค่ะเดี๋ยวนี้กินยามันก็หายอะค่ะถ้าไม่มีเรื่องเครียดในครอบครัวก็ฉันไม่ต้องกินยาแล้วค่ะแต่เรื่อง
0: จริง
13: พอมันมี
0: จริงๆต้นเหตุหลักมันคงมาจากภาวะเครียดอะนะคะแต่ว่าพวกนี้พูดมันง่ายเนาะแต่ว่าเหมือนจริงๆทำยากเนาะอย่างถ้าเกิดเราต้องปล่อยอะเราต้องปล่อยวางเราต้องอะไรแต่ว่าพวกนี้มันก็อาจจะต้องไปเบี่ยงเบนหาสิ่งอื่นทำหาอย่างอื่นทำอะไรประมาณนั้นค่ะถ้าตรงนี้เราสบายใจยาเราก็จะลดลงไปได้เรื่อยๆค่ะจริงแต่ว่าถ้าถามว่ามันจะมากระทบกระเทือนถึงแบบหมายถึงว่าสมองอันตรายมีเป็นเนื้อละอะไรเงี้ยไม่มีผลค่ะพวกนี้มันอยู่กับเป็นเรื่องของภาวะทางใจมากกว่าค่ะ
13: ค
0: ่
13: ะ
0: ก็ต้อง
13: มีเรื่องอีกอย่างนะคะ
0: ค่ะค่ะ
13: เลือดข้นนะคะมันมีอาการอะไรไหมคะฉันยังไม่ได้ไปตรวจตัวเลือดข้น
0: ทำไมเลือดข้นนี่ใครเป็นคนบอกนะคะ
13: ยังไม่มีใครบอกค่ะฉันคิดเอาเอง
1: ไม่ได้เนาะ
13: เล
1: ือ
13: ดเป็น
1: ท
13: ุกโอค่ะ
1: เดี๋ยวฟังคุณหมอนิดนึง
13: เด็กแดงนะคะ
0: ถ้าเลือดข้นถ้าเราบอกว่าถ้าเราเลือดข้นคิดเอาเองอะไรเป็นเหตุทำให้เราคิดว่าเราเลือดข้นล่ะคะ
1: รู้ไหม
0: เลยต้องถามรู้
13: ว
0: ่าม
13: ันจะถ้าเลือดข้นแล้วมันจะอันตรายถึงสมองอะไรอย่างนี้นะ
0: อ๋อก็เลยกังวลกลัวจะเป็นเลือดข้นใช่ไหมคะ
13: ค่ะไม่กล้าไปตรวจนะคะกลัวค่ะ
0: ค่ะโอ้ยจริงๆแล้วการ
13: ตรวจร่างกาย
0: ตรวจมันจะช่วย
1: โอเคเดี๋ยวฟังคุณหมอนิดนึงครับเชิญครับ
0: จริงๆมันการไปตรวจมันเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นเยอะขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเรากังวลว่าเลือดเราจะข้นมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีก็คือเราก็ดื่มน้ำเปล่าเรานี่ราคาน้ำเปล่าน้ำสะอาดเนี่ยค่ะดื่มได้เยอะ
13: ประจำค
0: ่ะค่ะอันนี้เลือดจะจางลงขึ้นอย่างชัดเจนค่ะนะคะแต่ว่าเราต้องไม่มีโรคไตหรืออาการที่เป็นโรคหัวใจที่เราต้องได้จำกัดน้ำนะคะถ้าเราไม่มีโรคพวกนี้ก็กินน้ำได้เลยตามสะดวกค่ะก็จะช่วยได้เยอะน้ำเปล่านะคะแต่ไม่ใช่น้ำหวานนะค่ะ
13: น้ำเปล่าค่ะ
1: ครับ
13: ฉันไม่มีโรคอะไรสักอย่างเบาหวานตองอะไรไม่มีค
0: ่
13: ะ
0: ไม่มีค่ะตอนนี
13: ้เป็นไม่จะอาการไงเป็นโรคพวกนี
0: ้ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเราตรวจไปแล้ว
13: ค่ะสี่ลูกซึมเศร้า
0: ค่ะ
13: ยาไม่อยากกินตะกี้หมอก็ลดไปเรื่อยแต่ก็ลดเหลือน้อยแล้วนะ
0: แต่ค่อยๆลดนะคะเพราะว่าบางทีพวกนี้
1: ต้องให้หมอสั่ง
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องให้หมอสั่งอย่าลดเองนะครับแล้วก็พยายามฝึกสมาธิคลายความกังวลคลายความวิตกลงไปนะครับ
0: อย่างอื่นทำก็ได้เบี่ยงเบนค่ะ
1: ฝึกสมองได้
0: ใช
1: ่ครับครับใช่ครับโอเคเนาะเคลียร์เน
13: าะค่ะค่ะเดี๋ยวฉันขอถามอย่างนึงค่ะ
1: จ้ะ
13: ไอ้หนุมานประสาทกายของอภัยภูเบศเนี่ยมันกินเรา
1: ไม่ได้ทำผลิตภัณฑ์
13: ด้วยค่ะ
0: ไม่มีนะคะ
1: เราไม่ได้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเราไม่ได้ทำผลิตภัณฑ์หนุมานประสานกายครับของเราไม่ได้ทำแต่ว่าคุณน้ากินหนุมานประสานกายหรอ
13: ไม่ได้กินค่ะก
1: ิน
13: ยาภูมิแพ
1: ้โอเคโอเคดีครับจะกินอะไรต้องจะกินอะไรต้องปรึกษาก่อนเนาะดีแล้วครับโอเคนะเคลียร์นะ
13: ค่ะ
1: จ้ะจ้ะโชคดีครับ
13: ขอบคุณมากค่ะ
1: จ้าสวัสดีจ้ะโอเคครับก็ดีครับคุยกันปรึกษาหารือกันแล้วก็นำสิ่งที่คุณหมอแนะนำไปใช้ดูแลสุขภาพกันมีอีกสักสายนึงไหมครับด่วนๆครับมีอีกสักสายนึงไหมครับด่วนๆมีไหมมีไหมเพราะว่าเวลามันกระจวนเจียนเหลืออีก2นาทีงั้นด่วนๆเราจะทันถามเลยครับด่วนเลยครับเชิญครับฮัลโหล
0: ค่ะ
1: ถามด่วนเลยครับ
14: ค่ะ
1: ถามเลยครับ
14: เดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวปิดวิทยุก่อนแป๊บนึงฮัลโหลค่ะ
0: ค่ะถามเลยค่ะ
14: อ๋อคือคุณแม่ครั้งแรกแกเป็นโรคหัวใจโซเนาะอาทิตย์นี้เมื่อ2อาทิตย์เมื่อประมาณกี่วันนะวันที่2อาทิตย์กว่าอาทิตย์กว่าเนาะแขนแกบวมแล้วก็ปวดกระดูกไปปวดเลยแล้วไปหาหมอที่โรงพยาบาลเขาก็คิดว่าเป็นโรคเกาต์ก็เลยเอายามาให้ทีนี้แกก็อยากหายเนาะแกก็เลยเอายาชุดมากินทีนี้แกไม่กินแกกินข้าวไม่อร่อยอายุ74ค่ะทีนี้แกกินอะไรไม่อร่อยกินข้าวไม่ได้อะกินข้าวไม่ได้แล้วทีนี้จันทร์พุธศุกร์แกต้องกินยาละลายริมเลือดอะค่ะ
0: ค่ะ
14: แล้วทีนี้แกเอายาชุดมากินด้วยไงทีนี้เมื่อวาน
1: แกไปถามเวลามันจะไม่ทันนั่นเนี่ย
0: ไม่
1: อย่างนี้อย่างนี้คุณน้องคุณน้องครับคุณน้องเบอร์เดี๋ยวผมโทรกลับให้คุยกับคุณหมอมาก่อนเบอร์อะไรครับ
14: อะไรนะคะ
1: ชั่วโมงนี้คุยไม่ทันแล้วครับเดี๋ยวชั่วโมงหลังยังฟังรายการอยู่ไหม
14: อยู่ค่ะฟังตลอด
1: เอางี้อย่าเพิ่งวางสายนะเดี๋ยวผมคุยกับน้องหลังไมค์เดี๋ยวจะให้คุยกับคุณหมอนะเดี๋ยวฟังก่อนสิเดี๋ยวฟังก่อนอย่าเพิ่งวางสายนะเดี๋ยวชั่วโมงหลังจะให้คุณกับหมอมาก่อนนะอย่าวางสายนะเดี๋ยวคุยกับผมหลังไมค์เดี๋ยวคุยกับผมหลังไมค์นะ
14: ค
1: ุณหมอครับโอเคไม่ทันแล้วเนาะเดี๋ยวให้คุณหมอมาก่อนเคลียร์ให้แล้วกันเพราะมันค่อนข้างจะยาวแล้วโอเคขอบคุณคุณหมอวรีรัตน์ครับคุณหมอวรีรัตน์ไกลโกศลนะครับวันนี้ท่านสละเวลามานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ตฟังข่าวนะฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บหนึ่งหลังข่าวเราเจอกับคุณหมอมาก่อนต่อนะครับช่วงนี้พักฟังข่าวก่อนครับ
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
16: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงมหาดไทยจัดแผนรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลาก54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าและดินโคลนถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
17: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
18: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
17: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
18: เราต้องเริ่มยังไงอะ
17: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
19: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
20: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
19: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
20: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
19: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
20: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
21: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
22: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมวอร์รูมติดตามพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากย้ำ54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าและดินโคลนถล่ม
23: นายเจเสถไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมห้องปฏิบัติการหรือวอร์รูมติดตามการคาดการสภาวะอากาศและพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในระยะนี้พร้อมเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพบว่าประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันพรุ่งนี้และทราบว่ามีการคาดการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18พฤษภาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ฝั่งอันดามันจึงสั่งการให้ส่วนกลางและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงบูรณาการข้อมูลน้ำท่าและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มร่วมกันหากพบสัญญาณความเสี่ยงในพื้นที่ใดให้รีบประสานข้อมูลไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเร่งสนับสนุนการช่วยเหลือทันทีด้านนายธีรพัฒน์ชัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.ได้แจ้งเตือนไปยัง54จังหวัดเสี่ยงทั่วประเทศให้เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยและคลื่นลมแรงพร้อมสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18ศูนย์เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าคลี่คลายสถานการณ์และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดเหตุสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
16: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัดช่วงวันที่17ถึง21พฤษภาคมนี้
24: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่17ถึง21พฤษภาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกั้นบริเวณทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังน้ำเค็มรุกล้ำส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามติยาพันยังเทียนรายงาน
16: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลการตรวจสอบเส้นทางการเงินชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามพบความเชื่อมโยงเป็นระดับผู้บริหารเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชา
25: ทางตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเกลตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีนายหนิงเฉินซันผู้ต้องหาในคดีครอบครองอาวุธสงครามว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของข้อมูลคดีผ่านระบบไทยโพลิสออนไลน์พบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชายืนยันว่านายหนิงเฉินซันมีบทบาทในระดับผู้บริหารในขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติขณะนี้ตำรวจไซเบอร์ อยู่ระหว่างขยายผลทั้งด้านการเงินและการจัดการเครือข่ายบุคคลพร้อมตรวจสอบฐานข้อมูลเคส ID จากการแจ้งความออนไลน์เพื่อหาความเชื่อมโยงเพิ่มเติมของผู้เกี่ยวข้องเบื้องต้นยังไม่มีคำสั่งโอนคดีเข้าส่วนกลางแต่ได้ตั้งคณะทำงานในพื้นที่และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประสานข้อมูลกับต่างประเทศเพื่อขยายผลแม้พบว่านายหมิงเฉินซันจะมีการปกปิดตัวตนและไม่อยู่ในบัญชีเฝ้าระวังของตำรวจสากลก็ตามยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลหาความเชื่อมโยงในคดีอื่นๆเพิ่มเติมหากพบพยานหลักฐานก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
16: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
15: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสเหมือนเดิมครับชั่วโมงที่2ก็จะพบกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะวันนี้คุณหมอออกทาง Facebook ไลฟ์คู่ขนานกับภาควิทยุด้วยนะวิทยุก็ฟังได้เกือบทั่วประเทศไทยทีเดียวนะครับฟังออนไลน์ได้ทั่วโลกแล้วก็Facebook ก็สามารถรับชมคู่ขนานกันไปได้เลยนะครับวันนี้คุณหมอใส่เสื้อสีเขียวมานั่นแน่คุณหมอมะกรครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีพี่พลมครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: สวัสดีสีเขียวสดใสสีเขียวเหนียวซับป่ะเนี่ย
3: สีเขียวเหนียวซับของวันนะฮะผมบอกว่าวันนี้ผมเพิ่งเรียนเรื่องความเสี่ยงพอดีเชิญอาจารย์มาพูด
2: ครับ
3: นะแกก็ถามว่ารู้ไหมว่าความเสี่ยงกับอุบัติการเนี่ยหมายความว่าอะไรนะฮะคือบางทีเราก็ใช้ทับศัพท์กันเนาะความกับอุบัติการเนี่ยอุบัติการเนี่ยมันหมายความมันเหมือนกันไห
2: ม
3: มองกันเงียบนะฮะ
2: งง
3: ต่างแกก็เลยยกตัวอย่างว่าเนี่ยถ้าซื้อลอตเตอรี่เนี่ยกับพรุ่งนี้อันเนี้ยถามว่าถูกกินหรือยัง
2: ยังดิยังไม่ออกอ่ะ
3: เพราะนั้นจะมีโอกาสถูกกินไหม
2: มีเยอะเลย
3: เพราะนั้นอันนี้คือความเสี่ยง
2: ความเสี่ยงความเสี่ยงแล้วปรากฏการอะไรนะ
3: พอ16ปุ๊บออกแล้วโดนกินเรียบร้อย อันนี้เขาเรียกอุบัติการ
2: อุบัติการคือชัดเจนแล้วอันนั้นคือเป็นอุบัติการที่ชัดเจนแล้ว 100%
3: อันนี้เขาเรียกอุบัติไงคือหมายถึงว่าเกิดแล้วไงเกิดแล้ว
2: เรียบร้อยชัดเจนแล้วมีความมีเกิดเป็นเรื่องเป็นราวเรียบร้อยแล้วครับ
3: มีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นก
2: ็
3: ค
2: ืออุบัติการ
3: เรียกอุบัติการแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยมันอาจจะเกิดหรือไม่ก็ได้แต่มีโอกาสที่จะเกิดโดนกินมากกว่าใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่ใช่โอกาสโดนกินสูงมากมากครับ
3: แกก็เลยยกตัวอย่างว่าการจัดการความเสี่ยงเนี่ยมันคือการจัดการก่อนจะเกิดอุบัติการ
2: อ๋อครับ
3: ยกตัวอย่างเช่นเราฟังข่าวใช่ไหมเราฟังข่าวว่าเออมันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับคนขับรถชนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บมีผู้เสียชีวิตเนี่ยเกิดจากคนกินเหล้า
2: ครับครับ
3: คืออุบัติการก็คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใช่ไหมฮะซึ่งเราไม่อยากเกิดใช่ไหม
2: ใช
3: ่การจัดการความเสี่ยงคือเมาคุณก็ต้องไม่ขับครับ
2: ใช่
3: โอเคไหมไม่ใช่ว่ามันคือการจัดการความเสี่ยงต้องสาวไปนู่นเลยคือเมาไม่ขับ
2: ม
3: ันก็จะเกิดอุบัติการอันนี้คือการจัดความเสี่ยงที่ถูกต้องนะ
2: ครับ
3: ฝากแนวคิดอันนี้ไปด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยบางทีเรารอให้มันเกิดอ่ะแล้วมันมาแก้กันทีหลังนะเขาก็เข้าสำนวนไทยว่าวัวหาย
2: ล้อมคอกตรงเลยตรงเลยใช
3: ่คิดด้วยก่อนคิดด้วยก่อนมันมีโอกาสจะเกิดอย่างเงี้ยเด็กเดินไปอย่างเงี้ยนะครับเด็กเดินไปเนี่ยไปเดินตามตลาดนัดตามอะไรเนี่ยเดินใกล้กระทงกระทะอะไรที่มันทอดอยู่เราก็
2: ต
3: ้
2: องหลบใช่ครับ
3: อย่าไปคิดว่ามันไม่เกิดเอามันใครจะไปรู
2: ้มันมีโอกาสเกิด
3: อย่างเงี้ยเห็นหมายืนอยู่น่ารักลูกจะเข้าไปเล่นต
2: ้
3: องตั้งขึ้นมาใช่ไหม
2: ครับ
3: เนี้ยการจัดการความเสี่ยงนะก็เป็นแนวคิดที่ดีนะฮะก็หวังว่าความความเสี่ยง ก็ไม่น่าจะเกิดอุบัติการณ์นะฮะวันที่16นี้นะฮะให้ทุกคน
2: เขาอยากเจออยากโดนอ่ะ
3: อยากโดนรางวัล
2: อยากโดนนะอยากโดนรางวัลนะไม่ใช่โดนรับประทานนะครับโดนรับประทานเนี่ยเป็นประจำ
3: เขาบอกถ้าจะขอให้เสียอะไรสักอย่างหนึ่งสิ่งสุดท้ายก็คือให้เสียความหวังสุดท้ายความหวังเป็นสิ่งทำให้เราอยู่ต่อไป
2: ครับ
3: ไปดูข่าวประชาสัมพันธ์นะครับข่าวสุขภาพวันที่11ที่ผ่านมาเนี่ยวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอภัยภูมิโอกาสได้ต้อนรับรัฐมนตรีครับท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้เข้ามาตรวจการดำเนินงานการพัฒนานโยบายสิทธิสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนประเทศที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาในกรุงเทพครับว
2: ัน
3: นี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังกันว่าประเด็นที่ท่านรัฐมนตรีให้นโยบายแล้วก็ให้ความเห็นถึงทิศทางเนี่ย อะไรบ้างนะครับนะที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาครับที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพเพื่อการขับเคลื่อนประเทศพร้อมเยี่ยมชมโรงงานสารสกัดสมุนไพรกระดูกไก่ดำและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพโดยเฉพาะการส่งเสริมสนับสนุนสมุนไพรไทยและการแพทย์แผนไทยให้ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากลสามารถนำมาใช้จริงในระบบบริการสุขภาพซึ่งอภัยภูเบศรมีความโดดเด่นในการยกระดับสมุนไพรไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐานต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับประเทศและสากลทำให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่ปลอดภัยได้มาตรฐานเหมาะสมกับบริบทของประเทศช่วยสร้างความมั่นคงทางสุขภาพและการพึ่งพาตัวเองในของประเทศอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ยังเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเฉพาะด้านการแพทย์แผนไทยจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลหรือว่าสรพ.ด้วยนะครับนายพัฒนายังกล่าวต่อว่าจุดแข็งของอภัยภูเบศรโมเดลคือการพัฒนายาจากการใช้จริงในระบบบริการสุขภาพเริ่มต้นจากองค์ความรู้และประสบการณ์การใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้านและผู้ป่วยนำมาสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์ผ่านงานวิจัยทางคลินิกพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ขยายผลสู่ประโยชน์การใช้ในระดับนโยบายสาธารณะซึ่งสามารถพัฒนาสมุนไพรที่ตอบโจทย์ปัญหาต่อสุขภาพของคนไทยได้จริงนะครับแล้วก็ร่วมใช้แนวคิดนะครับฟอร์มเว็บไซต์ทูโพลิซีนะครับก็คือท่านรัฐมนตรีแนะนำให้นำข้อมูลจากผู้ป่วยเนี่ยมาสร้างเป็นข้อมูลในการใช้สมุนไพรนะครับเพื่อพัฒนานโยบายนะครับแล้วก็ยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้มีคุณภาพสากล นะครับลดการพึ่งพาการนำเข้าจากยาต่างประเทศตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่สร้างความสำเร็จคือสมุนไพรกระดูกไก่ดำนะครับซึ่งช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและได้รับการขึ้นทะเบียนยาบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือตำลับกลีบบัวแดงซึ่งจะช่วยเรื่องของการนอนหลับความเครียดแล้วก็สุขภาวะสมองนะครับซึ่งมีจุดเด่นด้านความปลอดภัยเพราะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติไม่ได้ออกฤทธิ์ในลักษณะยานอนหลับแต่ช่วยปรับสมดุลของสมองส่งเสริมคุณภาพการนอนอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดโลกนะครับทั้งสองผลิตภัณฑ์สะท้อนให้เห็นว่าสมุนไพรไทยสามารถต่อยอดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่นวัตกรรมที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์และมีศักยภาพทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็พร้อมผลักดันแบรนด์ไทยเฮอร์เบอร์เวลเนสอย่างจริงจังและจะเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สมุนไพรไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลได้ให้ได้นะครับก็อันเนี้ยเป็นนโยบายที่รัฐมนตรีเนี่ยได้ก็มาร่วมแลกเปลี่ยนกับทางโรงพยาบาลเรานะครับผมก็อยู่ในที่ประชุมด้วยเนี่ยนะครับ คือท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็พุ่งจริงก็ท่านเก่งนะฮะแล้วก็มองทะลุอยู่คือหมายถึงว่าอภัยภูเบศรเนี่ยเก่งในการเอาภูมิปัญญามาใช้นะครับ
2: มีความ
3: รู้มีโนเลจม
2: ี
3: ใจพัฒนามีคนไข้นะครับให้เป็นกลุ่มที่จะ ป็นต้นแบบในการพัฒนาในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
2: แ
3: ต่ท่านรัฐมนตรีเขามองไปไกลกว่านั้นฮะเขามองไปว่าทำอย่างไรที่จะยกระดับผลิตภัณฑ์เนี่ยให้ออกสู่สากลให้ได
2: ้
3: นะครับเพราะว่า อย่างข้อมูลเนี่ยครับเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยไทยมีมูลค่าการใช้ยากลุ่มบรรเทาปวดนะฮะที่ใช้ภายนอกเนี่ยมากกว่า 4,000 ล้านบาทต่อปีนะโดยเป็นการนำเข้าถึง 2,226 ล้านครับก็คือคิดดูอ่ะนำเข้าประมาณ 2,000 ล้าน
2: อ่
3: ะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรามาใช้ได้อ่ะโอ้โหเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยก็กระจาย
2: ใช่ไม่ต้องไปซื้อของเขามาเราใช้ของเราเองแล้วก็เศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนอยู่ในบ้านเราก
3: ระจายแบบจะหมุนเวียนอ่ะแล้วก็มันก็จะต่อยอดไปด้านอื่นด้วยนะ
2: ครับ
3: หลายตัวเนี่ยยังรอการพัฒนาอยู่นะครับว่ามันสามารถที่จะเอามาใช้ในเชิงคลินิกได้หรือเปล่า
2: ครับครับ
3: ตัวที่ชู2ตัวก็คือกระดูกไก่ดำแล้วก็กลีบบัวแดงนี่แหละตรงกลีบบัวแดงเนี่ยผมขายของนิดนึงนะครับ
2: ครับ
3: ว่าผมเนี่ยมีโอกาสอยู่ในทีมร่วมวิจัยด้วย
2: โ
3: อ้ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะมีทำกับอาจารย์แอ๊กนะฮะทำก
2: ับ
3: อา
2: จาร
3: ย์ประทงการนะครับก็คือกลีบบัวแดงเนี่ยซึ่งมันจะมีสมุนไพร3ตัวเนาะมันจะมีบัวหลวงแดงนะมีบัวบก
2: พริกไทยใช่ครับ
3: ซึ่งสูตรเนี่ยเป็นสูตรที่เรารู้กันมานานแล้วว่ามันช่วยกระตุ้นสมองนะมันช่วยนอนหลับนะครับแต่ว่าโบราณเนี่ยเขาบอกว่าทำให้สมองมันแจ่มใสมันความจำมันดีด้วยครับซึ่งอาจารย์แอ๊กเนี่ยก็ได้เริ่มตรงเนี้ยเมื่อประมาณสัก5ปีที่แล้วเนี่ยแกก็ไปทำในหลอดทดลองก่อนไปทำกันโถนะครับทำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็ปรากฏว่ามันเนี่ยกีบัวแดงเนี่ยสามารถที่จะลดภาวะสมองเสื่อมหูได้แต่เอาหนูเนี่ยมันทำให้มันงงๆแล้วก็ไอ้กลีบบัวแดงไปประกบดีขึ้นนะครับมันเอามารักษาได้ก็เลยเอามาพัฒนาต่อยอดในคนนะครับ
2: ครับ
3: ซึ่งผมเนี่ยอยู่ในเฟสแรกก็คือเอากลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็น MCI นะครับ My Cognitive Impairment หรือแปลเป็นไทยว่าภาวะรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยคือภาวะเนี่ยเป็นภาวะที่ยังไม่ถึงกับสมองเสื่อมหรอกนะพี่บรมเคยเป็นไหมแบบลืมอ่ะล
2: ื
3: ม
2: เคยเราเอ๊ะวางไว้ตรงไหนนะอะไรเงี้ย
3: แบบมันคิดไม่ออกมันอย่างเงี้ย
2: นึกชื่อไม่ออกอะไรเงี้ยมีครับ
3: ไม่ออกบางทีชื่อน้องคนนี้เรารู้จักกันมาตั้งนาน
2: ใช่ใช
3: ่มันอย่างนี้นะภาวะเนี้ยเขาเรียก MCI My Cognitive Impairment คือยังไม่ใช่เป็นอัลไซเมอร์หรอกนะครับแต่มีโอกาสที่จะเป็นอัลไซเมอร์ได้ประมาณ 10% ต่อปี
2: ครับ
3: คือหมายถึงว่าไม่ใช่ทุกคนว่าภาวะนี้จะเป็นเพราะมันยังมีอาการอื่นอีกนะครับแล้วก็โดยอุบัติการเนี่ยคนเป็น60เนี่ยมีภาวะนี้ประมาณ 20% เลยนะฮะแล้วยิ่งเยอะขึ้นเนี่ยก็จะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ประเด็นคือน่าสนใจว่ามันมีความเชื่อมโยงกันระหว่างไอ้โปรตีนขยะที่อยู่ในสมองนะครับมันจะไปเกาะในสมองเราเวลาเราแก่ตัวลงอ่ะมันจะทำให้สมองเราฝ่อมากขึ้นนะครับ
2: ครับ
3: ปรากฏไอ้ตัวกลีบบัวแดงเนี่ยโดยสมมติฐานเนี่ยมันสามารถช่วยชะลอความเสื่อมของไอ้ตัวสมองนี่ได
2: ้
3: วันแรกที่ทำเนี่ยฮะเราก็ทำในคนไข้ก่อนเนาะแล้วก็วัดนะในอาสาสมัครปรากฏกลุ่มนี้ดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันยังไม่ค่อยชัดเจนนะฮะก็เลยมาทำในเฟสที่2ต่อก็คือให้คนไข้เนี่ยใช้กลีบบัวแดงแล้วเทียบกับแปะกล้วยไอ้แปะกล้วยเนี่ยมันตัวยามันชื่อ EG71 นะ
2: ครับ
3: ก็คือเอามาเทียบกันเอามาชนกันแล้วก็วัดคราวเนี้ยเราวัดเขาเรียกว่าไบโอมาร์เกอร์ครับคือวัดสารไอโปรตีนขยะนะครับในเลือดหลังจากกินนะครับก่อนแล้วก็วัดที่3เดือนนะฮะผลว่าสูตรกลีบบัวแดงครับสามารถชะลอการเสื่อมของสมองได
2: ้
3: เพราะว่าตัวโปรตีนขยะมันลดลงแล้วถ้าเทียบกับตัวแปะกล้วยอ่ะดีกว่าด้วยชนะด้วย
2: เราดีกว่าเขาด้วยดีกับแปะกล้วยด้วยนะ
3: ใช่เออเออเออเออเองนะครับคือ จำนวนอาสาสมัครได้ยังไม่มากเพราะว่าโหทุนมันใช
2: ้ใช่ใช่
3: แต่ว่าก็ต้องถือว่ามันน่าตื่นเต้นมากเลยเพราะว
2: ่
3: าแรกที่เราวัดผลโดยใช้ไบโอมาร์เกอร์มันต้องลงทุนสูงมากนะครับ
2: ครับครับ
3: เอสหนึ่งเนี่ยประมาณ 3-4 หมื่นบาทแล้วมันโหใช้เยอะน
2: ั่
3: นก็คือนี่แหละเป็นอันนึงเนี่ยเดี๋ยวจะมีตีพิมพ์ออกมา
2: โอ้ครับ
3: จะตีพิมพ์มาแต่อันเนี้ยกระซิบบอกในรายการนี้เลยว่าผลมันออกแล้วเบื้องต้นครับคือผมดูผลแล้วผมก็ยังโอ้โห
2: ยิ้มเลย
3: อันนี้มันไปต่อยอดได้เลยเพราะว่าสภาวะเนี่ยเป็นสภาวะที่ผมเชื่อว่า60
2: ใช่ผู้สูงอายุเยอะด้วยคนไทยเราตอนนี้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุครับ
3: กินแล้วมันไม่เป็นอันตรายหรอก
2: ใช
3: ่กินแล้วช่วยนอนหลับด้วยช่วยสมองอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นก็เอามาพูดให้ฟังครับเดี๋ยวงานวิจัยตัวเต็มเนี่ยเดี๋ยวจะออกมาอีกทีนึงแน่ๆแต่ว่าเอามาคุยฟังก่อนได้เลย
2: โชว์ก่อนได้เลยโชว์ก่อนเลยได้เลยล่วงหน้าก่อนเลยครับ
3: เพราะว่ากิบโบแดงมีขายแล้วฮะก
2: ิ
3: บโบแดงโอ้ขายตั้งนานแล้วคือมีจำหน่ายในร้านสมุนไพรอภัยภูเบศทุกสาขา
2: ใช้ชื่ออภัยบีอภัยบี
3: อภัยบี
2: มาก่อนเราต้องจะบอกกิบโบแดงตำรับกิบโบแดงบอกกิบโบแดงตอนหลังทำเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๊บแหมชื่อมันต้องให้เท่หน่อยก็เลยเป็นอภัยบี
3: อภัยบีครับผม
2: ครับ
3: ลองไปสอบถามได้เลยนะฮะคนที่นอนไม่หลับนะคือรู้สึกความจำไม่ดีเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาครับทานได้เลยครับมันเป็นสมุนไพรไม่มีอันตรายอะไรนะครับนะก็มาเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวงานวิจัยตัวเต็มผมจะมาเล่าให้ฟังทีรวมทั้งภาวะ MCI ด้วยนะฮะภาวะโรคการลุกคิดเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเล่าให้ฟัง
2: ครับครับครับ
3: ครับผมโอเคสัปดาห์นี้เล่าให้ฟังสั้นๆ นะครับเป็นโรคพันธะพลาสกันเพราะว่าดูจะมีประเด็นอยู่ตอนนี้พี่บุรมได้ตามข่าวไหมฮะคือที่มีนักท่องเที่ยวจากเรือสำราญ
2: อ
3: ่ะ
2: อ๋อฮันตา
3: ฮันตา
2: ไปแล้วฮันตาครับครับตามข่าวอยู่ขึ้นฝั่งแล้วนี่ขึ้นฝั่งกันหมดแล้วครับผม
3: แล้วก็ชีวิต3รายเนาะตอนนี้มีล่าสุดเนี่ยที่ฝรั่งพอขึ้นฝั่งปุ๊บก็มีเริ่มระบาดที่ฝรั่งเศสละนะครับฝรั่งเศสแต่ว่าการควบคุมยังไม่กระจายนะแล้วก็ของไทยเนี่ยนะครับกรมควบคุมโรคยืนยันว่ายังไม่มีผู้ป่วยนะครับยังแต่ว่ายังต้องติดตามอยู่เพราะว่าเดี๋ยวนี้การท่องเที่ยวจากเรือสำราญมันเยอะนะครับนักท่องเที่ยวต่างประเทศก็มาเยอะนะครับเพราะนั้นอันนี้ต้องตามนะก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าตัวฮันตาไวรัสเนี่ยสั้นๆว่าเป็นอย่างไรนะครับ
2: ครับ
3: ก็ไวรัสฮันตานะครับเป็นภัยพาหะที่มาจากหนูนะครับนะฮะโดยการติดเชื้อฮันตาไวรัสเนี่ยเป็นโรคในกลุ่ม RNA นะฮะ RNA ไวรัสในตระกูลฮันตาไวรัสนะครับซึ่งพบได้ในสัตว์พันธุ์แพะและสามารถติดจากสู่คนนะฮะจนเป็นอันตรายต่อชีวิตได้โดยปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีวัคซีนในการรักษานะครับโดยโรคนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักตามภูมิภาคนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มฮันตาไวรัสพาวโมนารีซินโดรมอันนี้จะพบในทวีปอเมริกาซึ่งจะส่งผลต่อทางเดินหายใจนะฮะคนไข้ก็จะมีอาการมีไข้ปวดกล้ามเนื้อรุนแรงหลังจากนั้นจะมีหอบเหนื่อยน้ำท่วมปอดเกิดภาวะช็อกนะครับซึ่งกลุ่มนี้จะมีอัตราเสียชีวิตสูงถึง 40% นะครับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเขาเรียกว่า Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome นะครับจะพบในยุโรปและเอเชียนะครับโดยจะส่งผลต่อไตมันจะมีอาการเป็นจุดเลือดออกตามตัวและเกิดอาการไตวายเฉียบพลันนะครับการติดต่อนะครับมนุษย์เนี่ยจะรับเชื้อฮันตาเนี่ยจากสัตว์ฟันแทะทางช่องทางดังนี้นะครับก็คือ1หายใจเอาละอองฝุ่นที่ปนเปื้อนปัสสาวะมูลหรือน้ำลายของหนูที่ติดเชื้อเข้าไปนะครับ2สัมผัสสิ่งปนเปื้อนเชื้อและนำมาแตะจมูกปากหรือดวงตา3สัมผัสเข้าทางบาดแผลครับ4ติดต่อผ่านน้ำลายโดยตรงจากหนูนะครับแล้วก็5นะครับสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้น่าจะพบได้ยากมากนะครับแล้วก็จะจำกัดเฉพาะสายพันธุ์แอนเดสในอเมริกาใต้ระยะเวลาในการฟักตัวนะครับเชื้อจะมีระยะเวลาในการฟักตัว 1-8 สัปดาห์นะครับหลังจากได้รับเชื้อเนี่ยอาการก็จะเริ่มแบบไม่เฉพาะต่อเจาะจงนะช่วงแร

0: ประคับประคองเท่านั้นอำนาจรวมอยู่นี้นะฮะเพราะว่ายาต้านไวรัสไม่มีฮะ
1: ไม่มียานะครับ
0: ก็คือหมายถึงว่าสมมติเจอปุ๊บไตวายทำไงก็ล้างไตยื้อไปยื้อไปนะครับถ้าภูมิต้านทานดีแข็งแรงก็รอดภูมิต้านทานไม่ดีเสียชีวิตนะครับน้ำท่วมปอดก็เหมือนกันนะก็ใช้ยานะครับขับปัสสาวะขับน้ำออกนะครับแล้วรอให้ไวรัสมันสลายตัวแต่วันนั้นถ้าภูมิต้านทานไม่ดีเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็จะเกิดการเสียชีวิตได้นะครับอันนี้ตัวเลขที่น่าตกใจก็คือถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นปอดจะเสียชีวิต 40% นะครับนะเพราะนั้นการป้องกันทำอย่างไรครับก็ต้องอันกับสุขอนามัยนะครับทำบ้านให้สะอาดนะครับไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่ของหนูนะครับทำความสะอาดจะถูกวิธีนะครับห้ามกวาดหรือดูดฝุ่นโดยเฉพาะที่มีมูลหนูนะฮะเพื่อทำให้เชื้อฟุ้งกระจายนะครับแล้วก็อาจจะฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรด์เจือจางนะครับก่อนไปทำความสะอาดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางนะจะมีความสัมพันธ์นะครับก็อยากจะแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงการพักแรมในที่ที่มีร่องรอยของหนูนะครับเช่นโรงนาหรือกระท่อมในป่าที่ติดตายมานานล้างมือบ่อยๆนะครับก่อนรับประทานอาหารนะครับแล้วก็หากต้องเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงนะครับก็จะต้องพบแพทย์ทันทีและแจ้งประวัติการเดินทางด้วยทุกครั้งนะครับก็มาฝากครับสำหรับฮันตาไวรัสที่ตอนนี้จะได้เป็นข้อมูลในการตามข่าวกันนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ถึงไหนแล้วสิ่งที่คนเขากลัวกันก็คือกลัวกลายพันธ
1: ุ์กลายพันธุ์นี่แหละครับ
0: กลัวมันไปผสมพันธุ์กับ
1: ไวรัสตัวอื่น
0: ตัวไวรัสตัวอื่นแล้วมันจะทำให้การกระจายอย่างรวดเร็วเพราะว่าอัตราการเสี่ยงชีวิตมันสูงนะครับก็ภาวนาว่าให้มันอยู่ในนี้นะครับเพราะว่าหนูในประวัติศาสตร์เนี
1: ่
0: ย
1: โอ้โหตัวร้ายจริง
0: เขากลัวมากเลยเพราะว่ามันเกิดการระลอกขึ้นมาเนี่ยมันตายกันตอนนั้นในยุคศตวรรษ18 17 18เนี่ยโอ้โหเสียชีวิตจนไปครึ่งทวีปนะครับเพราะนั้นก็ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดครับผมนะครับสำหรับฮันตาไวรัสสำหรับประเทศไทยตอนนี้ยังปลอดภัยอยู่ครับไม่พบผู้ป่วยนะครับ
1: ครับผมประมาณนี้ใช่ไหมข้อมูลในวันนี
0: ้ครับผม
1: ช่วง Facebook Live มีต่อหลัง5 ทุ่มไหม
0: จะมาคุยกันเรื่องของ7 สาเหตุการนอนกรนพบบ่อยนะครับ
1: อ๋อเรื่องนอนกรน7 สาเหตุของอาการนอนกรนนะครับ
0: ใช่คร
1: ับ โอเคครับหลังอันนั้นหลังภาควิทยุนะภาค Facebook ส่วนตัวก็จะอีกช่วงหนึ่งอ่ะให้คุณหมอมกรลิ้มอุดมพรท่านพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฟังสปอร์ตก่อนนะคุณผู้ฟังครับฟังสปอร์ต1 ชุดจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่อยากจะสอบถามอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมกับทางคุณหมอมาก่อนก็เตรียมตัวโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์เดิมจากช่วงที่แล้วนะครับ02-290-0473นะครับย้ำเบอร์นะครับย้ำเบอร์นะครับ02-290-0473อ่ะพักฟังสปอร์ต1 ชุดครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประสาราชสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได
3: ้ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
4: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
6: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยภูเบศต่อยอดภูมิปัญญาไทย

0: คิดค้นยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: ๆแม่ลืมปิดแก๊ส
3: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
4: แม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได้
2: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
3: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
4: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
2: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
5: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
6: ยุ่งนี่ต้องเจอฟ้าทะลายยุ่ง
7: ฟ้าทะลายยุ่งผลิตภัณฑ์ไล่ยุ่งจากสารสกัดฟ้าทะลายโจรผ่านการทดสอบไล่ยุ่งไม่มากวนใจได้นาน 2.7 ชั่วโมงไล่ยุ่งได้หลายชนิดทั้งยุ่งลายยุ่งรำคาญยุ่งก้นปล่องยุ่งที่ดื้อยาฆ่าแมลงซึมไวไม่เหนอะหนะกลิ่นหอมสดชื่นละมุนจากน้ำมันใบมะกรูดปราศจากสารเคมีผ่านการทดสอบไม่ก่อการระคายเคืองกับผิวปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าทะลายยุ่งติดบ้านไว้ยุ่งไม่มาสูงสิง
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
8: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยผู้ฟังโทรมารอแล้วนะฮะสายนี้ค้างจากเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับสอบถามคุณหมอวรีรัตน์เผอิญเวลามันไม่เคลียร์จบไปก่อนนะเดี๋ยวให้คุณหมอมาก่อนเคลียร์ให้แล้วกันนะครับผู้ฟังจากจังหวัดไหนครับ
9: เชียงรายค
8: ่
9: ะ
8: อ้าวเชียงรายเล่าให้คุณหมอมาก่อนฟังเลยครับเชิญครับ
9: อ๋อคือแรกๆเมื่ออาทิตย์กว่าก่อนนะคุณแม่เนี่ยเล่าก่อนนะครับว่าคุณแม่เป็นโรคหัวใจโตแล้วทีนี้คุณแม่ก็นอนอยู่จู่ๆก็ตื่นเช้ามาแล้วแขนน่ะมันบวมแดงช้ำเหมือนเราไปโดนใครทุบมาค่ะทีนี้คุณแม่ก็ไปหาหมอเสร็จคุณหมอโรงพยาบาลเขาก็บอกว่าถ้าต้องกินยานี้อาจจะเป็นโรคเกาต์อย่างเงี้ยแต่ยังไม่ได้แต่เลือดอ่ะเจาะไปแล้วแต่ต้องรอฟังผลมันที่4เดือนหน้าทีนี้คุณแม่ก็ปวดทีนี้คุณแม่ก็เลยไปซื้อยาชุดมากินค่ะซื้อยาชุดมากินเสร็จทีนี้คุณแม่ก็ท้องเสียตอนกลางคืนคุณแม่บอกว่าแบบอุจจาระเป็นสีดำหมดเลยเราก็ไม่รู้เพราะเรานอนคนละห้องแล้วว่าคนหนูที่โทรไปนั่นก็คือสายตาพิการไงคะคุณเราก็เลยเล่าให้หลานฟังทีนี้หลานก็บอกว่าพาไปโรงพยาบาลพาไปเมื่อวานก่อนแล้วทีนี้หมอเขาอยากดูอะไรอยากดูอุจจาระนะคะพอดีคุณแม่ก็ทำยังไงก็ไม่ถ่ายเขาเลยพากลับมาบ้านพออีกวันหนึ่งคือเมื่อวานไปอีกที่นี้โรงพยาบาลไม่สวยเขาส่งด่วนเลยว่ากระเพาะรั่วค่ะ
8: แล้วคำถามคืออ
9: ยากทราบว่าถ้าเรากินยาละลายลิ่มเลือดแล้วเรากินยาชุดไปเนี่ยมันอันตรายใช่ไหมคะ
10: อันตรายฮะก็ทำให้
9: มันคุณแม่นะกินยาจันทร์ถึงศุกร์ ันจะเป็นเม็ดเมื่อกี้ถามหลานละคือหนูมองไม่เห็นนะถามหลานหลานบอกว่าเป็นยาเม็ดสีส้มกินจันถึงสุกแล้วก็สาวอาทิตย์เนี่ยกินครึ่งเม็ดมันจะมี200กรัมกับ100กรัมหลานว่า
8: โอเคเดี๋ยวฟังคุณหมอนะ
10: จะถามว่าจะถามว่า
9: คุณแม่น่ะกินยาผสมกันหรือว่าโรงพยาบาลเขาให้ยาให้ยาละลายริ่มเลือดคืนไปไหมคะ
10: คือของเดิมอ่ะแม่เขาคงได้รับยาต้านเกล็ดเลือดหรือเป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดอยู่แล้วซึ่งยาพวกนี้มันก็มีอย่างที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารอยู่แล้วนะแต่ทีนี้คือ
9: นะคะ
8: ฟังก่อนฟังคุ้นๆฟังไปเรื่อยๆก่อนฟังไปเรื่อยๆก่อนนะโอเค
10: คือยากลุ่มนี้ตัวมันเองเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงในการเกิดแผลในกระเพาะอาหารอยู่แล้วทีนี้พอมันอาจจะไปผสมกับยาชุดไอ้คำว่ายาชุดเนี่ยส่วนใหญ่ต่างจังหวัดนะเราก็จะรู้จักกันดียาชุดมันจะประกอบไปด้วยยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยตัวนึงแล้วก็มักจะมีสเตียรอยแล้วก็มีพวกยาแก้ปวดผสมกันเพราะนั้นพอมันเป็นผสมโรงกับยาโรคประจำตัวที่คุณแม่ทานอ่ะมันก็มีโอกาสครับที่ทำให้เกิดกระเพาะทะลุได้เลยเลือดออกในทางเดินอาหารหรือจนถ่ายเป็นสีดำอ่ะครับ
8: มีโอกาสครับมีโอกาสสูงด้วยครับอ่ะได้ไงต่อครับ
10: ครับ
9: แต่ตอนนี้แม่เราไปโรงพยาบาลอำเภอหมอเมื่อวานนี้หมอส่งด่วนไปที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดเขาใส่เลือดใส่ยาใส่เติมเลือด3กระปุกแล้วค่ะ
8: ดีแล้วครับคุณหมอได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลดีแล้วครับและคำถามมีอีกไหมครับ
9: ก็เลยอยากถามว่าเพราะว่าเราฟังอภัยภูเบศทีนี้คุณแม่ก็ต้องยาอะไรก็ไม่ต้องกินใช่ไหมคะ
10: คือตอนนี้กับแม่นะคือผมว่าคุณห่วงแม่ก่อนคือตอนนี้ภาวะที่แม่แกเป็นเนี่ยมันเป็นภาวะวิกฤตอะคือถ้าใส่เลือดไป3ถุงเนี่ยแสดงว่าเลือดหายไปติดกว่าติดอะเพราะนั้น
9: แต่เมื่อคืนอะ
8: ฟังก่อนฟังต่อนะ
10: เพราะนั้นตอนนี้คุณหมอเขาพยายามจะช่วยชีวิตแม่เขาอยู่ก่อนตอนนี้คือเดี๋ยวพออาการทรงตัวผมคิดว่าเดี๋ยวเขาคงไปต้องไปส่องกล้องอ่ะนะครับแล้วก็
8: เดี๋ยวฟังก่อนเดี๋ยวฟังต่อนะอย่าเพิ่งรีบฟังให้คุณหมอจบซะก่อนนะแล้วค่อยพูดนะคุณหมอต่อครับ
10: ก็คือเขาต้องส่องกล้องเนี่ยครับคืออาจเขาอาจจะส่องไปแล้วนะทีนี้พอเลือดหยุดแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนี้เขาอาจจะต้องปรับยาใหม่ก็คืออาจจะต้องมาปรับยาในกลุ่มที่เป็นยาต้านเกล็ดเลือดหรือว่ายาต้านแข็งตัวของเลือดอ่ะอาจจะต้องหยุดไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แผลมันกำเริบอีกแล้วก็ในหลังจากนี้เราก็ต้องรู้เลยว่าโอ้โหเราจะไปกินยาชุดแบบนี้อีกไม่ได้แล้วแหละมันเสียชีวิตได้เลยนะครับเวลาเลือดออกเยอะๆอ่ะแก้ไขไม่ทันนะ
9: ก็เมื่อวานนี้คุณแม่เริ่มชักอ่ะ
8: โอเคไม่ต้องโอเคแล้วเคลียร์แล้วตอนนี้เคลียร์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเคลียร์แล้วนะจากนี้ไปก็เดี๋ยวรอให้คุณแม่กลับมาแล้วก็
9: ใช่ค่ะจะถามว่าแต่ตอนนี้เมื่อคืนน่ะพอคุณแม่ไปที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับประจำจังหวัดหมอสองกล้องเขาบอกว่ายังมีแผลอยู่แต่เขาถอดสายเยี่ยวสายออกซิเจนออกไปหมดแล้วแต่ตอนเย็นเขาว่าจะส่งมาที่โรงพยาบาลประจำอำเภอแต่ประมาณสัก6 โมงเย็นตอนนี้ค่ะหลานโทรมาบอกว่าแม่ได้เติมเลือดอีกกระปุกนึงอะค่ะ
10: เขาก็เดี๋ยวเขาก็ดูให้แน่ใจก่อนอะว่าเลือดมันหยุดจริงยังถ้าเขาเจาะเลือดติดตามแล้วมันยังมีอยู่อะก็อาจจะวางใจไม่ได้ว่าเลือดมันจะอยู่ไหมก็ต้องอาจจะต้องดูให้แน่ใจก่อนน่ะนะครับนะ
9: ขอบคุณมากค่ะคุณหม
10: แต่คิดว่าเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะฮะ
8: อยู่ในมือหมอแล้วก็ผ่านวิกฤตน่าจะผ่านวิกฤตแล้วด้วยนะแต่ว่าเคยให้ความมั่นใจจะได้ให้กลับมาที่โรงพยาบาลในตัวอำเภอได้อย่างปลอดภัยนะครับ
11: ขอบคุณมากขอบคุณหมอหนูฟังตลอดเลยค่ะขอบคุณค่ะขอให้คุณหมอดูหัวลูกแจลุยนะคะ
8: ครับขอบคุณครับเรียบร้อยไปฮะแม่คำถามก็เยอะแล้วแล้วก็ชั่วโมงที่แล้วก็เวลาเหลือน้อยด้วยก็เลยตอบไม่ทันเลยให้คุณหมอมาก่อนเคลียร์ให้สายต่อมาสายต่อมาจากไหนครับ
12: ฮัลโหล
8: เชิญ
12: แก่นครับ
8: เชิญเชิญคุยกับคุณหมอมาก่อนได้เลยครับ
10: ครับ
12: สวัสดีครับคุณหมอ
10: สวัสดีครับ
12: ผมอายุ79นะเมื่อตอนปี64ผมเป็นมะเร็งลำไส้แล้วก็ตัดออกไปประมาณ12เซนแล้วก็หมอเขาไปเจาะไขสันหลังตรวจแล้วก็ว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยแล้วต้นปี65ผมให้เคมีบำบัดครบ6ครั้งแล้วนะแล้วก็มันก็ผมก็คงจะหายแต่ว่าหมอเขาก็ติดตามอาการมาเรื่อยๆแต่ทีนี้ไอ้ที่เขาให้เคมีบำบัดอะผมไม่แพ้นะแต่ว่ามันมีปัญหาเลือดจางแต่ว่ารักษาหายแล้วแต่ทีนี้สมองอะที่ให้เคมีบำบัดผมรู้สึกว่าสมองผมไม่ค่อยดีขนาดผมใส่รองเท้าแตะนะรองเท้าหลุดผมยังไม่รู้ตัวเลยบางทีทีนี้ผมจะถามคุณหมอผมจะกินอภัยบีได้ไหม
10: กินได้ครับ
12: กินได้เหรอ
10: ได้ครับ
12: แล้วก็มียาอย่างอื่นอีกไหมที่ว่าจะผมคิดว่าสมองนี่จะมีไม่ค่อยดีอ่ะเพราะเคมีบัตรมันไปทำลาย
10: แยกสองส่วนก่อน
12: ครับครับ
10: เอาเรื่องเคมีบำบัดไปทำลายสมองก่อน
12: ครับครับ
10: คืออันเนี้ยมันไม่ค่อยมีหลักฐานทางวิจัยเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็มีบ้างนะมันก็มีบ้างที่ว่าความจำแย่ลงสมาธิช้าลงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นผลข้างเคียงที่เราก็บางทีก็ต้องยอมรับมันเหมือนกันนะครับ
12: ครับ
10: ครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่สมองเสื่อมอ่ะมันจะไม่ถึงขนาดว่าทำให้เราเป็นอัลไซเมอร์หรอกครับก็ยอมรับว่ามีผลได้ไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์อันนี้ตอบลุงประเด็นแรกว่าเคมีบำบัดที่ทำให้สมองไม่ได้ยอมรับว่าอาจจะมีผลได้ครับส่วนอันที่สองคือจะรักษาอย่างไรกินยาอะไรปกติก็ไม่ได้มียารักษาโดยตรงครับเป็นการส่วนใหญ่ก็แนะนำให้เรื่องของสมาธิบำบัดจดจ่อในสิ่งที่ทำตอนหลับให้มากขึ้นลดเครียดที่เกิดข้างบนลงออกกำลังกายพวกนี้เพราะการรักษาที่ยาจำเพาะจะไม่มีครับ
12: ฮัลโหล
10: ลงอย่างเงี้ยครับ
12: แล้วมียาตัวอื่นไหมนอกจากอะไพดีครับ
10: นี่ไงผมก็บอกคุณลุงว่ายาไอยารักษาในกลุ่มเนี้ยมันไม่มียารักษาจริงๆอ่ะไม่มีหรอกครับ
12: มันมี
10: การปรับ
12: แต่อะไพดีกินได้นะ
10: คืออะไพดีมันเป็นสูตรที่อย่างที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะมันเป็นยาสมุนไพรที่เขาก็ใช้ประทานแล้วนะครับก็ถ้าอยากทานก็ทานได้ครับไม่มีปัญหาหรอกครับผม
12: ผมเคยจะไปซื้อมาแล้วครับผมไปดูที่ร้านแล้วแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าผมเป็นมะเร็งให้เคมีบำบัดแล้วผมจะกินได้ไหม
10: กินได้กินได้นิกกินได
12: ้กินได้นะ
8: กินได้ครับลองกินสักเม็ดสองเม็ดก่อนนะลูบางทีมันจะร้อนคอหน่อยมันมีพริกไทยถ้าเรากินเม็ดสองเม็ดได้เราจะเพิ่มตามโดสที่สลากข้างขวดก็สามารถกินตามสลากข้างขวดได้ครับเชิญต่อครับถามได้เลย
12: โอเคครับผมสนใจอภัยบีผมก็จะไปซื้อมากินแล้ว
8: ลองดูครับกินสักสองสามเดือนเนาะแล้วจะค่อยๆแล้วก็แจ้งผลด้วยนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
12: โอเคขอบคุณครับ
8: โอเคครับต่อครับเชิญเลยครับคุณหมอครับปิดวิทยุครับปิดวิทยุแล้วถามคุณหมอได้เลยครับ
13: สวัสดีครับ
10: ครับเชิญฮะ
13: ส วัสดีครับคุณหมอมังกรครับ
10: สวัสดีครับ
13: สวัสดีผมมีเรื่องปรึกษาแล้วครับเตรียมมาแต่เมื่อเช้านี้แล้วครับ
10: ครับผม
13: ช่วงนี้มันเหลือ 2-3 วันแล้วนะครับรู้สึกว่ามันมีอาการร้อนๆตามร่างกายนะครับแล้วก็วันนี้ผมทดลองกินยาพาราไป3มื้อเมื่อเม็ดนะครับตอนนี้มันก็ยังร้อนรุ่มๆอยู่นิดๆไม่ทราบว่าเกี่ยวกับผลจากยาบางอย่างหรือเปล่าครับ
10: แล้วตอนนี้ทานยาอะไรอยู่ล่ะครับ
13: เมื่อปี60นะครับเดี๋ยวผมจดเอาไว้แล้วผมก็เล่าให้คุณหมอมาก่อนฟังเมื่อปี60มีความดันสูงนะครับแล้วหมอก็ให้กินยาเอมิโลไพราโซน20มิลลิกรัมนะครับพร้อมกับแอสไพรินนะครับ
10: คร
13: ับ
10: อ
13: ันนี้ก็ยังขนาดนี้ก็ยังทานอยู่เพราะว่าเคยถามคุณหมอมาก่อนแล้วคุณหมอบอกว่าทานต่อได้แอสไพรินต้องหยุดไม่ได้ยาความดันหยุดไม่ได้ถูกไหมครับ
10: ต้องครับ
13: ถูกต้องนะครับแล้วก็บังเอิญปี60มันพอกินแอสไพรินมากๆมันเป็นแผลในกระเพาะล่ะครับ
10: ครับ
13: แล้วก็รักษาหายแล้วแล้วตอนที่รักษาแผลในกระเพาะคุณหมอให้กินยาโอมิพาราโซนก็กำลังคิดว่าจะเลิกทานได้ไหมครับเพราะว่าทานมาหลายปีแล้วตั้งแต่ปี60
10: ถ้าแผลหายแล้วเลิกทานได้เลยครับ
13: อะไรครับ
10: ถ้าแผลหายแล้วไม่มีจุกเสียดแน่นท้องแล้วเลิกทานโอเมพาโซนได้เลยครับ
13: ไม่จุกเสียดครับเพราะว่าไม่มีอาการของกรดไหลย้อนเมื่อสัปดาห์ก่อนเคยถามดร.ต้อมแล้วดร.ต้อมบอกว่ามีอาการเหมือนกรดไหลย้อนหรือเปล่าบอกไม่มีครับ
10: ครับไม่มีก็ยืนได้
13: แล้วก็ปี64เมื่อเอ่ยมีโรคใหม่ไปหกล้มนะครับแล้วว่าผ่าตัดสะโพกมาตอนนี้คุณหมอให้กินยาแคลเซียมนะครับแล้วก็โฟซ่าแม็กพลัสกับดาลาเมดผมก็เลยคิดว่ามันเกี่ยวกับยาหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นมา 3-4 วันแล้ว
10: หมายถึงว่า
8: หมดแล
13: ้
8: ว
13: มันไม่ร้อนๆตามร่าง
8: กายหมดแล้วนะยาที่กินหมดแล้วนะครับ
10: ยามีแค่นี้นะ
13: ครับ
10: ยามีแค่นี้นะฮะไม่มียาย
13: ามีแค่นี้ครับมียามีพาราโซมีแอสไพรินแคลเซียมโฟซ่าแม็กพลัสนะครับแล้วก็คุณหมอให้ยาอะไรอ่ะยากินก่อนนอนคลายอายา
8: แก้อะไร
13: อ๋อยาที่ว่าขยายหลอดลมอะครับ
10: อ๋อขยายหลอดลม
13: 1เม็ดผมกำลังว่าจะงดตัวไหนดีหรือว่าจะปรึกษาคุณหมอมาก่อน
10: ตัว
13: เพราะผมกลัวโทรไม่ติดวันนี้ก็เลยพูดเสียงสั่นๆเพราะดีใจที่โทรติดครับ
8: เดี๋ยวฟังคุณหมอนิดนึงเนาะครับ
10: ไอตัวขยายหลอดลมนี่คุณลุงกินมานานยัง
13: กินยามาตั้งแต่ปี
8: เป็นปีแล้วป่ะครับเพราะฉะนั้นเถอะกินมันเป็นปีแล้วนะ
13: เลยหลายปีแล้วครับ
8: กินมาหลายปีแล้วครับขยายหลอดลมกินมาหลายปีแล้วครับคุณหมอครับ
10: โอเคถ้าดูจากยาที่คุณทานอยู่ตอนเนี้ยผมว่าไม่มีตัวไหนที่ทำให้เกิดอาการผมคิดว่ายาที่คุณกินอยู่ทุกตัวเนี่ยไม่มีตัวไหนที่ทำให้เกิดแสบร้อนได้นะครับไม่มีฮะ
13: ผมก็ต้องปรึกษาว่า
8: เดี๋ยวว
13: ันนี้ผมทดลองทานยาว่าตามกำหนดของไอ้ทานยาพาราไป3มื้อเมื่อละเม็ดนะครับประมาณ 4-5 ชั่วโมงก็ทานเม็ดทานเม็ดสุดท้ายเมื่อตอนทุ่มครึ่งอะครับ
8: โอเค
13: ตอนนี้มันก็ร้อนอยู่แต่ว่ามันไม่ทุรนทุรายไม่ถึงกับ
8: ร้อนนี่ร้อนผิวกายหรือว่าร้อนยังไงครับ
13: อะไรนะ
8: อาการที่คุณร้อนเนี่ยร้อนผิวกายหรือว่าร้อนแสบคอหรือยังไงฮะ
13: ไม่ครับไม่มีเลยครับ
8: ร้อนยังไงครับร้อนยังไง
13: มันร้อนผ่าๆเหมือนกับว่าความร้อนข้างในมันจะอยากขับออกครับ
8: โอเคฟังคุณหมอนะฟังคุณหมอนะ
10: อ
8: ่
10: ะเดี๋ยวเราขออนุญาตมาเริ่มต้นตรงนี้นะคือคุณลุงกำลังตั้งสมมติฐานว่ามันเป็นจากยาแบบเนี้ยแต่ผมเล่าให้คุณลุงฟังก่อนนะครับว่าอาการจะเป็นอาการที่เจอบ่อยในผู้สูงอายุมากเลยครับเพ พราะว่า
13: สำหรับผู้สูงอายุใช่ไหมครับเพราะตอนนี้ผมอายุ78แล้วครับ
8: ใช่ครับฟังให้เข้าใจก่อนนะครับฟังให้เข้าใจนะครับ
10: เพราะว่าแบบเนี้ยสาเหตุที่เจอที่สุดก็คือมันเป็นความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติกครับ
13: ก็คือ
10: มันจะทำให้ไปกระตุ้นเนี่ยทำให้มีอาการแบบร้อนวูบวาบใจสั่นเหงื่อออกอะไรแบบนี้นะมือเท้าเย็นแบบเนี้ยซึ่งสาเหตุอันดับหนึ่งเลยก็คือระบบประสาทอัตโนมัติเขาเสื่อมนะครับเสื่อมตัวก็จะเกิดอาการแบบเนี้ยนะครับหรือกลุ่มหนึ่งที่ทำให้มีอาการมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ได้คือฮอร์โมน
8: อย่าเปิดวิทยุครับฟังโทรศัพท์อย่างเดียวครับ
10: ครับถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องเป็นว่ากลุ่มไมโทรตรงนี้นะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มโรคอื่นก็ได้นะครับเช่นกลุ่มที่เป็นเบาหวานนะครับแล้วทำให้ตัวเส้นประสาทปลายเนี่ยผิดปกติไปนะครับกลุ่มที่ดื่มสุราเยอะๆทำให้เส้นประสาทผิดปกติไปก็ทำให้เกิดแสบร้อนปลายมือปลายเท้าพวกนี้ได้ส่วนยาเนี่ยมักจะเป็นยาที่เป็นผลจากมันเรื่องของระบบการรับรู้อุณหภูมิเช่นยาต้านซึมเศร้าเอสเตียรอยฮอร์โมนบางชนิดอะไรแบบนี้ครับซึ่งถ้าผมฟังดูที่คุณลุงเล่ามาให้ฟังอ่ะยาที่กินน่ะมันไม่เกี่ยวมันเป็นยาแบบทั่วๆไปอ่ะครับไม่มีผลเลยโอเคไหมฮะ
8: เข้า
10: ใจไหมฮะ
8: ฮัลโหลอ้าวคุณน้าคุณน้าสลบไปแล้วเงียบไปเลย คุณน้าครับยังอยู่ไหมสัญญาโทรศัพท์ก็ไม่ได้ตัดด้วยนะโอเคคุณหมออธิบายบอกน่าจะฟังวิทยุอยู่คุณหมออธิบายมีอะไรเพิ่มเติมอีกเชิญเลยครับ
10: ต่อนะก็คือผมคิดว่ายาเนี่ยคุณทานต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าดูแล้วมันยาแบบพื้นฐานธรรมดาท่านเองเป็นยาโรคประจำตัวไม่มีผลกับอาการแสบร้อนตามตัวนะฮะแต่ว่าถ้ายังมีแสบร้อนเยอะๆอยู่นะถ้ามันยังไม่หายไปได้เองนะนะครับผมว่าไปตรวจสักหน่อยเช่นไปเช็คสักหน่อยที่ไทรอยด์เป็นอย่างไรเบาหวานเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะได้ดูเพราะว่าถ้ามันเป็นจากความเสื่อมของร่างกายอ่ะบางทีเราพักผ่อนดีๆครับการนอนหลับที่ดีลดความเครียดลงดื่มน้ำให้เพียงพออยู่ในมีอากาศถ่ายเทมันจะดีขึ้นเองครับ
8: บาง
10: ทีมันก็เป็นข้อข่าว
8: โอเคเนาะฟังคุณหมอแล้วคงพอเข้าใจนะครับน่าจะวัยท้องนั่นแหละนะฮะดูอาการสักวันสองวันถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะต้องไปหาหมอตรวจเช็คสักนิดหนึ่งเนาะสัญญาณก็ยังไม่รู้หายไปไหนเลยนะ เวลาเหลือน้อยถามได้เลยครับ เชิญครับเชิญครับ
14: อยากทราบว่าคุณที่เป็นสโตรกกินอภัยดีได้ไหมคะ
10: สโตกเป็นอภัยบีได้ไหมอันนี้ต้องนิดหนึ่งเพราะว่าเขามีพิษไทยพอมีพิษไทยเนี่ยต้องดูเรื่องโรคประจำตัวว่าความดันสูงไหมถ้าความดันสูงมากก็เลี่ยงสักหน่อยก็ได้ครับ
14: จะกินไม่ได้หรือไงคะ
10: จะต้องคือมันไม่เชิงว่ากินไม่ได้ฮะมันต้องดูแบบภาพรวมๆอ่ะเช่นความดันสูงป่ะเพราะสโตฟเนี่ยมันจะมีโรคที่ซ่อนอยู่เยอะไงความดันโลหิตหรอคุณยาวาฟาลินอยู่ไหมแบบเนี้ยหัวใจเต้นผิดจังหวะที่แบบชิบจอมันเต้นเร็วมากต้องปรึกษาแพทย์ก่อนถ้าเป็นสโตฟอ่ะ
14: อ
10: ๋
14: อเหรอคะ
10: ใช่
14: ครับ
10: ใช่ใ
14: ช่โอเคครับเข้าใจจ้ะเข้าใจ
8: โอเคครับรอก่อนนะจะไม่ต้องกินนะโอเคครับอ่ะอีกสายหนึ่งด่วนๆเลยครับเดี๋ยวใครไม่ทันในภาค Facebook ก็ชมทาง Facebook แล้วก็ถามคำถามเพิ่มเติมกับคุณหมอได้นะครับหลัง5ทุ่มไปแล้วนะเดี๋ยวคุณหมอจะออก Facebook Live ต่อนะผู้ฟังก็ไปชมทาง Facebook Live ของคุณหมอได้เลยนะครับก็จะมีข้อมูลดีๆมาเล่ามาคุยกันนะเหมือนเดิมมีอีกสักสายหนึ่งไหมเร็วๆสั้นๆเนี่ยน่าจะทันนะครับเหลือเวลาไม่เยอะนะเหลือเวลาไม่เยอะประมาณ2นาทีเองมีไหมเดี๋ยวถ้าไม่มีผมไม่รับแล้วกันนะคงไม่รับแล้ว เดี๋ยวมันจะไม่ทันให้คุณหมอเพิ่มเติมข้อมูลสักนิดหนึ่งวันนี้ในประเด็นที่ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาจะมีประเด็นไหนเพิ่มเติมเป็นอ่ะโทรมาจะทันไหมเนี่ยฮัลโหลถามด่วนเลยครับ
15: ครับวันนี้คุณหมอพูดถึงขยะฆ่าเชื้อที่มาทำสำหรับขี้หนูนะครับอะไรนะครับโซเดียมไฮเปอร์อะไรนะครับ
8: คุณหมอ
16: โซเดียมไฮเปอร์ครับผม
8: คุณหมอพูดใหม่อีกทีครับ
16: โซเดียมไฮเปอร์คอเลตครับ
8: โซเดียมไฮเปอร์คอเลต
16: ครับผม
8: อะไรนะ
15: มีชื่อเรียกอย่างอื่นไหมครับ
8: มีชื่อยักมีชื่อกันค้าไหมครับ
16: พวกสารฟอกขาวอะครับยาฆ่าเชื้อที่เป็นสารฟอกขาวครับเดี๋ยวนะ
8: แป๊บนึง
16: ชื่ อคุณลุงจะเอามาฆ่าเชื้อหนูที่หนูเนี่ยนะ
15: ครับ
8: คุณลุงจะเอาไปใช้เพราะว่ากลัวอยู่
16: โซเดียมไฮโปคอราเดี๋ยวนะยาเป็นสารฟอกขาวใช้ในน้ำยาฟอกขาวอะครับ
15: ยาฟอกบัตรใช้แอลกอฮอล์แทนได้ไหมครับ
16: ไม่น่าจะแทนได้นะเป็นโซเดียมไฮโปคอราฮะเป็นอันเนี้ยมันต้องซื้อในที่ขายเฉพาะอยู่เหมือนกันนะครับ
8: ทำความสะอาด
16: สั่งซื้อบริษัทอ่ะมันต้องเอามาผสมน้ำอ่ะครับผม
8: จดชื่อไว้ยังจดชื่อไว้ยัง
15: ตัวเดียวไม่เปิดคอไล
8: จดไว้แล้วลองไปหาดูนะครับโอเคครับหมดเวลาเดี๋ยวไปติดตามคุณหมอทาง Facebook Live ต่อนะครับขอบคุณคุณหมอมาก่อนมากครับ
16: คร
8: ับสวัสดีครับเดี๋ยวของเราก็คงจะหยุดเท่านี้เพราะว่าข่าวมารอแล้วใครจะติดตามคุณหมอต่อก็ภาค Facebook Live นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
18: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับจังหวัดสงขลาจัดทำข้อเสนอการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในการประชุมครม.สัญจรวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
19: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
20: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
19: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
20: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
19: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
21: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
22: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
21: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
22: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
21: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
22: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
23: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
24: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
25: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
24: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
25: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
18: จังหวัดสงขลาเตรียมจัดทำข้อเสนอการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ผลักดันเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
1: นายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดทำข้อเสนอและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเตรียมเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ณจังหวัดสงขลาที่ประชุมได้กำหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยภายใต้แนวคิดปรับตัวสู่อ่าวไทยที่ยั่งยืนมุ่งรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจให้มีความยืดหยุ่นป้องกันอุทกภัยสำหรับจังหวัดสงขลาได้เสนอแผนงานเร่งด่วนวงเงิน50ล้านบาทเพื่อพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนครอบคลุมโครงการป้องกันอุทกภัยพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอหาดใหญ่โครงการหาดใหญ่ไลท์อัพส่งเสริมการท่องเที่ยวและโครงการมารีนโปรดักต์วอลเล่ยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำพร้อมเสนอแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวรวม10โครงการวงเงินกว่า 4,426 ล้านบาทอาทิระบบป้องกันน้ำท่วมถาวรอาคารพักพิงแนวตั้งและสนามกีฬาแนวร่มขนาด 5,000 ที่นั่งตั้งเป้าเพิ่มรายได้ท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ5และสร้างความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ85ธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
18: ศาลแพ่งเปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนดำเนินคดีด้วยตนเองเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มความเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
2: นายสุริยันหงวิไลโฆษกศาลยุติธรรมเปิดเผยว่าศาลแพ่งได้เปิดตัวศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ดำเนินคดีด้วยตนเองอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแบบครบวงจรและรวดเร็วช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความในคดีแพ่งที่ไม่มีความซับซ้อนให้ทุกคนได้รับโอกาสในการป้องกันสิทธิของตนเองอย่างทั่วถึงโดยศูนย์ดังกล่าวให้บริการในรูปแบบ One Stop Serviceครอบคลุมตั้งแต่การยื่นฟ้องจนถึงคำพิพากษาแนะนำขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเป็นระบบเป็นคดีที่มีเงื่อนไขทางกฎหมายไม่ซับซ้อน3กลุ่มหลักได้แก่คดีแพ่งสามัญคดีที่ไม่มีข้อยุ่งยากซับซ้อนและคดีอยู่ในเขตอำนาจศาลแพ่งเช่นคดีเช่าทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน1ล้านบาทและคดีผู้บริโภคที่มีข้อพิพาทไม่ซับซ้อนครอบคลุมทั้งกรณีที่เราเป็นผู้ซื้อแล้วโดนโกงหรือซื้อของออนไลน์แล้วสินค้าไม่ตรงปกรวมถึงคดีไม่มีข้อพิพาทที่ไม่ซับซ้อนโดยศูนย์ดังกล่าวจะเปิดให้บริการณอาคารศาลแพ่งทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 9:00 นถึง 16:00 นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศาลแพ่งโดนภาสุภรสมบัติรายงาน
18: ฝ่ายปกครองกาบเชิงยกระดับการเฝ้าระวังพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาด้วยจัดชุดชรบออกตรวจตราตลอด24ชั่วโมงป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและโดรนสอดแนม
3: นายนิรันดร์สุนทรสิรินายอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนช่องจอมขณะนี้ว่าได้สั่งการให้ทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะ27หมู่บ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจัดชุดชรบออกตรวจตราตั้งจุดตรวจจุดสกัดและเฝ้าระวังความสงบเรียบร้อยตลอด24ชั่วโมงพร้อมตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกพื้นที่ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายปราบปรามยาเสพติดและติดตามความเคลื่อนไหวที่อาจกระทบต่อความมั่นคงรวมถึงเฝ้าระวังโดรนสอดแนมในพื้นที่ชายแดนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้เนื่องจากอำเภอกาบเชิงมีจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมและช่องทางธรรมชาติอีก16ช่องทางจึงจำเป็นต้องยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนต่อไปกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
18: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
17: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: สำนักงานอัยการมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนยังไงบ้างสำนักงานอัยการที่สังกัดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสูงสุดนั้นในประเทศของเรานะครับมีหลายสำนักงานมากแต่ละสำนักงานก็จะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎ

ำปรึกษาตรวจร่างสัญญาให้แก่หน่วยงานของรัฐต่างๆการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะครับในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานอัยการไว้ด้วยในการฟ้องคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาซึ่งเราสามารถที่จะสรุปนะครับสรุปหน้าที่ของสำนักงานการสูงสุดหรืออำนาจหน้าที่ของพนักงานการไว้3หน้าที่หลักก็คือการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญาการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งในต่างจังหวัดก็จะขึ้นอยู่กับสำนักงานการจังหวัดคดีสำนักงานในการคดีศาลแขวงสำนักงานในการคดีเยาวชนและครอบครัวสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาแล้วนะครับยังไม่รู้ว่าเรื่องที่ตนประสบปัญหาอยู่นั้นอยู่ในความดูแลอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานไหนก็สามารถไปปรึกษาได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีของทุกจังหวัดนะครับ

0: ทุกครั้งที่คุณท่องโลกอินเทอร์เน็ตพบโฆษณาเหล่านี้ไหมงานสบายรายได้ดีทำงานต่างประเทศค่าตอบแทนสูงสำหรับกรณีที่เกิดกับผู้เยาว์มักมาในรูปแบบเพื่อนชักชวนค้าประเวณีหรือข่มขู่โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายน่วงเหนี่ยวกักขังและอีกสารพัดรูปแบบหยุดคิดว่าการค้ามนุษย์เป็นเรื่องไกลตัวใส่ใจบุตรหลานและรู้ทันข้อมูลกลโกงเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์
1: ลิงก์ปลอม
2: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือให้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
1: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์วัคซีนกันเถอะค่ะ
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
5: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
4: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
0: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
6: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
7: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
6: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
7: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
8: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
9: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ิกฤตพลังงาน
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมรับอรุณ

โคคือวัวตัวหนึ่งท่านผู้ฟังมันก็ไปกินหญ้ากินพืชอยู่โคกดอนแห่งหนึ่งมันก็หลงหายไปกันกับวัวฝูงอื่นๆก็หลงไปเจ้าของก็เลยไปตามหามันกว่าจะเจอนี่โอ้ใช้เวลานานมากนี่คือรายการธรรมะรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงเวลาที่เรามาพบกันแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องราวคำสอนที่เป็นไปในทางให้เกิดปัญญาให้มีสาระแก่นสารให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมเป็นใบเพื่อนิพพานนี่เป็นลักษณะทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเราสาวกไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุหรือสามเณรก็จะต้องกล่าวพูดบอกไปในแนวทางนี้เรื่องราวอะไรที่จะมาเสริมเพิ่มเติมประกอบกันก็ต้องให้เป็นในแนวทางเดียวกันเพื่อที่จะสนับสนุนในทางคำสอนนี้จึงมีอยู่สองส่วนท่านผู้ฟังส่วนที่เป็นโลกุตระกับส่วนที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นและถ้าเป็นข้อมูลที่มาในทางตำราคัมภีร์ก็มีส่วนที่เป็นพระไตรปิฎกแล้วก็ส่วนที่เป็นคำอธิบายคือเป็นอรรถกถาเพิ่มเติมจุดนั้นจุดนี้ขึ้นมาในข้อนี้หลายที่ในทุกวันศุกร์ช่วงของนิทานบรรณาข้าพเจ้าก็จะยกประเด็นเรื่องราวที่เป็นพุทธพจน์นี่ขึ้นซะก่อนแล้วก็ตามสาวหาต่อไปว่าจุดที่ท่านมากล่าวลงจบตรงนี้ได้เนี่ยมันปรารภเหตุอะไรมาเงื่อนต้นเดิมเป็นอย่างไรอย่างไรแล้วทำไมท่านถึงมาบอกสอนจุดนี้จุดนี้ได้แต่วันนี้ก็จะนำเรื่องราวที่เป็นนิทานธรรมบทมาให้ท่านผู้ฟังฟังอยู่ห้าเรื่องด้วยกันในเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของอุบาสกคนหนึ่งท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเดินทางเพื่อที่จะไปเทศโปรดให้เขาได้เป็นโสดาบันแต่ว่าด้วยเงื่อนไขทางการครองเรือนวัวหายไปตัวเองก็ต้องไปตามหามาคิดก่อนเนี่ยว่าฉันจะไปหาวัวหรือจะไปฟังเทศดีพระพุทธเจ้ามาวันนี้นานๆจะมาทีเอาไปหาวัวก่อนแล้วกันอันนี้คือบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยคนนี้เขาจะต้องมีศรัทธาน้อยเป็นแน่เพราะจึงเห็นสนใจพระพุทธเจ้าเนี่ยน้อยกว่าเดี๋ยวเราไปดูลำดับเรื่องนี้เป็นเรื่องของอุบาสกคนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าไปเทศสอนอยู่ที่เมืองอารวีก็จนฟังธรรมบทแปลเรื่องอุบาสกคนใดคนหนึ่งภาคที่6เรื่องที่161พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในเมืองอารวีทรงปรารภอุบาสกคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าชิกัจจาปรมาโรคาสังขาราปรมาทุกขาเอตังยัตวายถาภูตังนิพพานังปรมังสุขังแปลว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่งบัณฑิตทราบเนื้อความนั่นตามความจริงแล้วกระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานเพราะพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งความพิสดารคือรายละเอียดในเรื่องนี้มีดังนี้ว่าในวันหนึ่งพระศาสดาประทับนั่งในพระกันทกุฎีในพระเชตวันนั่นแลทรงตรวจดูโลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นมนุษย์เข็นใจคนหนึ่งในเมืองอารวีทรงทราบความถึงพรามแห่งอุปนิสัยของเขามีภิกษุ500รูปเป็นบริวารได้เสด็จไปสู่เมืองอารวีชาวเมืองอารวีนิมนต์พระศาสดามนุษย์เห็นใจแม้นั้นได้ยินว่า
พระศาสดาเสด็จมาจึงได้ตั้งใจว่าเราจะฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาแต่ในวันนั้นเองโคของเขาตัวหนึ่งหนีไปเขามีความคิดว่าเราจะค้นหาโคหรือจะฟังธรรมน้อแลก็มีความคิดว่าเราค้นหาโคต้อนให้เข้าไปสู่ฝูงโคแล้วจึงจะไปฟังธรรมในภายหลังจึงออกจากเรือนแต่เช้าตรู่แปรชาวเมืองอารวีนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้นั่งแล้วอังคาดคือประเคนรับบาตรเพื่อประโยชน์แก่การอนุโมทนาพระศาสดาได้ทรงนิ่งเสียด้วยหมายพระทัยว่าก็เราอาศัยบุคคลใดมาแล้วตลอดหนทาง30โยชน์บุคคลนั้นเข้าไปสู่ป่าเพื่อแสวงหาโคก็เมื่อเขามาแล้วนั่นแหละเราจึงจะแสดงธรรมดังนี้ก็คนเข็นใจคนนั้นเห็นโคในกลางวันจึงต้อนฝูงโคแล้วคิดว่าแม้ถ้าของอื่นไม่มีเราจะกระทำกิจสักว่าการถวายบังคมพระศาสดาก็แม้ถูกความหิวบีบคั้นก็ไม่ใส่ใจจะไปเรือนรีบมาสู่สำนักของพระศาสดาโดยเร็วถวายบังคมพระศาสดาแล้วได้ยืนอยู่ที่ส่วนข้างหนึ่งในเวลาที่เขายืนอยู่พระศาสดาตรัสกับผู้ขวนขวายในฐานว่าก็ของอะไรที่เป็นเด่นของภิกษุสงฆ์มีอยู่หรือมีอยู่ทุกอย่างพระเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นเธอจงเลี้ยงดูบุคคลนี้ตอนพระศาสดายังถูกพรตนาผู้ขวนขวายในฐานนั้นจึงให้ชายคนเข็นใจนั้นนั่งในที่ที่พระศาสดาตรัสสั่งนั่นแหละแล้วเลี้ยงดูด้วยข้าวยาคูของคนเคี้ยวและของควรบริโภคโดยเคารพบุคคลผู้นั้นเมื่อบริโภคเสร็จแล้วก็บ้วนปากก็ได้ยินว่าชื่อว่าการจัดการพัดของพระตถาคตย่อมไม่มีในที่อื่นในปิฎกสามเว้นแต่ที่นี่เสียจิตของเขาที่มีความกรนกระวายก็สงบแล้วได้เป็นจิตมีอารมณ์เดียวประนั้นพระศาสดาจึงได้ตรัสอนุปุพพีคถาทรงประกาศสัจจะทั้งหลายแก่เขาในที่สุดแห่งเทศนาเขาตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแม้พระศาสดาทรงกระทำอนุโมทนาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปมหาชนตามส่งเสด็จพระศาสดาแล้วก็กลับภิกษุทั้งหลายที่ไปกับพระศาสดานั่นแลได้ยกโทษขึ้นว่าผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านจงดูกรรมของพระศาสดาเถิดกรรมเห็นป่านนี้ย่อมไม่มีในวันทั้งหลายอื่นแต่วันนี้พระศาสดาทรงอาศัยมนุษย์คนหนึ่งรับสั่งให้คนจัดแจงข้าวยาคูเป็นต้นให้แล้วพระศาสดาเสด็จกลับประทับยืนอยู่แล้วเที่ยวตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดอะไรกันเมื่อได้ทรงสดับเนื้อความนั้นแล้วจึงตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายเราคิดว่าเรามาสิ้นทางกันดาร30โยชน์เห็นอุปนิสัยของอุบาสกคนนั้นแล้วจึงมาอุบาสกนั้นหิวยิ่งนักลุกขึ้นแต่เช้าตรู่แล้วเที่ยวไปหาโคในป่าแม้เมื่อเราแสดงธรรมอยู่ก็ไม่อาจบรรลุธรรมได้เพราะความเป็นทุกข์อันเกิดจากความหิวเราจึงได้กระทำอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายด้วยชื่อว่าโรคเช่นกับโรคคือความหิวไม่มีดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่ง
บัณฑิตทราบเนื้อความนั้นตามความจริงแล้วกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเพราะพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งในการจบเทศนาจนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องอุบาสกคนใดคนหนึ่งจบในเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าเงื่อนไขของการคลองเรือนเนี่ยมันมีมากท่านผู้ฟังบางทีเราถูกบีบคั้นด้วยการกระทำหน้าที่การงานทำให้บางทีมันก็ไม่ได้ไปฟังธรรมตามเวลาที่เหมาะสมสมควรก็ต้องไปหาโคหาวัวตามหาทรัพย์สินของตัวเองซะก่อนแต่ที่จะสำคัญเลยก็คือว่าเรื่องปากท้องนี่คนที่เขาเป็นบุรุษราชาในเนี่ยเขาจะเห็นว่าเป็นเรื่องรองเรื่องไม่สำคัญในการที่ว่าฉันจะไปกินข้าวก่อนหรือจะไปฟังเทศก่อนเอาหน้าไปฟังเทศก่อนกินข้าวไว้วันหลังนี่อันนี้คือลักษณะที่แสดงถึงความที่เขามีศรัทธามีจิตน้อมมาในทางการฟังธรรมแต่ว่าความหิวความที่ร่างกายมันยังไม่ระงับทำไมบางทีก็จะฟังแต่ไม่เข้าใจถึงเป็นจุดเดียวต้องฟังในเรื่องราวที่เขาบอกเอาไว้นี้ว่าจะไม่มีที่ไหนในพระไตรปิฎกเลยที่เราจะมาเห็นพระพุทธเจ้ามาจัดแจงเรื่องอาหารการกินมีแค่จุดนี้เท่านั้นเพื่อที่จะให้กายของเขาเนี่ยมีความระงับลงจนถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะได้ให้ฟังธรรมเข้าใจได้ซึ่งธรรมะเนื้อหาที่เขาได้ฟังก็คือเรื่องของอนุบุพีกถานั่นเองทีนี้ประเด็นที่ภิกษุยกขึ้นพูดคุยกันในที่นี้ก็คือเรื่องการจัดแจงอาหารของพระพุทธเจ้าตรงนี้แหละทำไมท่านพูดถึงความหิวเนี่ยเป็นโรคโรคเนี่ยคือหมายถึงเป็นความเสียแทงเป็นอุปสรรคพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ทำให้ข้าพเจ้านึกถึงเรื่องราวที่เคยตรัสกับพระเจ้าประสิทธิโกศลพูดถึงความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งความหิวใช่ไหมเป็นเครื่องเสียแทงหิวนึกก็เป็นโรคความไม่หิวไม่มีโรคนี่จึงเป็นการได้อันประเสริฐจะไม่มีโรคไม่หิวได้ก็คือไม่มีราคะโทสะโมหะนั่นเองจิตใจของคนเราที่น้อมไปในทางการฟังธรรมแล้วก็น้อมไปในการบรรพชาอันนี้เป็นสิ่งที่ดีท่านผู้ฟังเวลาที่น้อมไปในทางการฟังธรรมก็จะหลีกออกจากกามมากขึ้นน้อมไปในทางบรรพชาก็จะทำให้เป็นการหลีกออกจากเรือนเป็นช่องเป็นโอกาสอันนี้ช่องโอกาสตรงนี้เราต้องระมัดระวังในการที่ว่าจะไม่ให้เสื่อมมีช่องโอกาสในการที่จะหลีกเล่นแล้วถ้าไม่ได้ทำความหลีกเล่นให้ดีก็จะเสื่อมไปได้เรื่องที่สองนี้จะได้ให้ฟังเรื่องของพ่อแม่ลูกในครอบครัวหนึ่งสามคนคือว่าลูกเนี่ยก็มีจิตน้อมไปในทางบรรพชาออกจากเรือนพอบวชออกไปแล้วพ่อแม่ก็บวชตามด้วยอยู่สามคนแต่ว่าเป็นบรรพชิตแล้วกลับคลุกคลีกันตรงนี้จึงเป็นจุดให้เสื่อมได้เรื่องที่สองนี้เป็นเรื่องของบรรพชิตที่เป็นพ่อแม่ลูกกันแล้วมาบวชได้ตรัสไว้ถึงการที่จะต้องมาสมาคมการที่จะต้องมามีการสื่อสารมีการที่จะประกอบไว้กับในเรื่องใดๆต้องมีความระมัดระวังให้ดีธรรมบทแปลเรื่องบรรพชิตสามรูปภาคที่6เรื่องที่165พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภบรรพชิตสามรูปตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอโยเคยุญชมัตตานังโยคัสมินจะอโยชนังเป็นต้นได้ยินว่ามารดาบิดาในตระกูลหนึ่งในกรุงสาวัตถีได้มีบุตรน้อยคนเดียวเท่านั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจวันหนึ่ง
บุตรน้อยนั้นได้ฟังธรรมกถาของพวกภิกษุที่นิมนต์มาในเรือนทำการอนุโมทนาอยู่กุลบุตรนั้นอยากจะบวชจึงขอบวชกับมารดาบิดามารดาบิดาไม่อนุญาตครั้นนั้นเขาจึงได้มีความคิดขึ้นว่าเมื่อมารดาบิดาไม่เห็นนั่นแลเราจะออกไปข้างนอกแล้วบวชเสียต่อมาบิดาของเขาเมื่อจะออกไปข้างนอกได้มอบหมายกับมารดาไว้ว่าหล่อนพึงรักษาบุตรน้อยคนนี้มารดาเมื่อจะออกไปข้างนอกก็มอบหมายกับบิดาเช่นนั้นเหมือนกันภายหลังวันหนึ่งเมื่อบิดาของเขาไปข้างนอกมารดาตั้งใจว่าจะรักษาบุตรจึงพิงบานประตูข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเอาเท้าทั้งสองยันไว้แล้วนั่งลงที่แผ่นดินปันได้อยู่กุลบุตรนั้นมีความคิดว่าเราจะลวงมารดานี้แล้วหนีไปดังนี้แล้วจึงได้กล่าวขึ้นมาแม่จ๋าหลีกทางฉันหน่อยก่อนเถิดฉันจะถ่ายอุจจาระครั้นมารดานั้นหดเท้าแล้วก็ออกไปสู่วิหารโดยเร็วเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายอ้อนวอนว่าท่านผู้เจริญขอท่านบวชให้ผมเถิดแล้วได้บรรพชาในสำนักของภิกษุเหล่านั้นลำดับนั้นบิดาของเขากลับมาแล้วถามมารดาว่าลูกของเราไปไหนมารดาโอ้นายเมื่อตะกี้อยู่ที่นี่เลยบิดานั้นก็ค้นหาโดยรอบดูเพื่อรู้ว่าบุตรของเราอยู่ที่ไหนหนอไม่เห็นเขาแล้วมีความคิดว่าลูกของเราคงจะไปวิหารจึงไปสู่วิหารแล้วเห็นบุตรชายของตนบวชก็กร่ำครวญร้องไห้แล้วกล่าวว่าพ่อทำไมเจ้าจึงทำให้เราพินาศดังนี้แล้วก็มีความคิดว่าก็เมื่อบุตรของเราบวชแล้วบัดนี้เราจะทำอะไรในเรือนหนังนี้แล้วตนเองก็บวชในสำนักของภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นมารดาของเขามีความคิดว่าทำไมหนอลูกและผัวของเราจึงชักช้าอยู่จะไปวิหารบวชเสียแล้วกระมังก็พยายามค้นหาทั่วบริเวณโดยรอบก็พลางไปวิหารเห็นชนทั้งสองนั้นบวชแล้วตนเองจึงคิดว่าประโยชน์อะไรด้วยเรือนของเราในการแห่งชนทั้งสองนี้บวชแล้วแม้ตัวเธอเองก็ไปสู่สำนักภิกษุณีบวชแล้วเหมือนกันชนทั้งสามนั้นแม้บวชแล้วอย่างนี้ก็ไม่อาจจะแยกกันอยู่ได้นั่งสนทนาร่วมกันทีเดียวปล่อยวันให้ล่วงไปทั้งในวิหารทั้งในสำนักภิกษุณีเหตุนั้นทั้งพวกภิกษุทั้งพวกภิกษุณีจึงเป็นอันถูกเบียดเบียนแล้วต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายกราบทูลการกระทำของชนทั้งสามนั้นแก่พระศาสดาพระศาสดารับสั่งให้เรียกชนทั้งสามนั้นมาแล้วกระถามว่าได้ยินว่าพวกเธอทำอย่างนั้นจริงหรือก็นั้นจริงพระเจ้าข้าทำไมพวกเธอจึงทำอย่างนั้นเพราะว่านั่นไม่ใช่ความเพียรของพวกบรรพชิตก็แต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ไม่อาจจะแยกกันอยู่ได้ก็ชื่อว่าการทำอย่างนั้นจำเดิมแต่การแห่งตนบวชแล้วไม่ควรเพราะว่าการไม่เห็นสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักการเห็นสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์โดยแท้เหตุนั้นการทำบรรดาสัตว์และสังขารทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นที่รักหรือไม่เป็นที่รักย่อมไม่ควรดังนี้แล้วได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่าบุคคลประกอบตนไว้ในสิ่งอันไม่ควรประกอบ
และไม่ประกอบไว้ในสิ่งอันควรประกอบและเสียแล้วซึ่งประโยชน์หรือเอาอารมณ์อันเป็นที่รักย่อมทะเยอทะยานต่อบุคคลผู้ตามประกอบตนบุคคลอย่าสมาคมกับสัตว์และสังขารทั้งหลายอันเป็นที่รักและอันไม่เป็นที่รักในการไหนๆประว่าการไม่เห็นสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักและการเห็นสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รักเหล่านี้เป็นทุกข์ประเหตุนั้นบุคคลไม่พึงกระทำสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่รักเพราะความพรากจากสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักเป็นการต่ำสามกิเลสเรื่องร้ายรัดทั้งหลายย่อมไม่มีแก่เหล่าบุคคลผู้ไม่มีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักบาลีว่าอโยเกยุนชะมัตตานังโยคัสมินชะอโยชนังอัตถังหิตวาปิยกาหีปิเหตัตตานุโยคีนังมาปิเยหิสมาคันชิอปิเยหิกุทาชนังปิยานังอัทัสสะนังทุกขังอปิยานัญจะทัสสนังตัสมาปิยังนะกะอิราทะปิยาปาโยหิปาปะโกคันธาเตสังนะวิชันติเยสังนัตถิปิยาปิยังในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นฝ่ายชนทั้งสามนั้นคิดว่าพวกเราไม่อาจอยู่พรากกันได้ดังนี้แล้วจึงได้สึกไปสู่เรือนตามเดิมดังนี้แหละเรื่องบรรพชิตสามรูปจบในพระคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสปรารภบรรพชิตทั้งสามรูปที่ในสุดท้ายแล้วเขาก็สึกไปครองเรือนเหมือนเดิมเนี่ยจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการที่เราจะมาสมาคมติดต่อสื่อสารหรือว่าทำการปรุงแต่งอะไรถ้าเราหลีกออกจากเรือนมีความสงัดหลีกเร้นอยู่แล้วอันนี้ต้องระวังในการที่จะกลับไปหาสิ่งนั้นอีกซึ่งนี้แสดงถึงความที่เจ้าราคะตัณหามันเหนียวความยึดถือเนี่ยมันยืดโยงรัดรึงไปหมดคนไหนคิดว่าหลุดออกมาแล้วก็ยังกลับไปหาอยู่ได้อย่างไรก็ตามทุกฝั่งในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แน่นอนล่ะว่าเราพูดถึงมีนิพพานเป็นที่สุดจบใช่ไหมล่ะแต่ว่าในระหว่างทางมันก็ยังมีจุดอีกหลายจุดที่เราทำความดีได้บางคนอาจจะคิดว่าโอ้นิพพานในฉันยังไม่หวังไม่ได้หรอกทำไมเป็นไรเพราะมีจุดที่เราสามารถทำได้หวังได้แล้วจุดที่เราทำได้หวังได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องใช้เงินทองมากมายต้องทุ่มเทแลกมาด้วยเลือดด้วยเนื้ออันนั้นก็คือแบบว่าถ้าเราจะเอาถึงที่สุดอ่ะมันก็ได้ถึงที่สุดแบบนั้นแต่ถ้าเรายังไม่ได้ถึงที่สุดทำนิดนิดหน่อยหน่อยก็ยังได้ผลตบังเรื่องที่สามนี้เป็นเรื่องของท่านพระมหาโมกขลานะที่ได้ขึ้นไปบนเทวโลกบนสวรรค์เราก็สอบถามถึงความที่เทพธิดาเทพบุตรเหล่านั้นเหล่านี้ทำไมถึงมีวิมานมีสมบัติที่เป็นทิพย์ต่างๆมากมายปรารภกรรมเพียงนิดหน่อยที่ได้ทำดีไว้ในคราวเป็นมนุษย์แล้วก็ยังสามารถที่จะให้ผลถึงความไปเป็นเทวดาบนสวรรค์ได้นี่คือเบื้องต้นนิดหน่อยทำดีก็ยังได้ต่อไปดีมากขึ้นก็มีนิพพานเป็นที่สุดจบได้เรื่องที่สามนี้คือเรื่องคำถามของท่านพระมหาโมกขลานะธรรมบทแปลเรื่องปัญหาของพระโมกขลานะเถระภาคที่6เรื่องที่177พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภปัญหาของพระมหาโมกขลานะเถระ
ตรัสพระธรรมเทศนานิบาสัจจังพระเนนะกุจฉยะทัจจาอัปปสมิยาจิโตเอเตหิตีหิตาเนหิกัจเฉเทวานะสันติเกก็ในรายละเอียดเรื่องนี้มีดังนี้ว่าสมัยหนึ่งพระเถระไปจาริกในเทวโลกยืนอยู่ที่ประตูวิมานของเทพธิดาผู้มีศักดิ์มากตนหนึ่งเทพธิดาตนนั้นจึงได้ออกมาไหว้ท่านพระมหาโมกขลานะท่านพระมหาโมกขลานะจึงได้พูดอย่างนี้กับเทพธิดาตนนั้นว่าเทพธิดาสมบัติของท่านมากมายท่านได้พระธรรมกรรมอะไรท่านอย่าถามที่ฉันเลยเจ้าข้าคนหนึ่งยะว่าเทพธิดาละอายอยู่ด้วยคำอันเล็กน้อยของตนจึงได้พูดอย่างนี้ก็ท่านจงบอกเถิดเทพธิดาท่านผู้เจริญทานดิฉันก็ไม่ได้ถวายการบูชาดิฉันก็ไม่ได้ทำพระธรรมดิฉันก็ไม่ได้ฟังเพียงรักษาคำสัตย์อย่างเดียวพระเถระก็ได้ไปยังประตูวิมานแม้อื่นถามเทพธิดาองค์อื่นผู้มาแล้วมาแล้วถึงเมื่อเทพธิดาเหล่านั้นไม่อาจเพื่อจะกลบเกลื่อนปกปิดพระเถระได้อย่างนั้นนั่นแหละเทพธิดาองค์หนึ่งจึงพูดก่อนว่าท่านผู้เจริญบรรดาบุญกรรมมีทานเป็นต้นชื่อว่าบุญกรรมอันดิฉันทำแล้วไม่มีแต่ในการของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะดิฉันเป็นทาสีของคนอื่นนายของดิฉันดุร้ายหยาบคายเหลือเกินย่อมเอาไม้บ้างท่อนฟืนบ้างที่ตัวเองพลันช่วยได้ตีที่ศีรษะดิฉันนั้นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นก็นึกติตัวเองเท่านั้นว่านายของเจ้านี่เป็นใหญ่เพื่อทำให้เจ้าเสียโฉมก็ได้เพื่อจะตัดอวัยวะมีจมูกเป็นต้นของเจ้าก็ได้เจ้าอย่าโกรธเลยดังนี้แล้วก็ไม่ทำความโกรธด้วยเหตุนั้นดิฉันจึงได้สมบัตินี้เทพธิดาองค์อื่นต่างก็บอกทานอันเล็กน้อยอันตนทำแล้วโดยนัยยะเป็นต้นว่าท่านผู้เจริญดิฉันรักษาไร่อ้อยได้ถวายอ้อยลำหนึ่งแก่ภิกษุรูปหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันถวายมะพร้าวผลหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันได้ถวายฟักทองผลหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันได้ถวายผลลิ้นจี่ผลหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันได้ถวายเง่ามันลำมือหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันได้ถวายสะเดากำมือหนึ่งดังนี้แล้วก็บอกว่าด้วยเหตุเพียงเท่านี้พวกดิฉันจึงได้สมบัตินี้ตอนกล่าวคำสัตย์เท่านั้นก็ไปสวรรค์ได้พระเถระฟังคำที่เทพธิดาเหล่านั้นทำแล้วจึงลงจากสวรรค์เข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลอาจหรือไม่หนอแลเพื่อจะได้ทิพยสมบัติด้วยเหตุเพียงกล่าวคำสัตย์เพียงดับความโกรธเพียงถวายทานมีผลมะพร้าวเป็นต้นอันเล็กน้อยเหลือเกินพระศาสดาโมกขลานะเพราะเหตุไรเธอจึงถามเราก็พวกเทพธิดาบอกเนื้อความนี้แก่เธอแล้วไม่ใช่หรือเพราะนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าบุคคลเห็นจะได้ทิพยสมบัติด้วยกรรมมีประมาณเท่านั้นบอกกันแล้วนะบุคคลกล่าวเพียงคำสัตย์ก็ดีและเพียงความโกรธก็ดีถวายทานเพียงเล็กน้อยก็ดีย่อมไปเที่ยวโลกได้แท้ดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าบุคคลควรกล่าวคำสัตย์ไม่ควรโกรธถึงถูกเขาขอน้อยก็พึงให้
บุคคลพึงไปในสำนักของเทวดาทั้งหลายด้วยฐานะสามนั่นแหละบาลีว่าสัจจังพระเนนะกุจเชยะทัชชาอัปปัสมิยาจิโนเอเตหิติหิตาเนนิคัจเชเทวานะสันติเกในการจบเทศนาจนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องปัญหาของพระโมกขลานะเถระจบในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าในทุกฝั่งคือเราทำน้อยก็ได้มากทำยิ่งมากยิ่งได้ผลมากมากยิ่งขึ้นไปในลักษณะคำสอนที่เป็นสวากาตธรรมถ้าบอกว่าเราทุ่มเททำเต็มที่

าทำงานดึกๆเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่ตกเป็นทาสดึกๆเนี่ยก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเห็นภิกษุอยู่จำนวนหนึ่งที่ก็ไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนคิดว่าบุคคลเหล่านั้นนี่ก็ถูกภัยถูกอันตรายใดๆเบียดเบียนพระพุทธเจ้าปรารภนางปุณณธาสีนี้แล้วก็จึงเทศน์สอนในเรื่องราวที่เกี่ยวกับความตื่นหรือความหลับเรื่องที่สี่เป็นเรื่องของนางปุณณธาสีธรรมบทแปลเรื่องนางปุณณธาสีภาคที่6เรื่องที่179พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่เขาคิจกูฏทรงปรารภทาสีของเศรษฐีกรุงราชคฤห์เธอชื่อว่านางปุณณาตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าสัทธาชาคระมานานังอโหรัตตานุสิกินังนิพพานังอธิมุตตานังอถังขัจฉันติอาสวาก็ดังได้สดับมาในวันหนึ่งเศรษฐีได้ให้เข้าเปลือกเป็นอันมากแก่นางปุณณาเพื่อประโยชน์แก่การซ้อมนางตามประทีปในกลางคืนซ้อมเข้าเปลือกอยู่มีตัวชุ่มด้วยเหงื่อจึงได้ไปยืนตากลมอยู่หน้าภายนอกเพื่อต้องการพักผ่อนในสมัยนั้นท่านพระทัพพมัลลบุตรเป็นผู้จัดแจงเสนาสนะเพื่อภิกษุทั้งหลายท่านยังนิ้วมือให้สว่างเพื่อภิกษุทั้งหลายผู้ฟังธรรมะแล้วไปสู่เสนาสนะของตนของตนเกณฑ์วิทย์ภิกษุทั้งหลายผู้ไปข้างหน้าข้างหน้าเพื่อประโยชน์แก่การแสดงทางนางปุณณะเห็นภิกษุทั้งหลายผู้เที่ยวไปบนภูเขาด้วยแสงสว่างนั้นจึงคิดว่าเราถูกทุกข์ของตัวเบียดเบียนจึงไม่เข้าถึงความหลับในเวลาแม้นี้ก่อนก็เพราะเหตุไรท่านผู้เจริญทั้งหลายจึงไม่หลับแต่นี้แล้วก็ทำความเข้าใจเอาเองว่าความไม่ผาสุกจะมีแก่ภิกษุบางรูปหรืออุปัตวะอันตรายมันเป็นเหตุเพราะงูจะมีในที่นั้นเป็นแน่ในเวลาเช้าเธอจึงหยิบรำชุบน้ำให้ชุ่มแล้วทำขนมบนฝ่ามือปิ้งที่ฐานเพลิงพอไว้ในชายพกคิดว่าเราจะกินขนมตามทางที่ไปสู่ท่าน้ำจึงถือหม้อเดินบ่ายหน้าไปยังท่าน้ำแม้พระศาสดาก็เสด็จดำเนินไปทางนั้นเหมือนกันเพื่อเข้าไปในหมู่บ้านนางเห็นพระศาสดาแล้วมีความคิดว่าในวันอื่นๆถึงเมื่อเราพบพระศาสดาทายาธรรมของเราก็ไม่มีหรือเมื่อเรามีทายาธรรมเราก็ไม่ได้พบพระศาสดาก็แต่ในบัดนี้ทายาธรรมของเราก็มีทั้งพระศาสดาก็ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าแต่ว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงคิดว่าทานของเราเศร้าหมองหรือประณีตแล้วพึงรับใช้เราจะพึงถวายขนมนี้ดังนี้แล้วเธอจึงวางหม้อน้ำไว้ณส่วนข้างหนึ่งถวายบังคมพระศาสดากราบทูลว่าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ทรงรับทานอันเศร้าหมองนี้ทำการสงเคราะห์แก่หม่อมฉันเถิดพระเจ้าข้าพระศาสดาทอดพระเนตรดูพระอนุเทระแล้วทรงน้อมบาตรอันเท้ามหาราชถวายไว้อันพระอนุเทระนำบอกถวายพระองค์ได้รับขนมแม้นางปุณณธาสีวางขนมนั้นลงในบาทของพระศาสดาแล้วถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์กราบทูลว่าขอธรรมะที่พระองค์ทรงเห็นแล้วนั่นแหละจงสำเร็จแก่หม่อมฉันเถิดพระเจ้าข้าพระศาสดาประทับยืนอยู่นั่นแหละได้ทรงกระทำอนุโมทนา

ว่าจงสำเร็จอย่างนั้นตอนพระศาสดาเสวยขนมของนางปุณณาแม่นางปุณณาก็มีความคิดว่าพระศาสดาทรงทำการสงเคราะห์แก่เรารับขนมก็จริงถึงกระนั้นพระองค์ก็คงไม่ได้เสวยขนมนั้นคงประทานให้แก่กาหรือสุนัขข้างหน้าแล้วเสด็จไปยังพระราชมณฑีของพระราชาหรือเรือนของมหาอมาตย์แล้วจะเสวยโภชนะอันประณีตแน่แท้แม้พระศาสดาก็ได้ทรงดำริว่านางปุณณานั่นคิดอย่างไรเนาะได้ทรงทราบบารมีของนางแล้วจึงทอดประณีตดูพระอานนท์แล้วทรงแสดงอาการที่จะประทับนั่งพระอนุนได้ภูราชจีวรถวายพระศาสดาได้ประทับนั่งทำภัตกิจณภายนอกพระนครนั่นเองก็เทพยดาในท้องแห่งจักรวาลทั้งสิ้นบีบโอชารสนั้นสมควรแก่เทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายให้เหมือนรวงพึ่งแล้วใส่ลงในขนมนั้นส่วนนางปุณณาได้ยืนแลดูอยู่ในเวลาเสร็จภารกิจพระเถระได้ถวายน้ำพระศาสดาทรงทำภารกิจเสร็จแล้วตรัสเรียกนางปุณณามาแล้วถามว่าปุณณาเพราะเหตุไรเธอจึงดูหมิ่นสาวกทั้งหลายของเราหม่อมฉันไม่ได้ดูหมิ่นพระเจ้าค่ะปุณณาก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเจ้าแลดูสาวกทั้งหลายของเราแล้วคิดอย่างไรหม่อมฉันคิดเท่านี้ว่าเราไม่ถึงความหลับก็เพราะอุปทวะอันตรายคือทุกนี้ก่อนส่วนท่านผู้เจริญทั้งหลายไม่เข้าถึงความหลับเพื่ออะไรกันความไม่ผาสุกจะมีแก่ภิกษุบางรูปหรืออุปทวะอันตรายพร่องมูจะมีเป็นแน่พระเจ้าค่ะตอนสาวกของพระพุทธเจ้าตื่นอยู่เสมอพระศาสดาทรงสดับคำของนางปุณณานั้นแล้วจึงตรัสว่าปุณณาเจ้าไม่หลับเพราะอันตรายคือทุกข์ของตัวก่อนส่วนสาวกทั้งหลายของเราไม่หลับเพราะความเป็นผู้ประกอบเนืองซึ่งทำอันเป็นเครื่องเตือนอยู่ทุกเมื่อดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าอาสวะทั้งหลายของผู้ตื่นอยู่ทุกเมื่อมีปกติตามศึกษาทั้งกลางวันกลางคืนน้อมไปแล้วสู่พระนิพพานย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้บาลีว่าสัทธาชาคระมานานังอโหรัตตานุสิกขินังนิพพานังอธิมุตตานังอัตถังคัจฉันติอาสวะก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอโหรัตตานุสิกขินังแปลว่ามีปกติตามศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนได้แก่ศึกษาไตรสิกขาอยู่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนคำว่านิพพานังอธิมุตตานังแปลว่าน้อมไปแล้วสู่พระนิพพานได้แก่ผู้มีอัตยาศัยในพระนิพพานคำว่าอัตถังคัจฉันติแปลว่าย่อมถึงการตั้งอยู่ไม่ได้หมายความว่าอาสวะทั้งหลายแม้ทั้งปวงของผู้เห็นป่านนั้นย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้คือความสิ้นสูญได้แก่ความไม่มีในการจบเทศนานางปุณณายืนอยู่ตามเดิมนั่นแลดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้วตอนภิกษุพากันสรรเสริญพระศาสดาพระศาสดาครั้นทรงทำภัตตกิจด้วยขนมปิ้งที่เต่าทาน
ซึ่งทำด้วยรำแล้วก็ได้เสด็จกลับวิหารภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าท่านผู้มีอายุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงทำภัตตกิจด้วยขนมปิ้งซึ่งทำด้วยรำอันนางปุณณาถวายทรงทำกรรมที่ทำได้แล้วโดยยากพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอนั่งประชุมกันด้วยคาถาอะไรเนาะแลรู้เรื่องชื่อนี้พระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่ในบัดนี้เท่านั้นถึงในการก่อนเราก็บริโภครำที่นางปุณณานี้ให้แล้วเหมือนกันเราได้ทรงนำอดีตนิทานตรัสคุณทกะสินทะวะโปตกะชาดกในรายละเอียดหนึ่งนี้ว่าพระโพธิสัตว์เมื่อจะทดลองถามลูกม้าสินทบนั้นจึงกล่าวคาถาที่หนึ่งขึ้นว่าเจ้ากินหญ้าอันเป็นเดนเจ้ากินข้าวตังและรำจนโตมาถึงในบัดนี้นี้เป็นอาหารเดิมของเจ้าเพราะเหตุไรบัดนี้เจ้าจึงไม่กินลูกม้าสินทบฟังดังนั้นแล้วจึงได้กล่าวสองคาถาว่าในที่ใดชนทั้งหลายไม่รู้จักสัตว์ผู้ควรเลี้ยงโดยชาติหรือโดยวินัยท่านมหาพราหมณ์ก็ในที่นั้นมีข้าวตังและรำเป็นอันมากส่วนท่านแลย่อมรู้จักข้าพเจ้าดีว่าม้าเช่นใดนี้เป็นม้าสูงสุดข้าพเจ้ารู้อยู่อาศัยท่านผู้รู้จึงไม่กินรำของท่านนั่นนี่แหละเรื่องนางปุณณทาสีจบจุดหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องราวนี้ก็คือว่าบางคนนี่คิดว่าฉันเนี่ยจะต้องแบบผูกหวยก่อนขายที่ก่อนหรือว่าขายบ้านให้ได้ก่อนหรือได้โครงการนี้ก่อนแล้วฉันถึงจะทำบุญได้นี่ทำบุญด้วยการให้ทานนี่นะคือเรามีน้อยเราก็ทำน้อยได้ท่านผู้ฟังคือพูดถึงกรณีนางบุญนาเนี่ยบางทีคนเข็นใจเนี่ยจนจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรจริงๆนะไม่มีอะไรที่ว่าถ้าเจอเนื้อนาแล้วจะให้เนี่ยโอ้ยบางทีไม่มีอะไรจะให้ออกยกมือขึ้นพนมได้แค่นี้แต่วันนั้นเนี่ยนางยังมีรำข้าวที่เป็นขนมที่ตัวเองทำเอาไว้กินตอนกลางวันคือเขาอธิบายในรายละเอียดเพิ่มเติมต้องฟังว่าขนมเนี่ยมันจะมีรสชาติที่หยาบแล้วก็ด้วยความที่ปิ้งบนเตาเนี่ยมันก็ควบคุมไฟควบคุมเนื้อภูมิได้ไม่ดีเต็มที่บางจุดก็จะยังไม่สุกพอดีบางจุดก็จะไหม้เกินไปนี่คือทำให้กินเองแต่เจอพระพุทธเจ้าแล้วก็จึงถวายขนมนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นของที่ไม่ได้ละเอียดประณีตแต่พระพุทธเจ้าด้วยจิตใจที่มีความอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามท่านก็จึงรับไว้รู้อัธยาศัยของนางแล้วท่านก็จึงฉันให้ดูแล้วก็จึงได้กล่าวธรรมบทนี้ขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องความตื่นหรือความหลับในเรื่องการทำความเพียรหรือบังสองอย่างที่มันทำได้ยากอย่างแรกก็คือการคลองเรือนเราจะต้องทำมาหากินอยู่ดึกดื่นหาปัจจัยสี่นั่นนี่อันนี้ก็ทำได้ยากบางทีก็ต้องนอนดึกดื่นทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำเหมือนกรณีของนางปุณณทาสีหรือความเพียรอย่างที่สองคือความเพียรที่กระทำเพื่อที่จะละความยึดถือกระทำเพื่อที่จะคลายความกำหนัดยินดีละกิเลสออกไปให้หมดความเพียรอย่างที่สองนั้นเป็นความเพียรที่ทำได้ยากเหมือนกันแล้วก็ดีกว่าความเพียรอย่างแรกด้วยความเพียรอย่างแรกก็ทำได้ยากแต่ว่ามันจะวนเวียนอยู่ในวัฏฏะอยู่ความเพียรอย่างที่สองก็ทำได้ยากยินดีได้ยากแล้วมีผลดีต่อไปให้หลุดพ้นออกจากวัฏฏะสงสารนี้ได้เรื่องที่ห้านี่ก็ปรารภภิกษุที่มาทำความเพียรอย่างที่สองนี่แหละต้องการจะเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่านางปุณณะทำความเพียรอย่างแรกภิกษุชาวเมืองวัชชีนี้ทำความเพียรอย่างที่สองพระพุทธเจ้าแสดงทุก5อย่างเอาไว้
เรื่องของภิกษุวัชีบุตรรูปหนึ่งธรรมบทแปลเรื่องภิกษุวัชีบุตรภาคที่7เรื่องที่219พระศาสดาเมื่อประทับอาศัยกรุงไผ่สาลีประทับอยู่ณป่ามหาวันทรงปรารภภิกษุผู้เป็นโอรสของเจ้าวัชีรูปหนึ่งที่พระธรรมสังฆาคาจารย์กล่าวถึงว่าภิกษุผู้เป็นโอรสของเจ้าวัชีรูปหนึ่งอยู่ในราป่าแห่งหนึ่งใกล้เมืองไผ่สาลีได้ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าทุปปัปพัชชังทุระภิระมังทุราวาสาคราทุกขาทุกโขสะมานะสังวาโสทุกขานุปะติตัทธคูตัสมานะจันทคูสิยานะจะทุกขานุปะติโตสิยาวันในสมัยนั้นแลในกรุงไผ่สาลีมีการเล่นมหรสพตลอดคืนยันรุ่งตอนนั้นแลภิกษุนั้นได้ยินเสียงกึกก้องเห็นดนตรีที่เขาตีและประโคมร่ำครวญอยู่กล่าวคาถานี้ขึ้นในเวลานั้นว่าเราผู้เดียวอยู่ในป่าเหมือนไม้ที่เขาทิ้งแล้วในป่าในราตรีเช่นนี้บัดนี้ใครเล่าเลวกว่าพวกเราได้ยินว่าภิกษุนั้นเป็นราชโอรสในแคว้นวัชีละราชสมบัติที่ตกทอดมาถึงตามลำดับออกบวชก็เมื่อทั่วเมืองไผ่สาลีถูกประดับตกแต่งด้วยเครื่องประดับมีธงชัยและธงผืนผ้าเป็นต้นต่อเนื่องกันจนถึงชั้นจาตุมมหาราชกันวันเล่นมหรสพกำลังดำเนินไปตลอดคืนยันรุ่งในวันเพ็ญเป็นที่ดอกโกมุตบานท่านได้ยินเสียงกึกก้องแห่งดนตรีมีกลองเป็นต้นที่เขาตีและเสียงดนตรีมีพิณเป็นต้นที่เขาประโคมเมื่อพระราชา 7,707 พระองค์พร้อมข้าราชบริบาลมีอุปราชและเสนาบดีเป็นจำนวนเท่ากันซึ่งอยู่ในกรุงไผ่สาลีประดับประดาแล้วออกไปสู่ถนนเพื่อเล่นมหรสพภิกษุนั้นเดินจงกรมอยู่ที่ทางจงกรมใหญ่ยาวประมาณ60ศอกและเห็นดวงจันทร์เต็มดวงลอยเด่นอยู่กลางท้องฟ้าจึงหยุดยืนพิงแผ่นกระดานณปลายที่จงกรมมองเห็นตัวเองเป็นเหมือนท่อนไม้ที่เขาทิ้งไว้ในป่าเพราะปราศจากผ้าโพกเสียนและเครื่องประดับปรำพึงว่าคนอื่นที่เลวกว่าเรามีอยู่หรือไม่หนอดังนี้แล้วก็ตามปกติท่านประกอบด้วยคุณมีการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นต้นแต่ในขณะนั้นถูกความไม่ยินดีอย่างยิ่งบีบคั้นจึงได้กล่าวอย่างนี้ท่านได้ยินคาถานี้ซึ่งเทวดาผู้สิงอยู่ในไพรสนนั้นกล่าวด้วยความประสงค์ว่าเราจะให้ภิกษุนี้สังเวชคาถาของเทวดานั้นว่าท่านผู้เดียวอยู่ในป่าเหมือนไม้ที่เขาทิ้งแล้วในป่าจนเป็นมากกระยิ่มต่อท่านอยู่ราวกับพวกสัตว์นรกกระยิ่มต่อผู้คนผู้ไปสวรรค์ฉะนั้นเดี๋ยวมันรุ่งขึ้นภิกษุรูปนั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ตอนพระศาสดาแสดงทุกห้าอย่างพระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นแล้วประสงค์จะตรัสบอกว่าคารวะเป็นทุกข์จึงตรัสพระคาถานี้สรุปทุกข์ไว้ห้าอย่างดังนี้ว่าการบวชเป็นของยากการยินดีในธรรมะปฏิบัติก็เป็นของยากเรือนที่ปกครองไม่ดีก็ให้เกิดทุกข์การอยู่ร่วมกับผู้เสมอกัน
ไม่เกรงใจกันก็เป็นทุกข์ผู้เดินทางไกลก็ถูกทุกข์ติดตามเพราะฉะนั้นบุคคลไม่ควรเป็นผู้เดินทางไกลและไม่ควรให้ทุกข์ติดตามบาลีว่าทุปปัปปัจจังทุราภิรมังทุราวาสาภราทุกขาทุกโขสมานะสังวาโสทุกขานุปติทัตตกูตัสมานะจัตถกูสิยานะจะทุกขานุปติโตสิยาในเวลาจบเทศนาภิกษุนั้นเบื่อหน่ายในทุกข์ที่พระองค์ตรัสในฐานะ5นี้แล้วทำลายสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องต่ำ5อันเป็นส่วนเบื้องสูง5ดำรงอยู่ในพระอรหันต์แล้วแลเรื่องภิกษุปัจฉีบุตรจบในการประพฤติพรหมจรรย์ทุกฝั่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่ว่าถ้าทำได้แล้วผลออกมานี่โอ้จะเป็นชนิดที่ไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าเพราะว่ามันจะไม่มีทุกข์ที่จะติดตามมาภายหลังถ้าคลองเรือนบางทีจัดแจงการงานอย่างดีอย่างไรก็ตามจนกระทั่งชาตินี้ไม่มีปัญหาอะไรชาติต่อไปได้ไปเกิดบนสวรรค์แต่ก็ยังมีโทษที่ติดตามมาของความที่ต้องอยู่ในภพในความเปลี่ยนประเภทที่สองที่ว่าทำได้ยากนั้นจึงเลิศจึงประเสริฐกว่าฝากไว้ท่านฟังใน5เรื่องราวในสัปดาห์นี้ช่วงของนิทานพรรณนาไม่ได้ฟังกันแล้วถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะฟังเรื่องราวที่เป็นชาดกหรือธรรมบทในจุดใดจุดหนึ่งสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามฟังช่วงของนิทานพรรณนาได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าในทุกวันศุกร์หรือว่าติดตามรับฟังในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุฬาภรณ์

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะไทยเปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ธนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเหลือกคนด่านเกวียนในธนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ไทยเปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมเปิดตัวมาตรการภาษีดิจิทัลคอนเทนต์รับเงินคืนสูงสุดร้อยละ20จูงใจนักลงทุนต่างชาติน
8: างสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ในนามประเทศไทยหรือ Thailand Pavilion ในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่79ณหมู่บ้านนานาชาติเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้านนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าในปีนี้ภาพยนตร์ของไทย2เรื่องได้รับคัดเลือกเข้าฉายในเทศกาลได้แก่เรื่องก้าวสู่สวรรค์และเรื่องหาอะไรถือเป็นความสำเร็จสำคัญของวงการภาพยนตร์ไทยบนเวทีโลกอีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมไทยพิชนำโครงการภาพยนตร์ที่ผ่านการคัดเลือก3โครงการมานำเสนอแนวคิดและศักยภาพของผลงานต่อนักลงทุนผู้ร่วมผลิตโดยมีผู้กำกับและผู้สร้างภาพยนตร์เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนและจัดกิจกรรมร่วมกับสื่อชั้นนำในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงระดับโลกนำเสนอภาพยนตร์ไทยที่มีความโดดเด่น5เรื่องเพื่อขยายตลาดขณะเดียวกันยังนำผู้ประกอบการไทย15บริษัทเข้าร่วมตลาดภาพยนตร์เพื่อจัดแสดงผลงานและเจรจาธุรกิจพร้อมนำเสนอมาตรการภาษีให้แก่บริษัทต่างชาติที่ว่าจ้างผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยรับเงินคืนสูงสุดรายละ20เพื่อจูงใจเข้ามาลงทุนในไทยปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแจ้งเตือนข่าวปลอมหาคนทำงานที่ประเทศออสเตรเลียผ่านกระทรวงแรงงานสร้างความเข้าใจผิดให้ประชาชน
9: นายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยได้ตรวจสอบข้อมูลข่าวปลอมเมื่อวันที่12พฤษภาคมมีข้อความที่ต้องตรวจสอบกว่า 2,800 ข้อความในจำนวนนี้มีข่าวปลอมที่เผยแพร่มากสุดคือเรื่องเพจพัชรินทร์วิชัยโพสต์หาคนไปทำงานที่ประเทศออสเตรเลียผ่านกระทรวงแรงงาน รองลงมาคือเรื่องธนาคารกรุงไทยร่วมกับ TTB เปิดสินเชื่อเคลียร์หนี้ผ่าน TikTok ข่าวปิดเบือนเรื่องอาการคันบริเวณเท้าผิวแห้งปวดแผลหายช้าเป็นสัญญาณที่บ่งบอกระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงเกินไปรวมถึงข่าวปลอมเรื่องทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธสงครามเข้ามาในพื้นที่ไทยบริเวณช่องดารากาใกล้กับช่องสงำอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์จากการตรวจสอบกับกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครงานดังกล่าวพบว่าเป็นข้อมูลเท็จเนื่องจากผู้ประกาศรับสมัครงานไม่ได้ยื่นขอเอกสารอนุญาตจัดหางานต่างประเทศต่อกรมการจัดหางานตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดจึงขอแจ้งเตือนประชาชนเลือกเชื่อเลือกแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นและควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การไฟฟ้านครหลวงวางมาตรการเฝ้าระวังระบบไฟฟ้าช่วงฤดูฝนแนะนำประชาชนหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อความปลอดภัย
10: นายทัศเทพวรรณวิจิตรผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลระบบจ่ายไฟฟ้าเปิดเผยว่า MEA ได้จัดเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าทีมช่างและวิศวกรเพื่อเฝ้าระวังความมั่นคงของระบบไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงรับมือสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในระยะนี้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการเน้นย้ำให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติภัยทางไฟฟ้าพร้อมมอบแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยขอให้ประชาชนตรวจสอบความแข็งแรงของสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านหากพบจุดชำรุดควรดำเนินการแก้ไขทันทีและในกรณีที่เกิดน้ำท่วมขังจนถึงระดับปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าให้รีบตัดวงจรไฟฟ้าภายในบ้านทันทีเพื่อป้องกันปัญหากระแสไฟฟ้ารั่วชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะวันนี้รายการข่าวยามเช้าเราพบกันวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569วันนี้แรม14ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะดิฉันเชนันแก้วกล่ำค่ะวันนี้อยู่กับท่านผู้ฟังกับข่าวยามเช้าอีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณพฤทธิ์แก้วพิบูลนะจะเข้ามาในรายการข่าวยามเช้าแล้วก็นำเสนอข่าวที่น่าสนใจให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับในเรื่องของอากาศนะคะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเช้านี้ได้มีการเรื่องของการประกาศเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนในปี2569ทางด้านของดร.สุกัญญานียะวิชาญนะคะอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวานนี้ได้มีการแถลงกันในเรื่องของการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยประจำปี2569และมีการเปิดศูนย์ติดตามฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันโดยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569ก็คือวันนี้หลังจากมีการตรวจพบว่าองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยานั้นเป็นไปตามเกณฑ์การเข้าสู่ฤดูฝนของทางประเทศไทยประกอบกับประเทศไทยตอนบนมีฝนตกครอบคลุมมากกว่า60%ของพื้นที่ลมระดับล่างเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้และลมระดับบนเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันออกโดยฤดูฝนของทางประเทศไทยตอนบนนั้นจะต่อเนื่องไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกนั้นจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมสำหรับภาพรวมฤดูฝนปีนี้คาดว่าปริมาณฝนรวมของประเทศไทยจะน้อยกว่าปี2568และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ10%โดยช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นและตกหนักต่อเนื่องมากขึ้นโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีโอกาสเกิดฝนตกหนักในบางแห่งจากนั้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมและปริมาณฝนจะกระจายตัวของฝนอาจลดลงทำให้ในหลายพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกที่ทิ้งช่วงโดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทานก่อนที่ฝนจะกลับมาตกชุกอย่างหนาแน่นอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังในทางด้านของฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่แม้ว่าภาพรวมปริมาณฝนทั้งปีค่ะจะมีแนวโน้มที่น้อยกว่าปกติแต่ยังคงต้องระวังฝนตกหนักเป็นระยะจากอิทธิพลของมรสุมหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรได้ในหลายพื้นที่ส่วนแนวโน้มของพายุในเขตหมุนเขตร้อนในปีนี้นะครับพายุหมุนในเขตร้อนในปีนี้คาดว่าจะมีพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยหรือว่าส่งผลกระทบประมาณ 1-2 ลูกโดยมีแนวโน้มการเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนและอาจส่งผลกระทบต่อบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลักนะคะเอาวันนี้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ15พฤษภาคม2569ทางภาคของการเกษตรนะคะก็ให้ดูแลพืชผลทางการเกษตรด้วยรวมถึงในการกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนะคะในตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศบอกไปสำหรับในวันนี้15พฤษภาคม2569มีข่าวสารที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายเรื่องราวเรามาเริ่มกันที่ข่าวนี้กันค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีการนำเสนอค่ะในเรื่องของการลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่148/2569ในเรื่องของการแต่งตั้งหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยที่รัฐบาลค่ะมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นโยบายด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธศักราช2568-2570โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนเพื่อให้การขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างต่อเนื่องอันเป็นการสร้างภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน อันเป็นภาวะแวดล้อมนะคะที่เอื้อต่อการลดเหตุรุนแรงและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้
0: อาศัยอำนาจตามมาตราที่11วรรค6วงเล็บ6และวงเล็บ5แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งให้นายธนัทสุวรรณานนท์เป็นหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทั้งนี้ค่ะให้หัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 1. ดำเนินการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและผู้ก่อเหตุรุนแรงตามนโยบายแนวทางหรือมาตรการสภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีกำหนดค่ะ 2. ประเมินและวิเคราะห์ท่าทีและทัศนคติของกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและผู้ก่อเหตุรุนแรงรวมทั้งขอเสนอแนะต่อสภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตกลงในเชิงนโยบายต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3. ประสานงานกับผู้อำนวยความสะดวกในการกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหรือบุคคลในต่างประเทศ 4. แต่งตั้งคณะกรรมการคณะอนุกรรมการคณะทำงานตลอดจนที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิหรือมอบหมายบุคคลได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้สนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้เมื่อดำเนินการแล้วให้รายงานต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีทราบ 5. รายงานผลปฏิบัติต่อสภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีตามห้วงระยะเวลาที่เหมาะสม 6. ค่ะดำเนินการตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีนั้นมอบหมายนอกจากนี้ค่ะยังให้ทางสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และประกอบกำลังปฏิบัติการที่จะสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะทั้งนี้ให้ส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวอย่างทันท่วงทีตามที่ได้รับการร้องขอเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติอาจร้องขอต่อส่วนราชการเพื่อจัดส่งข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดของส่วนราชการไปช่วยปฏิบัติงานของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้โดยถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามปกติแล้วแต่กรณีและจะให้ไปช่วยปฏิบัติงานเต็มเวลาบางเวลาหรือนอกเวลาก็ได้นะคะทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปณวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะ
1: ครับเป็นการแต่งตั้งหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับและถ้าพูดถึงในข่าวแรกที่นำเสนอไปว่าวันนี้เราเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็ฝนในช่วงเช้านี้พื้นที่กรุงเทพมหานครก็ตกกันชุ่มฉ่ำเลยนะครับแล้วก็ให้ระมัดระวังด้วยนะฮะฝนตกถนนลื่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับและเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของหัวหน้าคณะในการพูดคุยชายแดนใต้ครับมีข่าวที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะฮะหรือว่าสถานการณ์ชายแดนนำเสนอกันในเช้านี้หนึ่งเรื่องนะครับโดยครับสำหรับเมื่อวานครับวันที่14พฤษภาคมนะครับมีแหล่งข่าวจากกองทัพภาคที่2ครับเปิดเผยว่ามีกระแสข่าวว่าทหารกัมพูชานั้นได้ยิง M79 จำนวน2นัดในพื้นที่ของห้วยตามาเรียอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษว่าเบื้องต้นครับเสียงดังกล่าวนั้นยังไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากสาเหตุใดเนื่องจากเป็นช่วงเวลากลางคืนและกองทัพภาคที่2นั้นมีมาตรการป้องกันฐานในเวลากลางคืนโดยจำกัดการนำกำลังพลออกลาดตระเวนตรวจสอบนอกฐานเพื่อรักษาความปลอดภัยนอกจากนี้ครับภายหลังเกิดเหตุนั้นได้รับรายงานจากกำลังพลทุกฐานที่ปฏิบัติหน้าที่ว่าทุกนายปลอดภัยดีและไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดครับโดยข้อมูลล่าสุดนะฮะเมื่อประมาณสักเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับก็ทางกองทัพภาคที่2ครับมีการชี้แจงนะครับว่าที่ฐานตามาเรียน1นั้นได้ยินเสียงคล้ายระเบิดกลางป่าผู้บังคับบัญชาทั้ง2ฝ่ายมีการพูดคุยกันนะครับยืนยันนะครับว่าไม่มีการยิงปะทะขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกนะครับก็เป็นเสียงในเวลาประมาณสัก6:25คือเย็นเมื่อวานที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันในเบื้องต้นนะครับไม่ได้เป็นการยิงปะทะกันก็ขอให้ประชาชนนั้นยังไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับจากเรื่องของที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของสถานการณ์ชายแดนครับไปดูกันที่อีกหนึ่งข่าวแล้วกันที่เมื่อวานแชร์กันเยอะมากแต่จะบอกว่าเป็นข่าวปลอมก่อนนะครับโดยทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกชี้แจงครับกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลอ้างว่าครม.เนี่ย กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษเมื่อวานเนี่ยในไลน์ผมมีการส่งมาประมาณ3ครั้งนะฮะผมก็เลยไปเช็คกับทางทีมงานแล้วก็เช็คกับทางเพจด้วยนะครับก็มีการบอกว่าครม.มีการเพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษครับส่งผลให้ในช่วงของเดือนมิถุนายนนั้นจะมีวันหยุดยาวและเดือนกรกฎาคมจะมีวันหยุดยาวครับที่มีการแชร์กันเมื่อวานก็คือว่าจะมีการประกาศวันหยุดพิเศษในวันที่2มิถุนายนจะทำให้เป็นวันหยุดยาว5วันตั้งแต่วันที่30พฤษภาคม31วันที่1เป็นวันชดเชยวันวิสาขบูชาแล้วก็วันที่3นะครับวันที่2หยุดเพิ่มเป็น5วันสรุปนะครับข่าวนี้เป็นเฟคนิวส์นะครับไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดครับซึ่งทางท่านโฆษกสำนักนายกระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาหรือมติของครม.ในเรื่องดังกล่าวทั้งสิ้นนะครับขอให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบนั่นเองครับ
0: ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของสคบ.หน่อยนะคะเรื่องของผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านก็เรื่องมีการผิดนัดที่จะไปชี้แจงต่อสคบ.
1: ครับ
0: นะคะล่าสุดตอนนี้มาถึงในเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานกันบ้างอันนี้อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้สั่งให้สคบ.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยเช่นกันนางสาวสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบ.
1: ครับ
0: ท่านได้เปิดเผยค่ะว่าจากกรณีมีกระแสข่าวว่าผู้ให้บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์นั้นละลายมีกลิ่นไหม้แล้วก็เสี่ยงต่อไฟไหม้ค่าไฟเนี่ยก็คือไม่ลดลงนะฮะอันนี้โดยรวมแล้วเรื่องของไฟฟ้าน่ากลัวมากนะสำหรับบ้านนะแล้วก็ที่อยู่อาศัยสร้างความเสียหายแก่ผู้บริโภคมากกว่า 500,000 บาทโดยท่านค่ะได้สั่งการให้ทางด้านของนายณรงค์ภูลพิพัฒน์นะคะเลขาธิการสคบ.ให้ไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตรวจการแสดงฉลากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั้งแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์นะอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ค่ะที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วประเทศโดยทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านกล่าวถึงฉลากก็คือเครื่องมือแรกนะคะที่ผู้บริโภคใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนที่ตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยตรงแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ค่ะอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ผู้ประกอบการนั้นต้องแสดงฉลากให้ครบถ้วนถูกต้องหากฝ่าฝืนค่ะมีความผิดตามมาตราที่52กรณีจำหน่ายจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนกรณีผู้ผลิตหรือนำเข้าจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำซ้ำปรับนะคะสำหรับกรณีที่มีข้อร้องเรียนดังกล่าวนี้คือพบนะคะว่าผู้ติดตั้งใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมีการดัดแปลงระบบไฟฟ้าจาก3เฟสเป็น1เฟสโอ้โหก็คือจาก3เฟสนี่คือมากนะและให้เหลือเฟสเดียวเนี่ยก็คือแน่นอน
1: ม
0: ัน
1: จะโอเวอร์โหลด
0: ค่ะและการใช้สายไฟก็คือเป็นอลูมิเนียมแทนสายทองแดงทำให้ไฟตกไฟดับอุปกรณ์ละลายค่ะอันนี้เสี่ยงต่อการเกิดเหตุไฟไหม้แน่นอนปัจจุบันผู้เสียหายค่ะได้แจ้งความตามคดีอาญาแล้วนะคะที่สถานีตำรวจนครบาลท่าพระซึ่งพนักงานสอบสวนค่ะก็สรุปสำนวนพร้อมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าวันนี้นะคะสคบได้ติดต่อทางโทรศัพท์ไปยังผู้ร้องเรียนเพื่อขอข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเบื้องต้นค่ะพบว่าผู้ประกอบธุรกิจนั้นมีพฤติการใช้ช่องทางออนไลน์เสนอบริการติดตั้งและข้อสัญญาที่ไม่ระบุรายละเอียดคุณสมบัติของอุปกรณ์ซึ่งเป็นช่องโหว่ค่ะที่ทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถตรวจสอบมาตรฐานอุปกรณ์ก่อนติดตั้งได้ซึ่งสคบค่ะจึงนัดหมายให้มาสอบถามข้อเท็จจริงกับผู้ร้องเพิ่มเติมก็คือวันนี้วันที่15พฤษภาคม2569เพื่อที่จะพิจารณาคดีกับผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อไปซึ่งสคบนะคะสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาจากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่ไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สคบอันนี้คือสายด่วนสคบ1166หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connect มีเว็บไซต์ด้วยค่ะ www.ocpb.go.th นะคะหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมนี่คืออยู่บริเวณที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดค่ะ
1: ครับผมนี่คือการร้องเรียนนะฮะสำหรับเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นเรื่องติดตั้งโซล่าไม่ได้มาตรฐานหรือว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องของเคสปลั๊กกระป๋องนะครับที่ไม่ตรงปกนั่นเองนะครับ
0: มาถึงผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านอันนี้ก็คือผู้รับเหมาติดตั้งโซล่าเซลล์ต่
1: อ
0: นะคะติดตามกันค่ะ
1: ครับผมจากเรื่องนี้นะครับไปดูกันที่เรื่องต่อไปที่เกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทกันบ้างนะครับซึ่งทางรองนายกเอกนิติธรรมประภาสครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยืนยันนะครับว่าการออกพระราชกำหนดนะครับกู้เงิน400,000 ล้านบาทขอไปครับ400,000 ล้านบาทนะครับเนื่องจากเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะครั้งนี้เป็นวิกฤตพลังงานทั่วโลกไม่เหมือนที่ผ่านมาครับและนะครับเป็นวิกฤตที่ยังไม่จบนะครับเห็นได้จากเงินเฟ้อที่ติดลบในไตรมาสแรกที่ขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.9 และจะสูงขึ้นอีกครับส่วนผลกระทบต่อค่าครองชีพต่อประชาชนดังนั้นครับในการออกพรก.กู้เงินครั้งนี้เพื่อดูแลปากท้องประชาชนครับสำหรับกรณีที่มีคนวิจารณ์เรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานนั้นทางรองนายกเอกนิตินะฮะก็บอกว่าอย่ามองแยกการช่วยเหลือเป็นอย่างละ 200,000 ล้านบาทแต่เป็นการช่วยเหลือทั้งหมดครับทั้งการเยียวยาประชาชนและทำเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานครับวันนี้การเปลี่ยนผ่านพลังงานรอไม่ได้ครับควรทำตั้งแต่3ปีที่ผ่านมาเพราะหากสงครามยังไม่จบก็ต้องช่วยเหลือเยียวยาอีกดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการตั้งแต่วันนี้เพื่อให้หลังผ่านพ้นวิกฤตนั้นประเทศสามารถจะฟื้นตัวได้แข็งแรงกว่าเดิมครับลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นมั่นใจนะครับพระราชกำหนดฉบับนี้นั้นออกแบบมาอย่างครบถ้วนและเตรียมพร้อมในการรองรับวิกฤตรวมทั้งความจำเป็นเร่งด่วนควรทำตั้งแต่วันนี้นะครับเพราะหากรองบประมาณปี70นั้นอาจจะไม่ทันต่อสถานการณ์ครับส่วนครับในฝากฝั่งที่ฝ่ายค้านมองว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนและเป็นการช่วยนายทุนครับรองนายกเอกนิตินะครับยืนยันว่าไม่ใช่การช่วยนายทุนและไม่ใช่การตีเช็คเปล่าพระราชกำหนดทุกฉบับมีการเขียนกลไกอย่างชัดเจนมีคณะกรรมการกลั่นกรองเน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างและหน่วยงานต่างๆที่เสนอโครงการมาจะต้องช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตรงเป้าตรงจุดจะต้องช่วยให้เปลี่ยนผ่านได้ต้องช่วยให้ปฏิรูปหลังวิกฤตสามารถฟื้นกลับมาได้เช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่กำลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้ครับนอกจากนี้ครับช่วยบรรเทาผลกระทบแล้วยังสอนสกิลต่างๆและช่วยทำให้เข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้ง่ายขึ้นหากโครงการดังกล่าวผ่านการพิจารณาจะช่วยผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารของรัฐถือเป็นการช่วยลดการกู้นอกระบบให้เอกชนนั้นมาร่วมนำเสนอได้ด้วยดังนั้นจึงใช้ความโปร่งใสและทำงานร่วมกับเอกชนหากฝ่ายค้านยื่นสารรัฐธรรมนูญจะทำให้กระทบกับโครงการที่ออกมาหรือไม่ทางรองนายกครับก็ต้องบอกว่าต้องรอการพิจารณาของศาลต้องยึดตามหลักกฎหมายครับซึ่งพระราชกำหนดฉบับนี้นั้นมีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้วครับดำเนินการไปตามขั้นตอนปกติและต้องชี้แจงต่อไปซึ่งพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทนั้นมีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนช่วยบรรเทาผลกระทบและเปลี่ยนผ่านให้ประชาชนมีรายได้ที่ดีขึ้นช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวครับ
0: ค่ะมาอีกหนึ่งกรณีนะคะคุณพฤษ
1: ครับ
0: อีกหนึ่งกรณีคือเมื่อวานนี้ก็มีสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเขามีการตั้งข้อสังเกตของรถพุ่มพวงรถพุ่มพวงซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย
1: ์คุณสุจี
0: ใช่ท่านก็คือมีในเรื่องของการผลักดันโครงการไทยช่วยไทยพลัสในส่วนของรถพุ่มพวงซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดให้ลงทะเบียนกันสื่อสังคมออนไลน์ก็มองว่าเอ๊ะรถพุ่มพวงที่มีการไปต่อเป็นพ่วงข้างเนี่ยผิดกฎทางด้านของกฎของกรมขนส่งทางบกหรือเปล่
1: าน
0: ะอันนี้โดยเรื่องนี้เองนะคะทางด้านของกรมขนส่งทางบกก็ออกมาชี้แจงในกรณีของรถพุ่มพวงตรงนี้ในทำเนียบรัฐบาลที่มีการแถลงข่าวกันไปโดยทางด้านของนายธิติพัฒน์ไทยจงรักค่ะโฆษกกรมการขนส่งทางบกท่านชี้แจงถึงกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์ได้มีการข้อตั้งข้อสังเกตในเรื่องการนำรถพุ่มพวงมาขับขี่ภายในทำเนียบรัฐบาลโดยมีการชี้แจงนะคะว่ากิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นการจัดอีเวนต์เพื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์ของสินค้าเกษตรซึ่งเป็นการขับขี่ภายในเป็นพื้นที่ปิดค่ะหรือว่าเขตจำกัดเฉพาะไม่ได้นำมาวิ่งบนถนนสาธารณะที่มีการจราจรที่พลุกพล่านจึงถือว่าเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุมเพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์ในเชิงสัญลักษณ์นะคะซึ่งก รมการขนส่งทางบกเองก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของรถค่ะที่ใช้ในวิถีชุมชนอย่างเช่นรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือว่ารถเกษตรกรรมต่างๆซึ่งเป็นเครื่องมือทำมาหากินของชาวบ้านมาอย่างยาวนานแต่ปัจจุบันค่ะมีข้อจำกัดในเรื่องการจดทะเบียนเนื่องจากโครงสร้างยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานรถยนต์ทั่วไปเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนซึ่งทางกรมขนส่งทางบกเองตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาร่างกฎหมายและระเบียบที่จะรองรับกลุ่มของรถเศรษฐกิจชุมชนตรงนี
1: ้
0: โดยมีแนวทางสำคัญก็คือการรับรองสถานะรถเหล่านี้ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ประชาชนใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจควบคู่ไปกับการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยทางวิศวกรรมที่เหมาะสมกับลักษณะของรถเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ที่ขับขี่และผู้ใช้ถนนให้มีเป้าหมายสำคัญก็คือปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยสอดคล้องกับบริบทชีวิตของพี่น้องประชาชนในปัจจุบันและช่วยให้ประชาชนมีรายได้ที่ยั่งยืนภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมด้วยเช่นกันค่ะ
1: ครับผมอีกเส้นหนึ่งข่าวนะฮะก่อนจะไปพักฝั่งตีคล้องร้องข่าวกันนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับช่วงเปิดเทอมแบบนี้เลยแล้วก็เกี่ยวกับคุณพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับซึ่งทางรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติครับเปิดเผยภายหลังมีการประชุมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการนะครับว่าสำนักงานลูกเสือแห่งชาตินั้นได้มีหนังสือแจ้งโรงเรียนตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับอนุโลมให้ลูกเสือเนตรนารีทุกประเภทสามารถแต่งกายด้วยชุดลำลองในการฝึกอบรมภายในโรงเรียนได้รวมไปถึงนะครับครอบคลุมการอยู่ค่ายพักแรมการเดินทางไกลและการทำกิจกรรมในชุมชนรวมทั้งการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกประเภทครับสำหรับการในการปรับปรุงกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแบบลูกเสืออยู่ระหว่างการดำเนินการร่วมกันนะครับระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานลูกเสือแห่งชาติครับคาดว่าจะแล้วเสร็จทันภาคการศึกษาที่2ในปีนี้ปี69นะครับซึ่งทางท่านปลัดนะครับชี้แจงเพิ่มเติมว่าการแต่งเครื่องแบบเต็มยศนั้นจะใช้เฉพาะในงานพิธีการ2ครั้งต่อปีได้แก่งานทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามและวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติโดยกำหนดให้เฉพาะกองเกียรติยศของแต่ละโรงเรียนครับซึ่งมีประมาณ30คนต่อกองเท่านั้นครับไม่ได้บังคับนักเรียนทุกคนโดยชุดรองที่กำหนดนะครับประกอบด้วยหมวกผ้าผูกคอและชุดนักเรียนหรือชุดพละตามที่โรงเรียนกำหนดครับ
0: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามตีคล้องร้องข่าวคุณบุญมาสีมาศรอท่านผู้ฟังอยู่นะครับหลังจากนั้นกลับมาพบกับข่าวยามเช้าในช่วงที่2ต่อค่ะ
1: ครับ
2: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีมาศข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือเอกอัครราชทูตบาเรนประจำประเทศไทยบอกว่าให้เดินหน้ายกระดับความร่วมมือรอบด้านโดยย้ำว่าประเทศไทยสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรก

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความมั่นคงทางอาหารซึ่งประเทศไทยเองก็มีความเชี่ยวชาญและความพร้อมในการขยายความร่วมมือในด้านนี้อยู่แล้วและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำความสำคัญของการเจรจาและการลดความตึงเครียดโดยประเทศไทยเองก็ยืนยันเลยครับว่าจะผลักดันความร่วมมือด้านต่างๆที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศคือไทยและบาเรนกันต่อไปครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เร่งในการแก้ปัญหาเรื่องค่าไฟฟ้าโดยตั้งคณะกรรมการศึกษารอบด้านโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆและก็ผู้แทนภาคประชาชนกันด้วยทำหน้าที่ศึกษาแนวทางแก้ปัญหาความไม่สอดคล้องกับธรรมเนียมการทำสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนทั้งค่าความพร้อมจ่ายและค่าพลังงานไฟฟ้ารวมไปถึงทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้การแก้ไขเป็นไปตามกฎหมายเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่ายเลยครับและสอดคล้องกับภาระต้นทุนที่ประชาชนต้องรับผิดชอบกันต่อไปโดยทางรัฐบาลก็เข้าใจแล้วครับว่าค่าไฟฟ้านั้นเป็นต้นทุนสำคัญและการแก้ไขปัญหาจะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเพราะว่าเกี่ยวข้องกับความมั่นคงพลังงานการลงทุนระยะยาวและความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการกันด้วยต้องใช้กระบวนการที่โปร่งใสดึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมวิเคราะห์ปัญหาและหาทางออกด้วยเป้าหมายหลักๆนั่นก็คือทำให้ระบบพลังงานของประเทศไทยมีความมั่นคงโปร่งใสแข่งขันได้และพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยจะเดินหน้าแก้ปัญหาค่าไฟฟ้าอย่างจริงจังบนหลักของกฎหมายความเป็นธรรมและการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งโซล่าเซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้สั่งสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหน่วยงานในสังกัดบอกว่าให้เร่งสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งโซล่าเซลล์ไม่ได้มาตรฐานที่บอกว่าเสี่ยงไฟไหม้สูญเงินไปแล้วกว่า 500,000 บาทพร้อมเตือนพี่น้องประชาชนแล้วครับว่าให้เช็คฉลากมอก.ก่อนตัดสินใจซื้อกันด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายจากกรณีที่มีกระแสข่าวผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้เสี่ยงไฟไหม้กันด้วยและค่าไฟก็ไม่ได้ลดลงด้วยครับก็สร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภคกว่า 500,000 บาทนั้นนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ว่าได้สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบการแสดงฉลากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์โซล่าเซลล์ทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วประเทศไทยเลยล่ะครับโดยฉลากคือเครื่องมือแรกแหละที่ผู้บริโภคควรใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยตรงส่วนแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่นั้นถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ทางผู้ประกอบการก็จะต้องแสดงฉลากให้มันครบถ้วนถูกต้องแล้วหากฝ่าฝืนก็จะมีความผิดตามมาตรา52กรณีผู้จำหน่ายจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ครับส่วนกรณีผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอันนี้จำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกันด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วครับที่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคแล้วทำงานเชิงรุกกันด้วย

ครับสำหรับกรณีร้องเรียนดังกล่าวก็พบแล้วครับว่าผู้ติดตั้งใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานดัดแปลงระบบไฟฟ้าจาก3เฟสเป็น1เฟสและก็ใช้สายไฟอลูมิเนียมแทนสายทองแดงทำให้ไฟมันตกไฟมันดับอุปกรณ์ก็ละลายเสี่ยงไฟไหม้ครับแล้วในปัจจุบันนี้ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความตามคดีอาญาที่743/2568ที่สถานีตำรวจนครบาลท่าพระซึ่งพนักงานสอบสวนก็ได้สรุปสำนวนพร้อมส่งตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการกันแล้วและนอกจากนี้ทางสคบก็จะพิจารณายกระดับให้ธุรกิจรับจ้างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและให้อุปกรณ์โซล่าเซลล์นั้นเป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะกันด้วยครับพร้อมทั้งได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือตัวย่อสมอการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อกฟนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกฟพคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือตัวย่อกกพสภาวิศวกรและสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะตัวแทนภาคประชาชนแหละครับเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้มันครอบคลุมทุกมิติกันต่อไปและผู้บริโภคที่ประสบปัญหาจากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่มันไม่เป็นธรรมก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166 1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่www.ocpb.go.th หรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดก็ได้ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เร่งเจรจากับทูตเกาหลีหลังพบแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างแล้วยืนยันว่ามีกลไกคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพแรงงานกันด้วยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับจากกรณีที่เกาหลีใต้แบนแรงงานไทยจาก4จังหวัดได้แก่ขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิและมหาสารคามไม่ให้ไปทำงานที่เกาหลีใต้ทางด้านเกษตรประมงตามฤดูกาลที่มาจาก MOU หรือ E8 หรือที่เรียกว่าวีซ่าทำงานระยะสั้น 5-8 เดือนที่ผ่านระบบ MOU ระหว่างกรมการจัดหางานของประเทศไทยและเมืองในเกาหลีใต้เป็นระยะเวลา1ปีครับคือระหว่างวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569นั้นในประเด็นนี้นั้นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ออกมาเปิดเผยแล้วครับว่าจากกรณีดังกล่าวได้รับรายงานว่ามีบางส่วนที่หลบหนีการจ้างงานมากกว่า 20% ซึ่งต้องตรวจสอบว่าเป็นเรื่องของสวัสดิภาพสวัสดิการหรือไม่เมื่อมีแรงงานส่วนหนึ่งที่หลบหนีการจ้างงานทำให้เกิดความเดือดร้อนกับแรงงานกลุ่มอื่นที่กำลังจะเดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้เลยครับแล้วในขณะนี้ทางกระทรวงแรงงานก็ได้ประสานไปยังสถานทูตเกาหลีในประเทศไทยเพื่อเชิญท่านทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยมาหารือกันต่อไปซึ่งก็ยังยืนยันไม่ได้นะครับว่าตอนนี้จะสามารถพูดคุยได้มากน้อยเพียงใดแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางกระทรวงแรงงานก็ยังคงผลักดันในเรื่องของการจัดส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศไทยรวมทั้งเป็นการอัพสกิลรีสกิลที่มันดีที่สุดเพื่อให้แรงงานไทยนั้นได้เรียนรู้และนำความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาประเทศทั้งในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมซึ่งในส่วนนี้ทางกระทรวงแรงงานก็ให้ความสำคัญแล้วครับรวมถึงมีความพยายามหาตลาดใหม่ๆซึ่งเกาหลีใต้ถือเป็นตลาดแรงงานสำคัญโดยต่อจากนี้ไปทางกระทรวงแรงงานจึงจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจกับประเทศปลายทางกันด้วยเพื่อสร้างกลไกภายในที่จะคุ้มครองแรงงานให้มีคุณภาพเมื่อเดินทางไปทำงานแล้วแรงงานก็จะต้องดำเนินการทำงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศปลายทางกันด้วยเพื่อไม่ให้มีปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมานั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของรัฐบาลได้ออกมาชี้แจงร่างกฎกระทรวงธุรกิจต่างด้าวบอกว่าไม่ใช่เปิดเสรีไร้การกำกับนะครับแล้วก็ย้ำยังอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลว่ารัฐบาลเปิดให้ต่างชาติประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาตว่าอันนี้
เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากสาระสำคัญของร่างอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวนี้เป็นการปรับปรุงประเภทธุรกิจบางส่วนเพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนการอนุญาตอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและปรับกฎระเบียบให้มันสอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจยุคใหม่ๆโดยธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะอย่างเคร่งครัดกันต่อไปแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลก็ยืนยันแล้วครับว่าทุกมาตรการด้านเศรษฐกิจจะต้องเดินควบคู่กับการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศชาติผู้ประกอบการไทยกันด้วยก็ต้องคุ้มครองและความมั่นคงทางเศรษฐกิจก็ต้องดูแลควบคู่กันไปโดยการปรับปรุงกฎระเบียบในครั้งนี้นั้นเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลไม่ใช่การปล่อยเสรีโดยไร้การควบคุมตามที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลเกี่ยวกับวันหยุดราชการซึ่งตอนนี้เป็นเฟกนิวกันมากมายเลยโดยโฆษกรัฐบาลก็ชี้แจงกรณีการเผยแพร่ข่าวตามโซเชียลมีเดียออกมาระบุว่าคณะรัฐมนตรีให้กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมอันนี้บอกได้เลยครับไม่เป็นความจริงยังไม่เป็นความจริงเป็นเฟกนิวส์เฟกนิวส์ครับพี่น้องเอ้าความจริงเป็นยังไงมาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลโดยอ้างว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและก็จะส่งผลให้มีวันหยุดยาวๆต่อเนื่องกันไปเลยในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม2569โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันแล้วครับว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเป็นเฟกนิวส์เฟกนิวส์ครับพี่น้องโดยในขณะนี้นั้นยังไม่มีการพิจารณาเสนอหรือมีมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้นแหละครับและก็ขอให้สาธารณชนประชาชนพี่น้องที่รักทั้งหลายโปรดตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเชื่อหรือก่อนแชร์เผยแพร่กันต่อไปเพราะว่าอาจทำให้เกิดความเข้าใจที่มันคลาดเคลื่อนในวงกว้างครับทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้พี่น้องประชาชนยึดข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการที่เชื่อถือได้โดยสามารถตรวจสอบได้จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือจะฟังจากนี่เลยตีคล้องร้องข่าวอันนี้เชื่อถือได้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องราวเกี่ยวข้องตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยครับโดยโฆษกกระทรวงกลาโหมได้ยืนยันกองกำลังสุรนารียังคงควบคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมได้กล่าวเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ถึงกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าทางรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยในขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ก็ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถเลยครับซึ่งการปฏิบัติการของฝ่ายไทยและหน่วยงานในพื้นที่ก็จะดำเนินการตามกฎการปะทะตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักครับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันด้วยครับรวมไปถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดครับและในขณะเดียวกันทางกองทัพไทยก็พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติไทยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติครับและทั้งนี้ทั้งนั้นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีมันไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งฝ่ายไทยเองก็จะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกันต่อไปครับก็ยังไงก็ตามแต่
ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงไม่ปล่อยละทิ้งปล่อยปละละเลยไม่มีทางปล่อยปละละเลยแน่นอนครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการใช้ AI สร้างสรรค์รับผิดชอบยกระดับการสื่อสารกันหน่อยโดยกรมประชาสัมพันธ์ผนึกกำลังสร้างพันธมิตรสื่อเอเชียแปซิฟิกใช้ AI สร้างสรรค์รับผิดชอบและยกระดับการสื่อสารครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมสุดยอดสื่อแห่งเอเชียครั้งที่21ครับหรือ AMS 2026ณสาธารณรัฐมาลดีฟก็ได้มีการปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569โดยนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกหรือ AIBDGC ได้กล่าวในพิธีปิดโดยเน้นย้ำว่าสื่อมวลชนต้องทำหน้าที่ปกป้องความจริงและความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี AI และภูมิทัศน์สื่อกันด้วยครับโดยในช่วงระหว่างการประชุมนั้นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังได้หารือทวิภาคีกับสื่อสาธารณะแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟและรัสเซียทูเดย์หรือ RT จากสหพันธรัฐรัสเซียกันด้วยเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมทักษะเทคโนโลยีสื่อใหม่และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นแหละครับและยังมีด้านการแลกเปลี่ยนการเยือนสื่อมวลชนเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวดีๆของแต่ละประเทศกันด้วยรวมทั้งการแลกเปลี่ยนเนื้อหาข่าวสารวิดีโอและรายการด้านวัฒนธรรมตลอดจนการผลิตสารคดีร่วมกันเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านเครือข่ายพันธมิตรทั้งสองประเทศแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายความสำเร็จจากการประชุมในครั้งนี้นั้นถือเป็นก้าวสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์แล้วครับในการผนึกกำลังกับเครือข่ายพันธมิตรสื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานสื่อสาธารณะของประเทศไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างเป็นรูปธรรมอันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้างขีดความสามารถทางการสื่อสารของประเทศไทยบนเวทีโลกอย่างยั่งยืนกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองรองข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าไอ้ลาก่อนสวัสดีครับ

AI AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: 6:52 ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับหลังจากรับฟังตีข้อร้องข่าวไปนะครับมาดูกันต่อสำหรับประเด็นต่างๆในข่าวยามเช้านะครับผมมีหนึ่งประเด็นนะฮะที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความเสียหายและอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันนะครับเป็นข่าวนะครับผมจากในพื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมิครับเมื่อวานที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับพนักงานสอบสวนสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับแจ้งเหตุชายชาวจีนก่อเหตุทำลายทรัพย์สินราชการและดูหมิ่นเจ้าพนักงานภายในพื้นที่ตรวจคนเข้าเมืองขาออกโซน2ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับเหตุเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่13พฤษภาคมนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับมีการเข้าแจ้งความต่อทางพนักงานสอบสวนสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับระบุว่าระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัตินั้นมีชายชาวจีนนะครับชื่อว่าหลี่เว่ยก่อเหตุใช้กำลังทำลายเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัตินะครับสองเครื่องนะครับก่อนจะเดินฝ่าจุดตรวจออกไปโดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่หลังเกิดเหตุครับชายคนดังกล่าวยังมีพฤติกรรมชี้หน้าต่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยถ้อยคำหยาบคายเป็นภาษาจีนเสียงดังโดยมีความหมายในภาษาไทยว่าบุพการีเสียชีวิตครับรวมถึงมีการสะบทคำต่างๆอีกหลายคำพร้อมพยายามเข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่แต่ภรรยาของผู้ก่อเหตุนั้นได้เข้าห้ามปรามและดึงตัวไว้ทันตำรวจเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวนั้นเข้าข่ายความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่รวมถึงทำลายทรัพย์สินของทางราชการครับจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุดครับขณะที่ทางเจ้าหน้าที่หัวหน้าเวรนะครับผมคุณมนตราขวัญศิริกุลนะครับหัวหน้าเวรของทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับได้เข้าแจ้งความเพิ่มเติมว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นชายชาวจีนครับของสายการบินสปริงแอร์ไลน์ครับจากการตรวจสอบพบว่าเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติถูกทำลายได้รับความเสียหายอย่างหนักเบื้องต้นครับการที่เขาทำลายเครื่องตรวจอัตโนมัติไป2เครื่องนั้นความเสียหายอยู่ที่ประมาณครึ่งล้านครับ 481,500 บาทอันนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับโดยเจ้าหน้าที่ครับได้รวบรวมพยานหลักฐานและอยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปที่บอกว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลต่ออะไรครับส่งผลต่อภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ดีๆก็จะเสียเพราะว่าคนแบบนี้นะฮะไปก่อเหตุที่สนามบินสุวรรณภูมิครับ
1: ค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องราวนะเรื่องของการกรณีการจับกลุ่มชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามเราก็มีการนำเสนอแล้วก็มาอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดนะคะซึ่งเมื่อวานนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎร14พฤษภาคมทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ค่ะมีการชี้แจงกระทู้ถามสดในกรณีของการจับกลุ่มนายหมิงเฉินซันชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามตามที่นายปิยรัตน์จงเทพสสพรรคประชาชนซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีเป็นผู้ตั้งกระทู้ในการถามโดยทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ระบุนะคะว่าหลังเกิดเหตุได้มีการตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าออกหลายประเทศของผู้ต้องหารวมถึงมีการประสานข้อมูลด้านความมั่นคงแต่ไม่พบประวัติก่อเหตุรุนแรงหรือว่าเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายนะคะเพราะยอมรับค่ะว่าอาจมีช่องว่างในการที่จะบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานแต่ไม่ถึงขั้นเรียกว่าเป็นความล้มเหลวพร้อมระบุค่ะว่าทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้กำชับค่ะว่าให้ลดช่องโหว่และเพิ่มความเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่างหน่วยงานความมั่นคงให้มากที่สุดค่ะเพื่อป้องกันเหตุในอนาคตทั้งนี้ค่ะกระทรวงยุติธรรมก็เตรียมที่จะดำเนินคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษเพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการที่จะสอบสวนอย่างใกล้ชิดขณะที่ฝ่ายปกครองเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินการกระทำที่เกี่ยวข้องและเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหากพบความเชื่อมโยงยืนยันค่ะว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้ดิ้งนอนใจและทุกหน่วยงานความมั่นคงทั้งกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาได้เร่งตรวจสอบและกวาดล้างเครือข่ายที่อาจเกี่ยวข้องค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยเช่นกันค่ะ
0: ครับผมยังอยู่ที่เรื่องของหมิงเฉินซันนะครับซึ่งทางพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ครับรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเปิดเผยนะฮะว่าคดีนี้นะฮะผู้ต้องหาในคดีครอบครองอาวุธสงครามนะครับจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินและข้อมูลคดีผ่านระบบไทยโพลิสออนไลน์พบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของกัมพูชาเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชาครับยืนยันนะครับว่าหมิงเฉินซันไม่ได้เป็นเพียงบัญชีม้าหรือว่าเป็นระดับล่างแต่มีบทบาทในระดับของบอส หรือผู้บริหารในขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งขณะนี้ครับตำรวจไซเบอร์นั้นอยู่ระหว่างการขยายผลทั้งด้านการเงินและการจัดหาเครือข่ายบุคคลครับพร้อมตรวจสอบฐานข้อมูลเคส ID จากการแจ้งความออนไลน์เพื่อหาความเชื่อมโยงเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้ครับยังไม่มีคำสั่งโอนคดีเข้าส่วนกลางแต่มีการตั้งคณะทำงานในพื้นที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการประสานข้อมูลกับต่างประเทศเพื่อขยายผลนะครับแม้ว่านายหมิงเฉินซันจะมีการปกปิดตัวตนอยู่และไม่อยู่ในบัญชีเฝ้าระวังของตำรวจสากลก็ตามนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่บอสนะ
1: บอสนะ
0: ต้องบอกว่าเทพยดาโดนใจให้ไปจับได้จากเรื่องอื่นแล้วก็สืบสานมาถึงเรื่องนี
1: ้จากเหตุรถเกิดอุบัติเหตุรถกระบะ
0: ใช่
1: นะ
0: ถ้าไม่มีอารมณ์ใจให้เกิดอุบัติเหตุเราคงไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขามีอาวุธเท่าไหร่และเขาเป็นระดับบอส
1: ค่ะแน่นอนนะอ่ะมาถึงเรื่องของสำนักงานกกต.เมื่อวานนี้ออกเอกสารชี้แจงกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้นั้นคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่แต่หากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจากครบวาระอย่างเช่นการลาออกก็ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจนกว่าจะมีผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่เข้ารับหน้าที่ซึ่งเป็นไปตามมาตรา54แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2528และที่แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวานนี้ก็เห็นบอกว่าอยู่ครบวาระนะไม่ลาออกนะฮะ
0: ก็ใกล้แล้วนะฮะในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ก็ใกล้แล้วไม่ถึงเดือนแล้วนั่นเองนะครับวันนี้เราสองคนครับพี่แอลชยานันท์ผมพีพฤฒแล้วก็พี่ป๋องสุภฤทธิ์ต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่กับรายการข่าวยามเช้าในทุกวันเวลา 6:08 น.วันนี้ลาไปแล้วคุณบุญมาเขามารอแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้า
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนวันนี้เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศหลายหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติและสภาพอากาศแปรปรวนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: ผู้นำจีนเน้นย้ำกับผู้นำสหรัฐว่าจีนและสหรัฐควรเป็นพันธมิตรไม่ใช่คู่แข่งการแข่งขันแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026วิวกุลวุฒิวิทิสารแชมป์เก่า2สมัยในรายการนี้ยังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพด้วยวันที่14พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาความว่าในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญและในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ยังได้นำมาซึ่งความรู้สึกโล่งใจรวมทั้งพลังกำลังใจที่เราต่างได้ทราบถึงความสำเร็จคืบหน้าในการถวายการรักษาพระอาการของฝ่าพระบาทที่ได้ผลเป็นอย่างดีหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันและขอทรงเป็นดั่งประทีป